0: มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าชุมชนหลายชุมชนก็ยังมีชุมชนในลักษณะอย่างนั้นน่ะจะเห็นเลยว่าเขาสามารถรวมตัวกันได้ดีและกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเจริญเติบโตขึ้นเป็นชุมชนคุณธรรมได้เหมือนที่เราใช้คำว่าองค์กรคุณธรรมองค์กรในที่นี้ก็หมายถึงชุมชนคุณธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพอเพียงจิตอาสามีวินัยสุจริตอะไรทั้งหลายมันเกิดขึ้นบนข้อตกลงที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันได้ทันทีแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดเองต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเราจะบอกว่าไม่มีความเป็นสังคมเมืองไม่จริงเพราะตอนนี้เรากลายเป็นสังคมดิจิท
1: ั
0: ล
1: ใช่ครับ
0: และทุกคนก็ใช้โซเชียลมีเดีย
1: แน่นอน
0: และทุกคนก็เลิกสมาคมกันสมาคมกันผ่านระบบไลน์
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่ได้ซื้อใจได้นะเวลาที่เรามาเจอหน้าต่อหน้าแล้วเราได้มีโอกาสเขาเรียกว่ากายสัมผัสวาจาสัมผัสเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันเราเห็นสีหน้าของเขาว่าเขาวันนี้เขามีความรู้สึกสีหน้าเศร้าหมองนะอันนี้มันไม่ได้บอกกันด้วยโซเชียลมีเดียนะ
1: บอกไม่ได
0: ้มันบอกไม่ได้ฮะแล้วเราจะให้กำลังใจการให้กำลังใจก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งไลน์สติ๊กเกอร์จุ่มเบยอิๆบอกตรงอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่มันสามารถที่จะกายสัมผัสที่สัมผัสเขาได้เลยว่าถึงแม้เราช่วยอะไรคุณไม่ได้แต
1: ่
0: ขอเป็นกำลังใจให้นะ
1: ครับ
0: ภาพในลักษณะอย่างเงี้ยวันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดแม้แต่ในกรุงเทพตอนนี้ร่อยหรอลงไปเยอะเลยแล้วพอมันร่อยหรอลงไปปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงตอนที่เราไปทำที่สถานธรรมสถานก็คือว่าวันอาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะซึ่งเป็นวันหยุดทุกคนก็จะแห่แหนกันไปตอนนี้พ่อแม่หลายคนแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนเองก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: ทวินหาเลยก็คือที่ไหนก็ตามที่สามารถอย่างเช่นถ้าห้างสรรพสินค้าเย็นสบายก็จะไปเที่ยวห้าง
1: ใช
0: ่แล้วก็มีความรู้สึกสร้างความสุขและปลนเปลือยให้กับตัวเองแต่ในธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นคนที่เข้ามาในชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่ได้มารับบริการโปรดขีดเส้นใต้ตรงนี้นะไม่ได้มารับบริการไม่มีใครให้บริการเพราะทุกคนมาเป็นผู้ให
1: ้
0: ทุกคนมาเป็นผู้ให้เพียงแต่ว่าเราจัดระบบของการเป็นผู้ให้พูดง่ายๆก็คือมีแกนนำจิตอาสาเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แกนนำเหล่านี้เขาช่วยจัดทับให้ว่าอันนี้โซนของการเยียวยาดร.พีเข้าใจโซนเยียวยาไหม
1: เป็นยังไงครับ
0: โซนของการปล่อยของอ้าวเรามีของดีเรามีโซนของการปล่อยของเรามีความทุกข์วันนี้เรามีความทุกข์มากเลยเราอยากจะเข้าโซนของการเยียวยามีพี่น้องคนไหนบ้างไหมอาจจะไม่ได้เป็นญาติมิตรสหายเลยนะแต่พร้อมที่จะเป็นผู้ฟัง
1: รับฟังเราหน่อย
0: รับฟังเราหน่อยรับฟังความทุกข์ของเราหน่อยแล้วก็ช่วยปกปิดไม่ได้กลายเป็นสังคมนินทานะเช่นพอรับฟังเราเสร็จก็เอาความรู้เราเนี่ยไอ้สิ่งที่รู้จากเราเนี่ยไปเที่ยวก็ซิปซุบซิปนินทาไม่ใช่เพราะฉะนั้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกคนไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
1: อ
0: ันนี้คือกลางใจสังคมเมืองทุกคนเข้ามารวมตัวกันมีการจัดระบบโซนนี้คือโซนเยียวยาโซนนี้คือโซนปล่อยของโซนนี้คือโซนแห่งการเรียนรู้พัฒนาแล้วโซนมรณานุสติด้วย
1: อุ้ยมีด้วย
0: พลังรู้ไหมประโยคหนึ่งที่หมอมีพลังขึ้นมาเนี่ยแม่หมอเองเคยพูดกับหมอจนแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจด้วยซ้ำไปว่าลูกทำหน้าที่จงทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแล้วทำหน้าที่แม้จะลมหายใจสุดท้ายเมื่อย้อนมองกลับมาจะได้ไม่โทษตัวเองว่าทำไมไม่ทำทุกวันนี้หลายคนเนี่ยมัวแต่เดี๋ยว
1: ใช่ครับ
0: รอไว้ก่อนและในวันที่เราสิ้นลมหายใจก็กลับมาหรือไม่ก่อนนั้นก็อาจจะมองว่ารู้งี้ก็ทำก็ไม่ต้องมารู้งี้ได้ไหม
1: ใช่
0: ก็ทำซะเลยสิทำไมมันจะต้องมารู้งี้ล่ะรู้งี้ทำสักหน่อยก็ดีอ่ะไม่งั้นตอนนี้มันไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: ก็ต้องทำให้เกิดในลักษณะนั้นภาพในลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกกรณีมรณานุสติความหมายก็คือเราไม่รู้หรอกว่า7วันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเดือนหน้าเราไม่รู้หรอกว่าปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้นทำซะเดี๋ยวนี้เลยเราจะไม่ใช้คำว่ารู้งี้ทำซะแล้วทำซะดีกว่าเราก็จะได้ไม่โทษตัวเอง พราะฉะนั้นภาพในธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องหนึ่งที่หมออยากจะปิดท้ายในวันนี้ไว้เลยว่าการที่จะเป็นองค์กร

0: ุณธรรมการที่จะเป็นชุมชนคุณธรรม
1: ใช่เลยนะ
0: สิ่งดีงามที่มันเคยมีในอดีตเอามันคืนกลับมาได้ไหมเราทำให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันวันนี้อย่ามามัวโทษใครว่าเธอเป็นผู้ให้บริการวันนี้เธอเข้าคิวไม่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนจัดระบบซะว่าวันนี้โซนนี้เป็นโซนแห่งการเยียวยาโซนนี้คือโซนปล่อยของปล่อยของนะเช่นเรามีดีอะไรเราก็มาปล่อยของของอันนี้อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ต้องใช้เม็ดเงิน
1: ครับ
0: ภาพความงดงามในโควิด-19 เนี่ยข้าวแลกปลาเขาไม่ได้ใช้เงินนะ
1: แค่แลกของดีของกันและกัน
0: แค่แลกของดีกันและกันก็สามารถที่จะแบ่งปันความสุขขึ้นมาได้ท่านจะเห็นเลยว่าถ้ามันเกิดพลังในลักษณะอย่างนี้ชุมชนไหนก็ตามที่สามารถจัดทับความดีจัดทับความดีแล้วชุมชนไหนก็ตามที่ใช้การเรียนรู้บนการเป็นจิตอาสาพลังบวกขึ้นมาได้หมอบอกให้เลยว่าชุมชนนั้นคือชุมชนคุณธรรมแบบยั่งยืนแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดแบบนั้นต่างคนต่างโทษกันไปโทษกันมาเกี่ยงงอนว่าเธอเริ่มก่อนฉันค่อยเริ่มตามรับรองว่าชุมชนนั้นโตขึ้นไปก็จะกลายเป็นชุมชนที่เห็นแก่ตัวและในที่สุดก็ไม่รอดครับ
1: ก็ตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงเทปสุดท้ายคุณหมอก็ยังย้ำเสมอและผมก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็คือจะเกิดจากการให้นะฮะไม่ได้เกิดจากการรับ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วเมื่อไหร่ที่เราให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้จากสิ่งที่เรามีเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันมีความสุขจริง
0: ๆมันมี 2-3 คีย์เวิร์ดที่หมอขออนุญาตเอาของ คุณแม่ชีสรรชนีใหญ่จ๋าเนี่ยมาใช้ก็คือสุขง่ายใช้น้อย
1: สุขง่ายใช้น้อย
0: สุขเมื่อเสพและสุขเมื่อให้สุขเมื่อเสพนี่ง่ายมากเลยเราซื้อบริการสุขเมื่อเสพซื้อบริการซึ่งคนใช้เยอะทุนนิยมเอาเงินฟาดหัว
1: จะได้ใช้เซอร์วิสนั้นไปเลย
0: จะไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวสร้างความสุขให้กับตัวเองใช้เงินซื้อบริการหมดแล้วเราก็มีความคาดหวังของการซื้อบริการนั้นว่าถ้ายิ่งซื้อแพงก็ต้องได้ดีแล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะโวยทันที อันนี้เขาเรียกสุขเมื่อเสพความสุขแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกครับมันอยู่เมื่อเสพแค่นั้นเองและทันทีที่เสพเสร็จมันหายหมดไม่เหลือครับสุขง่ายใช้น้อยอันนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาได้ระดับหนึ่งก็คือรู้จักในความพอเพียงรู้จักในการที่จะจัดการกับทรัพยากรและมีความเขาเรียกว่าพึงพอใจในส่วนที่เรามีอันนี้จะมีความสุขที่ง่ายขึ้นแต่สุขที่ถาวรที่จริงๆเลยเนี่ยก็คือการต่อยอดก็คือสุขเมื่อให
1: ้สุขเมื่อให
0: ้เป็นความสุขที่เราสามารถต่อยอดวันนี้ท่านลองดูสิถ้าแค่เริ่มต้นข้างบ้านของเราแล้วท่านเอาอาหารที่ดีที่สุดไปมอบให้ข้างบ้านนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาก็มีความสุขนะแล้วถ้าเขามีความสุขวันหน้าเกิดเรามีความทุกข์ขึ้นมาเขาก็พร้อมจะมาแบ่งปันนะแต่ถ้าวันนี้เราเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาโอ้ยบ้านนั้นมันใช้ไม่ได้นิสัยมันไม่ดีอย่าไปต้นไม่ต้องให้อะไรทั้งสิ้นตกลงไม่ต้องเริ่มกันสักอย่างละครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับบทสรุปสุดท้ายของซีซั่นแรกสุขเมื่อให้ได้อย่างยั่งยืนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้คาถาง่ายที่สุดและสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงวันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับไว้โอกาสหน้าผมและคุณหมอก็จะมาเสวนาหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสา
0: หมอเติมไว้นิดหนึ่งได้ไหมฮะ
1: เชิญเลยครับ
0: ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในการที่จะมาเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกโปรดระลึกไว้เลยนะครับว่าคำว่ากองทัพจิตอาสาพลังบวกไม่ได้เกิดขึ้นจากการภาคบังคับแต่เกิดขึ้นมาจากข้างในหัวใจเราเองถ้าเราสามารถวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันได้วันหน้าภาพปรากฏที่เราจะเจอคือสังคมที่อุดมไปด้วยคนที่มีน้ำใจที่งดงามเราพูดถึงเมืองสยามเมืองยิ้มเราพูดถึงแลนด์ออฟสมายมันไม่มาหลายสูตรแน่ด้วยกองทัพจิตอาสาพลังบวกครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่นราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาวสามจังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถนาจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์

0: เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ใครๆก็บอกว่าเขาคือครูลิเผาหมายเลขหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส
1: อับดุลรอนิงวาจิ
2: อับดุลรอนิงหัวจุดอันดับหนึ่งเส้นนี้เล็กจะเรียบปุ๊บแล้วของเขา
3: เลขหนึ่งก็คงไม่มีใครปฏิเสธแหละนอกจากอับดุลรอนิง
4: โออับดุลรอนิงก็แหละครับอับดุลรอนิงเขาทำสวยกว่าเพื่อนอันดับหนึ่งเลย
1: สวยมากไม่มีใครปราบเขาได้
0: ย่าลิเผาเส้นยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งสวยเช่นเดียวกับฝีมือยิ่งฝึกปรือยิ่งทุ่มเทยิ่งประณีต
5: สารมีลำใบจะเพาะถวายเท่านั้นครับ
3: เขาเก่งจริงๆเก่งมากสมเด็จทรงใบทุกใบของดุรณีเนี่ยถ้ามาดูติ๊กเกมเลยไม่รู้สึกว่าเป็นลิเผาเลยนะว่ามันเงียบมากอ่ะท่านโปรดมาก
5: ส่วนมากก็ที่ผมสารก็ส่วนมากที่ถวายให้ท่านก็เอาไปใช้หมดเลยรู้สึกดีใจมากเลยครับดีใจมากท่านก็บอกว่าฝีมือของครูสวยมากประทับใจท่านมาก
3: อย่างดุรณีนี่สามารถที่เห็นชัดๆก็คือเปลี่ยนจากเคยตัดยางเป็นลูกจ้างเคยเลี้ยงควายจากที่ไม่มีอะไรเลยมีบ้านของตัวเองมีที่ดินของตัวเองมีสวนยางมีสวนผลไม้สวนลองกงมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ส่งลูกเรียนหนังสือ
0: แม้วันนี้ความเป็นอยู่จะดีขึ้นกว่าเดิมแบบพลิกฝ่ามือแต่เขาไม่เคยลืมผู้ที่นำความเปลี่ยนแปลงนี้มาสู่ชีวิต
5: ชีวิตเมื่อก่อนนี้ผมยากมากนะครับไปเรียนยานช่วงกลางคืนตีสองตีสามพอมาทำกุญเชียร์ปาจีเนี่ยได้เงินพระราชทานเยอะๆผมก็ชีวิตก็ดีขึ้นที่ผมมีทุกวันนี้ก็ทับจะไม่มีทับผมจะไม่มีวันนี้ครับ
0: เมื่อสายลมแห่งความเมตตาพัดผ่าเมฆหมอกแห่งความ

0: ข็ญผ่านพ้นไปอับดุลรอนิงอุทิศเวลาในชีวิตให้กับงานศิลปาชีพอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
1: ผมสอนสมาชิกหลายคนเวลาท่านเสด็จมาประทับแดนที่พระธรรมจักรทักษิณรัตนเวศ

0: พิ่มเติม
1: แต่หากมีคนมาขอความรู้เรื่องการสานย่านลิเผาเขาก็พร้อมที่จะสอนให้บ้านของเขายังเป็นศูนย์รวมของการทำงานเกี่ยวกับย่านลิเผาสมาชิกผู้ชายเต็มใจที่ช่วยรูดเส้นหวายให้สมาชิกผู้หญิงเพราะต้องอาศัยเรี่ยวแรงในการดึงเส้นจิตติมาครูศิลปาชีพคู่ชีวิตของอับดุลรอนิงก็ยินดีต้อนรับสมาชิกที่มักมารวมกลุ่มกันสานย่านลิเผาที่บ้านจิตติมาซึ่งเคยได้รับรางวัลจากการประกวดหลายครั้งก่อนที่จะได้เป็นครูความใส่ใจความละเอียดประณีตจึงถ่ายทอดสู่สมาชิกย่านลิเผาทุกเส้นจึงเป็นตัวแทนของความตั้งใจเพียรเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเขาได้รับ
2: และผมก็จะสอนอีก2ลูกศิษย์ตลอดไปผมไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงผมก็ให้ท่านจงสมพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
3: ฮะ
1: ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย้
1: เฮ้
2: นี่ห่วงแต่เล่นจริง
4: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน

0: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
1: เ
0: อ๋
1: ย
0: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
2: ้
0: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
2: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
0: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
5: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
3: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วอะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
0: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
2: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
3: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
0: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
2: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีกฮะเ
6: ฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
2: ไหนดูสิอ๋ออันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดหอมหอม
4: ใช่ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอะเอาเสื้อนี่ดีกว่าต้องไม่มีใครอยากได
2: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของเธอนะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
2: อ้ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
2: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าว ดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
5: เว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
2: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึฮึจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
4: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
2: อีกนิดนึง
5: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกันเฮ
0: ้
5: ย
0: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
2: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
0: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
2: เย้ถึงแล้ว
0: แจ็คพอตตาแล้ว
2: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
4: เฮ้ยเข็มทอง
5: เฮ้ย
2: แย่แล้วแย่แล้ว
5: ใครยังชั่ว
0: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
2: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
0: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
2: โอ้โหว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
0: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้ฮ่าฮ่า
2: บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
5: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
1: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยไปช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคง

0: คงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถืออีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ประชาธิปไตย
1: ว้าว
2: โอ้คุณเวลาครับนี่มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
3: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกร

0: ที่ได้อยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม่
3: ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
3: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
5: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
6: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
6: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง

0: ผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
1: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
0: เย้
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
3: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
1: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
4: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
0: โห
5: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV

0: ข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะใน

0: ที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: อ้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีอ้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วไปตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
3: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
2: เมอันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: อันนี้บวกอันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
0: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
1: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆ คิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
2: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: ฮะมาโครไมโครคืออะไรคะคุณตา
2: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
0: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
1: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
2: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข
4: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
5: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องในงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินหมูนอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหากลุ่มที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้ในเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับ

0: ัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือว่าคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบซึ่งการเปรียบเทียบเด็กๆเรียนไปแล้วหรือยังเอ่ยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับจากครั้งที่แล้วเนาะเปรียบเทียบจำนวน1ถึง5ใช่ไหมครับโอ้โหไม่ยากเลยเด็กๆก็เรียนรู้กันไปทำไมครับเมื่อนำจำนวน2จำนวนมาเปรียบเทียบกันอาจจะทำไมนะเท่ากันหรือไม่เท่ากันใช่ไหมครับอันนี้เป็นความรู้เดิมที่เด็กๆได้เรียนกันไปดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วเท่ากันหรือไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปุ๊บเด็กๆก็ต้องมาทำไมครับเปรียบเทียบเพิ่มเติมว่าเอ๊สิ่งของหรือจำนวนของกลุ่มใดทำไมครับมีค่ามากกว่าหรือมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับตอนนี้เด็กๆเรียนจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวความรู้วันนี้ก็จะทำไมครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะครับอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกับคุณครูแม็กนะครับอ่านตามเลยนะครับลูกการเปรียบเทียบอีกครั้งนึงนะครับการเปรียบเทียบจำนวน
1: การเปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย
1: บจำนวน
0: 1ถึง10และ0
1: 1ถ
0: ึ
1: ง
0: 10
1: และ
0: 0
1: 1ถึง
0: 10และ0เอานะครับวันนี้เนาะเปรียบเทียบจำนวนเหมือนที่คุณแม็กบอกไป1ถึง10และอะไรลูกและ0นะครับวันนี้จำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเด็กๆทำไมครับตอนนี้ไม่ว่าจะนับแสดงจำนวนบอกจำนวนแบบฉับพลันหรือทำไมครับโอ้โหเขียนจำนวนได้ตั้งแต่ทำไมครับ1ถึง10แล้วก็0นะครับตอนนี้เรียนรู้กันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเพิ่มเติมต่อเอาละครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้ต้องได้ความรู้อะไรมาดูที่จุดประสงค์กันเลยก็คือทำไมครับเด็กๆต้องเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกินอะไรครับไม่เกิน10วันนี้กี่จำนวน

ี่จำนวน2จำนวนนะครับวันนี้เราก็จะเปรียบเทียบจำนวนเนาะเด็กๆต้องบอกให้ได้นั่นเองนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่ทำไมครับจะไปเริ่มเรียนการทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงนะครับในการเรียนของเราหน่อยยังทำไมครับจดจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยโอ้ยไม่ได้ยินเลยจดจำกันได้อยู่ไหมครับโอ้เยี่ยมมากครับเด็กๆครับเอาละครับเดี๋ยวทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะครับทบทวนตกลงในการเรียนนะครับของคุณครูแม็กไปพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณครูแม็กนับให้เนาะ1 2 3 2ตา2หูสมองมีไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละครับคราวนี้หลายคนตื่นตัวเรียบร้อยนะครับทบทวนข้อตกลงแล้ว2ตาต้องทำไมครับตั้งใจดูแล้วนะครับ2หูก็ต้องฟังเนาะสมองก็ต้องคิดแต่ต้องมีอะไรครับมีสติเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิเพื่อทำไมครับเรียกสตินะครับให้กับตัวเองหน่อยนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจัดเตรียมท่านั่งนะครับเพื่อนั่งสมาธินะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนสักครู่นะครับพร้อมนะให้เด็กๆนั่งตัวตรงครับตั้งสติให้ดี

เอาละครับเด็กๆครับให้เด็กๆค่อยๆ คลายมือที่ผสานกันออกนะครับแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับหลังจากนั้นให้เด็กๆทำไมครับหันมาที่คุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็ได้นำผลงานเดิมนะครับของเด็กๆที่ทำไปจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นบัตรแสดงจำนวนอะไรนะครับลูกบัตรแสดงจำนวนจำนวนนับหรือบัตรแสดงจำนวนจุดใช่ไหมครับ

0: ครั้งที่แล้วที่เราทำกันไปใช่ไหมดังนั้นบัตรแสดงจำนวนจุดนะครับมองปุ๊บตอบปั๊บได้ไหมครับบัตรนี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่เอ่ยครับอุ้ยไม่ได้ยินเลยเท่าไหร่ครับอุ้ยใบแรก6ใบที่2แล้วครับใบที่2ก็6มองปุ๊บใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับอันนี้คุณครูแม็กนับทวนให้เพื่อเป็นการตรวจสอบคำถามมีอยู่ว่าบัตรแสดงจำนวนจุด2ใบนี้มีจำนวนจุดเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับ
1: เท่าก
0: ัน เด็กๆนับทำไมครับบอกจำนวนแล้วเนาะอันนี้มี6จุดอันนี้ก็มี6จุดแบบนี้เห็นไหมครับบัตรแสดงจำนวนจุดมีจำนวนจุดที่เท่ากันดังนั้นครั้งที่แล้วในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบใช่ไหมคุณครูแม็กจะให้เด็กๆทำไมครับโยงเส้นทำไมนะจับคู่แบบ1ต่อ1เนาะซึ่งอันนี้นะครับเป็นบัตรแสดงจำนวนจุดเนาะเด็กๆก็จะทำไมครับอาจจะโยงยากสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นบัตรคนละใบนะครับเราก็จะทำไมครับนับจำนวนเห็นไหมครับใช้ในเรื่องของการนับจำนวนแล้วนำมาเปรียบเทียบกันก็ได้คราวนี้ถ้าคุณครูแม็กเปลี่ยนบัตรแสดงจำนวนจุดบ้างเอาละครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำไมครับลองเปรียบเทียบหน่อยว่าเอ๊ะจำนวนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กเปลี่ยนบัตรจำนวนจุดนะครับเอ๊ะเท่าไหร่นะอุ้ยมองปุ๊บตอบปั๊บเลยเหรอครับเท่าไหร่เอ่ยครับนี่เลยครับกี่จุดนะ9จุดงั้นบัตรนี้แสดงจำนวน9จุดเห็นไหมครับเนาะนับได้ทันทีเลยตรวจสอบหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9เห็นไหมครับมีจำนวนจุดทั้งหมด9จุดนั้นต้องฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเห็นไหมครับอยากที่จะทำไมครับมองปุ๊บตอบปั๊บต้องฝึกฝนนั่นเองนะครับเอาละครับบัตรแสดงจำนวนจุดนี้มี6จุดบัตรแสดงจำนวนจุดนี้มี9จุดคำถามครูแม็กนะครับบัตรแสดงจำนวนจุดทั้ง2ใบนี้นะครับมีจำนวนจุดเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับโอ้ยมองตอบทันทีเลยใช่ไหมครับไม่เท่ากันดังนั้นถ้าไม่เท่ากันต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าเอ6เป็นอย่างไรกับ9นะ6ทำไมครับน้อยกว่า9หรือ9 9ทำไมนะ9มากกว่า6อันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบเห็นไหมครับก่อนอื่นเลยต้องดูว่าเอ๊ะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเมื่อทำไมครับไม่เท่ากันเราก็ต้องเปรียบเทียบต่อให้ได้ว่าทำไมครับกลุ่มใดมีจำนวนมากกว่ากลุ่มใดมีจำนวนน้อยกว่านั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับในสไลด์เลยครับเด็กๆครับต่อไปนะครับเปรียบเทียบไปแล้วนับจำนวนนิดนึงมองปุ๊บจะตอบปั๊บได้เลยไหมครับเนี่ยมีวัวทั้งหมดกี่ตัว
1: 10
0: โอ้โหมองปุ๊บตอบปั๊บถ้าค่อยๆนับนะครับตรวจสอบนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10มีวัวทั้งหมด10ตัวเห็นไหมครับอันนี้เด็กๆก็อาจจะใช้ความรู้เดิมเห็นไหมครับอาจจะในเรื่องของการบอกจำนวนแบบฉับพลันดังนั้นเด็กๆก็อาจจะใช้ทักษะนะครับหรือบางคนที่ยังนับไม่คล่องเด็กๆก็ค่อยๆเริ่มนับตั้งแต่อะไรครับ1แล้วก็ฟังที่เสียงสุดท้ายว่าลงที่เท่าไหร่ก็จะแสดงจำนวนของสิ่งของหรือทำไมครับแสดงจำนวนภาพเหล่านั้นนั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อตัวอะไรนะผีเสื้อมีกี่ตัวเนี่ยเอาละพอทำไมครับวางไม่เป็นระเบียบลองนับตรวจสอบนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมครับเสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีผีเสื้อทั้งหมด10ตัวดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าทั้ง2ภาพมีความแตกต่างกันนั้นถ้าภาพที่วางเป็นระเบียบเด็กๆจะบอกจำนวนได้ง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่ามองปุ๊บตอบปั๊บดังนั้นถ้าภาพวางสเปะสปะวางไม่เป็นบรรทัดเป็นแถวเห็นไหมครับเราก็จะ บอกจำนวนได้ยากต้องใช้การนับนั่นเองนั้นในเรื่องของทำไมครับการจัดวางให้เป็นระเบียบก็มีผลต่อการทำไมครับนับจำนวนนั่นเองนะครับก็จะช่วยลดความผิดพลาดได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับไปดูกันต่อมีภาพ2กลุ่มมีอะไรกับอะไรนะขวดนมกับอะไรครับเด็กๆเลยมองเด็กๆมองจากภาพถ้าเปรียบเทียบกันเด็กๆคิดว่าจำนวนขวดนมกับจำนวนเด็กๆเนี่ยมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเท่ากันหรือไม่เท่ากันนอกจากการนับเพื่อครับเปรียบเทียบจำนวนเหมือนที่ครูแม็กพาทำไมครับนับจุดที่แสดงอยู่บนบัตรเด็กๆยังทำไมครับสามารถที่จะโยงเส้นทำไมเอ่ยโยงเส้นจับคู่แบบ1ต่ออะไรนะ1ต่อ1เช่นขวดนมกับเด็กจับคู่กันขวดนมกับเด็กจับคู่กันขวดนมกับเด็กจับคู่กันขวดนมกับเด็กจับคู่พอดีไหมนะพอดีไหมครับจับคู่แล้วเป็นไงครับแบบนี้พอดีกันแสดงว่าจำนวนของสิ่งของ2กลุ่มนี้มีค่าเป็นไงครับ
1: เท่าก
0: ันหรือไม่เท่ากันครับ
1: เท่าก
0: ันเอาละครับเด็กๆครับเยี่ยมมากเลยดังนั้นเมื่อจับคู่ได้พอดีนะครับแสดงว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนเท่ากันอันนี้คือความรู้เดิมเรียนไปแล้วนะครับแต่จำนวนอาจจะเพิ่มเติมนะครับหรือทำไมครับนับจำนวนก็ได้เปรียบเทียบที่จำนวนขวดนม1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับเสียงสุดท้ายลงที่7ขวดนมมีทั้งหมด7ขวดเด็กๆล่ะ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับมีจำนวน7เท่ากันเลยนับแล้วก็แสดงจำนวนเห็นไหมครับได้เช่นเดียวกันดังนั้นโยงเส้นจับคู่ได้ไหมเปรียบเทียบได้นะครับแบบ1ต่อ1ดังนั้นเมื่อจับคู่แล้วพอดีกันจำนวนก็จะทำไมครับเท่ากันทันทีเลยแสดงว่า2กลุ่มมีจำนวนเท่ากันยากไหมครับแบบนี
1: ้ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับไปดูกันต่อเลยครับลูกโอ้โหมีคัพเค้กกับโดนัทมองด้วยสายตาคิดว่าจำนวน2กลุ่มเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเอาละเดี๋ยวคุณแม็กจะทำไมครับโยงเส้นจับคู่หน่อยโยงเส้นจับคู่หน่อยนะครับโยงเส้นจับคู่เท่าไม่เท่านะคิดว่าจับคู่พอดีไหมครับเด็กๆครับจับคู่แล้วพอดีกันนะครับแสดงว่าจำนวนเป็นไงครับ
1: เท่าก
0: ันเห็นไหมครับเมื่อจับคู่ได้พอดีกันนะครับแสดงว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนเท่ากันนะครับในลักษณะแบบนี้ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเนาะซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับแต่เพิ่มเติมในเรื่องของจำนวนที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับเป็นน้ำส้มกับแก้วที่ใส่อะไรอยู่ครับน้ำส้มจับคู่กันมองด้วยสายตาคิดว่าเป็นไงครับจะจับคู่พอดีกันไหมนะคิดว่ามีจำนวนเป็นอย่างไรครับเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับ
1: เอ
0: าละครับเดี๋ยวจับคู่ให้ดูนะครับพอดีไหมนะจับคู่แล้วพอดีไหมนะอุ้ยเป็นไงครับจับคู่แล้วพอดีกันเห็นไหมครับก็แสดงว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนเป็นไงจำนวนจับคู่พอดีกันแต่จำนวนเป็นไงครับเท่ากันเด็กๆพูดตามครับเท่ากัน
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันดังนั้นคำว่าเท่ากันเนาะทอเอาเทาไม่เอกเท่ากออะนอกันเท่ากันนะครับอันนี้คือคำว่าเท่ากันจับคู่พอดีกันนะครับสิ่งของสองกลุ่มจะมีจำนวนที่เท่ากันไปต่อนะครับเด็กๆครับ
1: ไม่เท
0: ่าอ้าวมองปุ๊บบอกทันทีเลยสิ่งของสองกลุ่มจะเป็นอย่างไรครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันนะครับดังนั้นคราวนี้นำขนมทำไมครับของไทยเปรียบเทียบบ้างกับโดนัทใช่ไหมครับเอาละครับโยงเส้นทำไมครับจับคู่แบบ1ต่อ1เอาละครับลองมาดูกันครับ
1: โดนัทเดียวกับแบบ
0: เอจับคู่เด็กๆคิดว่าจับคู่แล้วพอดีกันไหมเอ่ย
1: พอด
0: ีบางคนเอาละครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดังนั้นนะครับโยงเส้นจับคู่แล้วไม่พอดีกันเห็นไหมครับนั้นเมื่อจับคู่เนี่ยแล้วไม่พอดีกันเด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนของสิ่งของทั้งสองกลุ่มมีจำนวนเป็นไงครับไม่เท่ากันเห็นไหมครับไม่เท่ากันแล้วดังนั้นตอนนี้นะครับทวนเนาะคำว่าเท่ากันต้องจับคู่แล้วเป็นไงครับพอดีกันจับคู่แล้วไม่พอดีกันแสดงว่าจำนวนของสิ่งของสองกลุ่มไม่เท่ากันเอาเด็กๆพูดตามไม่เท่ากัน
1: ไม
0: ่
1: เท่าก
0: ันคำว่าไม่เท่ากันเนาะก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าไม่มอมอมอมออะไรครับ
1: ม
0: อม้ามอไอไม่ไม่เอกไม่แล้วก็คำเดิมเลยเท่ากันทอเอาเทาไม่เอกเท่ากออะนอกันไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือจับคู่แล้วเป็นไงครับไม่พอดีกันเนาะแสดงว่าจำนวนของสิ่งของทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากันยากไหมครับเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับภาพต่อไปไอศกรีมกับอะไรครับแฮมเบอร์เกอร์มองปุ๊บเป็นไงเนี่ยตอบได้เลยไหมครับสิ่งของสองกลุ่มเด็กๆคิดว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันเยี่ยมมากนะครับอาจจะทำไมครับโยงเส้นเปรียบเทียบเนาะแต่อันนี้ชัดเจนเลยนะครับมีถ้าถามต่อเอ๊ะไอศกรีมเป็นไงกับแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยไม่เท่ากันแล้วเอ๊ะจำนวนไอศกรีมมากกว่าหรือน้อยกว่านะเห็นไหมครับเด็กๆก็สามารถเปรียบเทียบต่อได้นะครับดังนั้นเมื่อจับคู่ได้ไม่พอดีนะครับแสดงว่าสิ่งของสองกลุ่มมีจำนวนไม่เท่ากันนะครับยากไหมครับไม่ยากนะครับครูแม็กไปต่อได้ไหมเอ่ยได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เป็นหมวดของสัตว์บ้างหมึกกับอะไรนะลูกหมึกกับปูมองด้วยสายตาจับคู่แล้วจะพอดีกันไหมนะจับคู่แล้วไม่พอดีแสดงว่าจำนวนของทั้งสองกลุ่มเป็นไงครับไม่เท่ากันนะครับเยี่ยมมากเนาะนั้นเมื่อจับคู่ไม่พอดีเด็กๆจะเห็นได้ว่าทำไมครับจำนวนของทั้งสองกลุ่มนี้ก็จะมีจำนวนที่ไม่เท่ากันเนาะยากไหมครับไม่ยากถ้าจับคู่พอดีกันทำไมนะจับคู่พอดีกันต้องทำไมครับเท่ากันจับคู่ไม่พอดีไม่เท่ากันนะครับงั้นไม่ยากเลยเนาะไปต่อนะครับไปต่อนะครับดังนั้นเมื่อเด็กๆเปรียบเทียบจำนวนแล้วทำไมครับไม่เท่ากันเด็กๆจะต้องเปรียบเทียบต่อนะครับถ้าไม่เท่ากันนะแต่ถ้าเท่ากันแล้วต้องเปรียบเทียบต่อไหมลูกต้องเปรียบเทียบต่อไหมครับไม่ต้องนะครับดังนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่เท่ากันเด็กๆต้องเปรียบเทียบต่อว่าเด็กๆจะต้องดูให้ได้ว่าสิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่าเราก็จะทำไมครับเปรียบเทียบต่อในเมื่อทำไมครับเปรียบเทียบแล้วไม่เท่ากันจะต้องบอกให้ได้ว่าทำไมครับสิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่านะครับยากไหมคิดว่ายากไหมครับยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับเอาละครับลองไปดูกันเลยที่ขวดน้ำกับอะไรครับแก้วมองปุ๊บจับคู่พอดีไหมครับถ้าจับคู่เนาะครูแม็กยงเส้นให้ดูให้ชัดเจนเลยนะครับพอดีไหมนะพอดีไหมเอ่ยจับคู่แล้วเป็นไงครับ
1: ไม
0: ่พอดีกันแสดงว่าเป็นไงครับเนี่ยจำนวนเป็นไงครับเท่ากันหรือไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเมื่อจับคู่นะครับได้ไม่พอดีเด็กๆก็จะบอกได้ทันทีเลยว่าสิ่งของสองกลุ่มมีจำนวนไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเพิ่มเติมนะครับเมื่อจับคู่แล้วเด็กๆบอกได้ว่าไม่เท่ากันให้เด็กๆสังเกตต่อที่ทำไมครับสิ่งของที่เหลืออยู่เหลืออะไรอยู่ล่ะครับลูกเหลือขวดน้ำ ดังนั้นกลุ่มที่จับคู่แล้วมีของที่เหลืออยู่นะครับดังนั้นกลุ่มนั้นจะมีจำนวนที่มากกว่าเด็กๆพูดตามครับมากกว่า

0: ดังนั้นอีกกลุ่มนึงก็จะทำไมครับน้อยกว่าทันทีเลยนะครับเมื่อหากลุ่มที่มากกว่าได้อีกกลุ่มก็จะน้อยกว่าเด็กๆพูดตามครับน้อยกว่า
1: น้อยกว
0: ่าเอาละครับคราวนี้มาสังเกตคำนิดนึงคำว่ามากกว่ามองปุ๊บเปรียบเทียบอ๋อขวดน้ำเหลืออยู่แสดงว่าขวดน้ำมีจำนวน
1: มากกว
0: ่าคำว่ามากกว่าม
1: าก
0: มากมออะไรครับมออะไรครับมออะไรเนี่ย
1: ม
0: อมามออากมากกวอากว่าไม่เอกกว่าอ่านว่ามากกว่าเด็กๆทำไมครับสังเกตที่พยัญชนะบางคนอาจจะทำไมครับยังอ่านไม่คล่องเนาะก็สังเกตอ๋อมากมอมากมออะไรนะครับมอมามากกว่าเนาะได้กลุ่มที่มากอีกกลุ่มก็ทำไมทันทีเลยน้อยกว่าคำว่าน้อยกว่าน้อยนออยน้อยไม้โทน้อยนออะไรล่ะครับนออะไรเนี่ยนอหนูเห็นไหมครับนออยน้อยไม้โทน้อยกวอากว่าไม่เอกกว่าน้อยกว่านะครับอันนี้คือคำว่ามากกว่าน้อยกว่าให้เด็กๆทำไมครับสังเกตที่พยัญชนะต้นก็ได้นะครับเอาละครับไปต่อนะคราวนี้เด็กๆบอกได้แล้วว่าเอ๊สิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่าครูแม็กจะทำไมครับโยงไปที่จำนวนหน่อยแล้วขวดน้ำมีอยู่กี่ขวดแล้วครับลูกเอ๊ขวดน้ำ1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีขวดน้ำทั้งหมด8ขวดแอบเขียนไว้นิดนึงนะลูก8ขวดแก้วล่ะครับนับนิดนึง1 2 3 4 5 6อ๋อแก้วน้ำมีเท่าไหร่นะ6คราวนี้เราจะนำจำนวนมาทำไมครับเปรียบเทียบกันเอ๊เด็กๆคิดว่า8กับ6เท่ากันไหมนะ
1: เ
0: ท่าไหมครับไม่เท่ากันนะเปรียบเทียบต่อเอ๊ะ8เป็นอย่างไรกับ6นะใช้คำว่าม
1: ากกว่า
0: 8มากกว่า6หรือ6เป็นยังไงกับ8 6น้อยกว่า8นะครับโหยไม่ยากเลยเยี่ยมมากเลยครับเด็กๆดังนั้นเมื่อเด็กๆเปรียบเทียบได้แล้ว8เท่ากับ6มั้ยนะ8เท่ากับ6มั้ยไม่เท่ากันเปรียบเทียบต่อเอ๊ะแล้ว8เป็นอย่างไรกับ6ล่ะครับ
1: มากกว
0: ่
1: าม
0: ากเห็นไหมครับ8มากกว่า6หรือ6เป็นยังไงทันทีเลยน้อยกว่า8ทันทีเลยดังนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าจำนวนของขวดน้ำเป็นอย่างไรครับมากกว่าจำนวนของแก้วน้ำดังนั้นแก้วน้ำทำไมครับจำนวนของแก้วน้ำก็น้อยกว่าจำนวนของขวดน้ำทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทำไมครับสรุปนั่นเองยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากนะครับนั้นเด็กๆสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบได้นะครับเอาละครับเปรียบเทียบกันต่อระหว่างเด็กกับอะไรครับลูกฟุตบอลมองปุ๊บเป็นไงครับเนี่ยจับคู่พอดีไหมเนี่ยจับคู่ไม่พอดีแสดงว่าจำนวนไม่เท่ากันเยี่ยมมากนะครับมองปุ๊บบอกได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นจับคู่เห็นไหมครับวางตรงกันเลยถ้าจับคู่เอ๊ะแล้วอะไรมากกว่าล่ะ
1: ล
0: ู
1: กฟุตบอล
0: อะไรมากกว่าจับคู่แล้วลูกฟุตบอลยังเหลืออยู่เห็นไหมครับแสดงว่าลูกฟุตบอลก็มีจำนวนที่มากกว่าดังนั้นเด็กๆเป็นอย่างไรทันทีเลยจำนวนเด็กๆก็น้อยกว่าจำนวนของลูกฟุตบอลทันทีเลยยากไหมครับไม่ยากนะครับเอาละลองมาดูที่จำนวนกันบ้างเอ๊มีเด็กกี่คนนะ1 2 3 4 5 6 7แสดงว่ามีเด็กๆ
1: 7
0: คนเอาละแอบเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืม7ลูกฟุตบอลอุ๊ยทำไมตอบทันทีเลยว่า9ล่ะรู้ได้ไงเออเอาอุ๊ยนะครับบางคนบอกว่าจับคู่กันแล้วแสดงว่าตรงนี้เท่ากัน

0: ท่าไหร่ครับ
1: 7
0: นับต่อ8 9แบบนี้ก็ได้นะครับเนาะหรือค่อยๆนับก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ดังนั้นแอบเขียนจำนวนไว้นิดนึงเอ7เป็นอย่างไรกับ9นะเท่ากันไหมนะเท่ากันหรือไม่เท่ากันบอกได้แล้วว่า7ไม่เท่ากับ9แล้ว7เป็นยังไงกับ9ลูก7น้อยกว่า9แล้ว9เป็นยังไงกับ7ทันที9มากกว่า7นะครับไม่ยากเลยดังนั้น7ไม่เท่ากับ9นะครับ7น้อยกว่า9หรือ9มากกว่า7ดังนั้นสรุปความได้เลยว่าจำนวนของทำไมครับเด็กๆที่เป็นนักฟุตอะไรเนี่ยนักฟุตบอลเนาะน้อยกว่าจำนวนของลูกฟุตบอลหรือจำนวนของลูกฟุตบอลทำไมครับมากกว่าจำนวนของนักฟุตบอลที่เป็นเด็กๆนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเด็กๆสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เนาะเอาละคราวนี้ลองมาดูที่ภาพบ้างเป็นอะไรครับคราวนี้จำนวนเท่าไหร่ลูกมีจำนวนเท่าไหร่นะ10คุณครูแม็กเขียนจำนวนกำกับไว้ทันทีเลยไปต่อ
1: เ
0: ท่าไหร่ครับ
1: 7
0: โอ้โหบอกทันทีเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอถ้าเปรียบเทียบ10เป็นไงกับ10เท่ากันไหมนะกับ7เท่าหรือไม่เท่าลูกดังนั้นเด็กๆสรุปได้ทันทีเลยนะครับว่า10เป็นไงลูกไม่เท่ากับก่อนอื่นต้องบอกให้ได้ก่อนเท่าหรือไม่เท่าพอไม่เท่าเปรียบเทียบทันทีเลย10เป็นอย่างไรกับ7นะ
1: มากกว
0: ่
1: าม
0: ากๆขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะมากมอมอหมาเยี่ยมมากลูกมออากอมากกอวออากว่าไม่เอกกว่ามากกว่า10มากกว่าอะไรล่ะครับ10มากกว่า7แล้ว7ล่ะเป็นอย่างไรนะน้อยน้อยน้อยตัวอะไรนะนอหนูนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับขึ้นต้นด้วยนอหนูนออยอน้อยไม้โทน้อยกอวออากว่าไม่เอกกว่าน้อยกว่า7น้อยกว่าอะไรลูก
1: น้อยกว่า10
0: 7น้อยกว่า10นะครับแบบนี้นะครับคิดว่าทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะครับเอาละทดสอบหน่อยทดสอบหน่อยช่วยตอบคำถามนะครับดังนั้นไก่มีจำนวนเท่าไหร่ครับไก่มีจำนวนเท่าไหร่นะครูแม็กเขียนจำนวนกำกับไว้ด้านล่างเลย3
1: 6
0: 7นกนกนกนกเอานับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6แสดงว่ามีนกกี่ตัวลูกนก6ตัวครูแม็กเขียนกำกับไว้ก่อนเดี๋ยวลืมเอ3กับ6เท่ากันหรือไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันเปรียบเทียบต่อทันทีเลยพอไม่เท่ากัน3เป็นอย่างไรกับ6นะเอ๊ะ3 3 3น้อยกว่า6อ้าวคุณครูแม็กเขียนทันทีเลยนะครับ3ช่วยหน่อยช่วยหน่อยน้อยเอ๊ะครูแม็กจำไม่ได้ตัวอะไรขึ้นนะน้อยน้อยนอหนูอ๋อนออยอน้อยนออยอน้อยไม้โทน้อยกอวออากว่าไม้เอกเอ๊ะน้อยกว่าอะไรนะ6เยี่ยมเยี่ยมเอ๊ะแล้ว6ล่ะครับเป็นไงลูกมากคำว่ามากครูแม็กจำไม่ได้ตัวอะไรขึ้นต้นมอม้าเยี่ยมมากมออากอมากกอวออากว่าไม้เอกกว่า6มากกว่าอะไรลูกมากกว่า3นะครับแบบนี้ยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับไปดูกันต่อนะลูกอุ้ยมังคุดกับอะไรนะมะม่วงมังคุดมีเท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9คุณครูแม็กเขียนทันทีเลยนะลูกเขียนเลยนะ9มะม่วงล่ะลูก8เอ9กับ8 9กับ89กับ8เดี๋ยวขอแก้เลข8หน่อยนะ9 9กับ8เท่ากันหรือไม่เท่ากันนะเท่ากันหรือไม่เท่ากันลูกพอไม่เท่ากันหนูต้องเปรียบเทียบต่อทันทีเลย9เป็นอย่างไรกับ8นะ9มากกว่ามากกว่าเขียนไงนะโมโมอากอมากกอวออากว่าไหมอีกกว่า9มากกว่า8แล้ว8เป็นไงกับ9อ่ะลูกแปดเป็นไงอะเก้านะแปดก็ทำไมครับลูกแปดก็แปดน้อยกว่าเก้าเยี่ยมมากเยี่ยมมากแปดก็ทำไมครับนออยอน้อยไม่โทเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกอวออากว่าไม้ไม้ไม้ไม้เอกกว่าน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่า9ยากไหมครับไม่ยากเนาะไม่ยากเอาละขอฝึกคิดลองทำนิดนึงให้เด็กๆทำไมครับดูภาพแล้วดูสัตว์ในภาพหน่อยแล้วเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนกันนะครับลองดูก่อนมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างในภาพมีเต่ากระต่ายมีเป็ดโอ้โหมีเต่ามีกระต่ายมีเป็ดเอาแล้วครับคำถามแรกเลยเอ๊ะเต่ามีกี่ตัวนะลูกนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8โอ้เต่ามี8ตัวคุณครูแม็กเขียนกำกับไว้ก่อนเลยจำนวนเต่าก
2: ระ
0: ต่ายแล้วลูกกระต่ายเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5อ๋อเจ้ากระต่ายมี5ตัวเขียนไว้เลยคราวนี้ให้เด็กๆเปรียบเทียบหน่อยเอ๊ะ8เป็นอย่างไรกับ5ล่ะลูก
1: มากกว่า
0: 8ทำไมนะ
1: มากกว
0: ่ามากกว่าเด็กๆอาจจะเลือกทำไมครับไม่เท่ากับเท่ากับน้อยกว่าแล้วก็มากกว่าเด็กๆเลือกคำว่ามากกว่า8เป็นอย่างไรกับ5นะมากกว่าหรือบางคนอาจจะตอบว่า8ไม่เท่ากับ5ก็ได้นะครับเด็กๆเลือกคำว่ามากกว่าเนาะมอากอมากกอวออากว่าไม่เอกกว่ามากกว่าอ้าวไปดูที่เป็ดเป็ดเป็ดเป็ดกี่ตัวนะเป็ด3ตัวคุณแม็กเขียนเลยเอ๊กระต่ายล่ะลูกนับไปแล้วกระต่ายเท่าไหร่5
2: เ
0: อ๊3เป็นอย่างไรกับ5เนี่ย
2: 3น้อยกว่า
0: เยี่ยมมากครับลูก3น้อยนออยน้อยไม้โทน้อยกวอากวาไม้เอกกว่า3น้อยกว่า5เยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดท้ายเต่าลูกเต่ามีกี่ตัว
2: เ
0: ต่ามี8ตัวเป็ดละครับ3เอ๊8เป็นอย่างไรกับ3นะ
2: มากกว่า3
0: เยี่ยมมากครับ8มากกว่าไม่เท่ากับได้มั้ยเนี่ยได้ป่ะได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันเนาะ8ไม่เท่ากับ3 8มากกว่า3นะครับอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเยี่ยมมากนะครับเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับน่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับถึงเวลาเด็กๆแล้วนะครับให้เด็กๆปลายทางนะครับเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.13 นะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.13 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับให้เด็กๆเปิดไปหน้า ปิดไปหน้าอะไรลูก

53หน้าที่มีดอกไม้กับแจกันก็จะต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันนะครับเจอหรือยังเอ่ยหลายคนน่าจะเจอเรียบร้อยนะครับใครเจอแล้วอาจจะช่วยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยนะครับช่วยเปิดหน่อยเอาแล้วครับเอาละใครเปิดเจอแล้วเอาสองหูฟังให้เด็กๆอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับเนาะเอาพร้อมนะเอาอ่านคำชี้แจงเขียนเครื่องหมายถูกเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างใต้รูปที่มีจำนวนเท่ากันใต้รูปที่มีจำนวนเท่ากันแสดงว่าเด็กๆต้องเขียนเครื่องหมายอะไรครับถูกเฉพาะรูปที่มีจำนวนเท่ากันดังนั้นวิธีการเรียนไปแล้วเด็กๆก็ต้องโยงเส้นทำไมครับจับคู่ดูตัวอย่างนะเห็นไหมโยงเส้นโยงเส้นจับคู่พอดีกันถ้าพอดีกันแสดงว่าจำนวนเท่าไหมครับเท่าให้เขียนเครื่องหมายถูกลงไปยากไหมครับไม่ยากเอาเลยครับให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะครับลงมือได้เลยครับ

0: ่ะลงมือเลยนะลูกเอาแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถ้าเท่ากันโยงเส้นเท่ากันแล้วใส่เครื่องหมายอะไรลูกใส่เครื่องหมายถูกโอ้โหยากไหมครับไม่ยากนะได้ครับโยงเส้นด้วยครับโยงเส้นจับคู่ให้ดูหน่อยอ้าวไปต่อได้ไหมอ้าวเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยโยงเส้นจับคู่สิเท่าไหมนะเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยเท่ากันก็ใส่เครื่องหมายถูกอะไรอีกที่เท่ากัน
1: แก้ว
0: แก้วน้ำอ้าวโยงเส้นอันนี้เฉลยเลยนะครับลูกใครที่ไม่ถูกต้องเนาะอาจจะดูครูแม็กแล้วก็แก้ไขตามนะครับโยงเส้นจับคู่อันที่ไม่เท่าเราก็ทำไมครับเด็กๆอาจจะโยงเส้นจับคู่หน่อยเอ้าไม่พอดีกันต้องใส่เครื่องหมายอะไรไหมครับไม่ต้องใส่นะครับเยี่ยมมากไปต่อได้ไหมครับไปต่อนะปลายทางทันนะครับหน้าต่อไปเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้ใส่เครื่องหมายอะไรครับกากบาททำไมครับใต้รูปที่มีจำนวนไม่เท่ากันแสดงว่ารูปที่เท่ากันต้องใส่เครื่องหมายอะไรไหมครับไม่ต้องใส่สำหรับหน้านี้นะครับไปต่อเลยนะหน้าต่อไปที่เป็นแปรงสีฟันกับแก้วน้ำโยงเส้นเลยนะครับอันแรกเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยเท่าไหมเอ่ยเท่าไหมครับโยงแล้วเท่าไหมเนี่ยไม่เท่าก็ใส่เครื่องหมายอะไรครับเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กชายกับเด็กผู้หญิงเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยไม่เท่าเด็กเด็กกับเสื้อเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยเท่าก็ทำไมครับต้องใส่ไหมครับเครื่องหมายไม่ต้องใส่เยี่ยมมากดอกไม้กับเด็กเด็กเท่าไหมครับไม่เท่ายากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเนาะเด็กๆสามารถดูคำตอบของคุณครูแม็กนะครับเป็นแนวทางอาจจะทำไมครับใช้แก้ไขได้นะครับบางคนอาจจะจับคู่แล้วมีข้อผิดพลาดนะครับก็อาจจะใช้คำตอบของคุณแม็กตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเด็กๆคนใดมีข้อสงสัยยกมือทำไมครับถามคุณครูทันทีเลยนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะยกมือถามคุณครูปลายทางได้นะครับงั้นคุณครูแม็กไปต่อได้ไหมครับไปต่อแล้วนะครับลูกเอาแล้วนะเอาละไปต่ออันนี้ยากนิดหนึ่งเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะครับคราวนี้เด็กๆครับคำชี้แจงเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องว่างนะครับและเขียนเครื่องหมายถูกหน้าจำนวนที่มากกว่าลองดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวครูแม็กทำให้ดู1ข้อนะยางลบมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9หนูเขียนเลขอะไรเลยครับเขียนเลข9ไว้ก่อนเสร็จแล้วมาดูที่ดินสอต่อเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5แสดงว่าดินสอมีเท่าไหร่ลูก5หนูเขียนเลขอะไรครับเขียนเลข5 9กับ5เขาให้เขียนเครื่องหมายถูกหน้าจำนวนที่มากกว่าอะไรมากกว่าล่ะครับอะไรมากกว่าหนูก็เขียนเครื่องหมายอะไรครับถูกยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากลูกบอลทำเองได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยลงมือเลยครับลูกเท่าไหร่นะลูกบอลลูกบอลหลากสี4ลูกก็ใส่เลขอะไรลูก4ลูกบอลขาวดำล่ะลูกบอลขาวดำนับดีๆนับดีๆ6โอ้ยถูกต้องเลยนะครับ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม4กับ6อะไรมากกว่าล่ะครับ
1: 6
0: ก็ใส่เครื่องหมายถูกไปต่อไปต่อแม่กุญแจกับลูกกุญแจเอ๊ะแม่กุญแจเท่าไหร่นะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม7ลูกกุญแจล่ะครับลูกกุญแจล่ะลูกกุญแจเท่าไหร่8เยี่ยมมากเอ๊ะ7กับ8อะไรมากกว่าใส่เครื่องหมายถูกยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายแล้วหน้านี้อ้าว2หู2หูหน้านี้เหมือนเมื่อสักครู่เลยใส่เครื่องหมายถูกหน้าทำไมครับที่มีจำนวนน้อยกว่าคราวนี้น้อยกว่านะครับเด็กๆนับจำนวนก่อนไข่ไก่เท่าไหร่นะ10ก็เขียนเลขอะไรลูก10ไก่ล่ะครับไก่มีกี่ตัวเท่าไหร่นะ9เอ10กับ9ใครน้อยกว่ากันนะ10กับ9ใครน้อยกว่ากันลูกใครน้อยกว่า10กับ9นะใครน้อยกว่า9น้อยกว่าก็ใส่เครื่องหมายถูกยากไหมครับไม่ยากไปต่อเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้1 2 3 4 5เก้าอี้ด้านล่างล่ะ1 2 3 4 5 6 7เอ๊ะ5กับ7ใครน้อยกว่านะใครน้อยกว่าใครน้อยกว่าไม่ยากไม่ยากเลยนะครับเอาละสุดท้ายแล้วลูกต้นหญ้ากับกระถางต้นหญ้าเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะกระถางล่ะครับลูกกระถางล่ะอะไรน้อยกว่านะก็ใส่เครื่องหมายอะไรครับถูกเลยยากไหมครับยากไหมไม่ยากเนาะเอาละไหนใครเรียบร้อยแล้วก็ทำไมครับใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนนะครับก่อนที่เวลาในวิชาของคุณครูแม็กจะหมดลงนะครับก็ถ้าใครยังทำไม่เรียบร้อยฝากกลับไปทำเป็นอะไรนะการบ้านให้เรียบร้อยนะหรืออาจจะทำไมครับแก้ไขตามคุณครูแม็กได้เลยนะครับเอาละขอ5วินาทีถอยหลัง5 4 3 2 1กลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนวันนี้กลุ่มไหนโอ้ยกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5กลุ่ม2เสร็จหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอาแล้วครับเรียบร้อยเด็กๆใช้2ตาดู2หูฟังนะครับคราวนี้เนาะความรู้ที่เราเรียนวันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบดังนั้นจำนวน2จำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันดังนั้นเมื่อไม่เท่ากันนะครับเด็กๆจะต้องทำไมครับเปรียบเทียบกันต่อว่าเอ๊จำนวนจะทำไมครับมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่านะครับจำนวนจะเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยากไหมครับสำหรับวันนี
1: ้
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนนะครับสำหรับใครที่ยังทำแบบฝึกหัดยังไม่เรียบร้อยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วนำมาส่งกับคุณครูของนักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวน1ถึง10และ0นะครับยากไหมครับคิดว่าไม่ยากเนาะครั้งหน้าเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนี่แหละมาใช้ในเรื่องของการเรียงลำดับนะครับก็ฝากเด็กๆอีกครั้งนึงนะครับด้วยความเป็นห่วงทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับฝากกลับไปทำไมครับทบทวนบทเรียนนะครับสำหรับคนที่เสร็จแล้วครับก็สามารถที่จะทบทวนบทเรียนง่ายๆได้ด้วยตนเองที่บ้านของนักเรียนนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็ได้หมดลงแล้วก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาโดยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารไทยสิทำให้เป็นระบบมีคนกุ้มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำลายละมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาเองช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
1: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5

ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 00:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เด็กๆคะมีใครกลับไปฝึกทบทวนสระอึบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแล้ววันนี้มาดูกันเลยค่ะว่าคุณครูจะสอนในเรื่องอะไรวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอึก่อนเริ่มเรียนในวันนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระอึได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระอึได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนต่อไปนะคะเมื่อดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันไปแล้วก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้ขอทบทวนสระอึที่เราเรียนไปเมื่อคาบที่ผ่านมาได้ไหมคะใครทำได้ยก2มือใครทำได้ชู2นิ้วเก่งมากค่ะเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะจะมีคำอะไรบ้างเอ่ยถ้าเด็กๆคนไหนกลับไปฝึกทบทวนแน่นอนว่าอ่านได้ค่ะมาดูกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยคุณครูอ่านก่อนแล้วพวกเราอ่านตามได้ไหมคะเพื่อเราจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องนั่นเองมาดูกันเลยบึงมีปลาบึกขออีกหนึ่งครั้งนะคะลูกบึงมีปลาบึก
1: บึงมีปลาบึก
0: ผึ้งบินถึงบึง
1: ผ
0: ึ้
1: งบ
0: ิน
1: ถ
0: ึ
1: งบ
0: ึ
1: ง
0: ผ
1: ึ้
0: งบ
1: ิน
0: ถ
1: ึ
0: งบ
1: ึ
0: งอึ่งอ่างมาที่หนึ่งต่อไปเอ๊ะมีอะไรต่อนะใครเอ่ยใครเอ่ย
1: อ่
0: ะกึ่งกึ๋งกึ่งกึ๋งกึ่งกึ๋ง
1: บ
0: ิน
1: มา
0: พึ่งว่าขึ้นตึกเอ๊ต่อไปจะเจอใครเอ่ยใครเอ่ยคนนี้ใครเอ่ยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยบ้าตึ
1: บ
0: ้
1: าต
0: ึบ้าตึมาอึข้างข้างพึงวาจำได้ไหมคะใครอ่านได้แล้วบ้างยก2มือเอามือลงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งหันไปทางด้านซ้ายหันไปทางด้านขวาหันมองขึ้นไปด้านบนก้มลงไปข้างล่างมองมาที่คุณครูค่ะ

0: ำไมให้มองหน้าเพราะว่ามีเกมสนุกสนุกให้เล่นอีกแล้วเกมนี้มีชื่อว่ามองไวๆใครเห็นก่อนต้องใช้อะไรคะมองไวๆแน่นอนเลยต้องใช้สองตาตาของเราอยู่ไหนเอ่ยต้องมองให้ไวถ้าใครจะตอบให้ทำอย่างไรยกมือใช้ปากหรือเปล่าลูกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะให้คนที่ตอบก่อนคือคนที่ยกมือก่อนแต่ยังไม่ตอบต้องยกมือคุณครูอนุญาตก่อนถึงจะตอบได้ใครพร้อมแล้วขอหัวใจค่ะใครพร้อมแล้วขอหัวใจดวงน้อยๆเอามือลงตาจ้องมาที่จอกระดานได้เลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะมาดูกันเลยค่ะและภาพนี้จะมีอยู่หนึ่งภาพเนี่ยที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นต้องดูดีๆเพราะเปิดให้ดูแว็บเดียวเลยมาดูกันเลยอะไรเอ่ยใครจะตอบให้ยกมือเมื่อสักครู่นี้เพื่อนยกมือก่อนค่ะหนูคิดว่าอะไรที่มันไม่เหมือนคะลูก
2: เลข
0: สี่อะไรเอ่ยเป็นเห็นเป็นอะไรเอ่ยงั้นให้ดูอีกหนึ่งรอบดีไหมมาดูกันเลย
2: 20
0: อะไรเอ่ยไม่เหมือนกันอะไรเอ่ยกติกาคือต้องยกมือใช่ไหมคะมีเพื่อนที่ทำถูกกติกาคือกลุ่มที่3หนูที่ยกมือเลยค่ะผู้หญิงใช่ค่ะอะไรไม่เหมือนกับในภาพอะไรแตกต่างกันส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะภาพไหนที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นคะ
3: ภาพที่มีนิ้วแค่4นิ้ว
0: 4นิ้วแล้วภาพอื่นเป็นยังไงคะ
3: 5นิ้วหมดเลย
0: มี5นิ้วมีอยู่1ภาพที่มีมือเป็นยังไง
2: 4นิ้ว
0: พับลงไปนิ้วโป้งพับลงไปถูกหรือเปล่านะมาดูสิคะถูกต้องค่ะปรบมือวางไม้ได้ค่ะเก่งมากขอภาพต่อไปเลยได้ไหมคะภาพต่อไปอะไรเอ่ยต้องบอกให้ได้ด้วยว่าเป็นภาพที่เท่าไหร่ที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นได้ไหมคะนับเรียงมาเลย1 2 3 4 5 6ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้นะคะมาดูกันเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะปิดแล้วกลุ่มที่5ยกมือก่อนค่ะกลุ่มที่5ตอบพร้อมกันได้ไหมคะภาพที่เท่าไหร่ที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นเลย
2: ภาพที
0: ่6กลุ่มที่5บอกว่าภาพที่6ถูกต้องหรือเปล่ามาดูเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงลูกภาพสุดท้ายภาพที่6มีฟืนสิ่งนี้เรียกว่าฟืนนะคะมีแค่กี่ท่อนเนี่ย1ท่อนแล้วภาพอื่นมีหลายท่อนเลยใช่ไหมคะต่อไปพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วต้องหลังตรงใช้เสียงหรือเปล่านะต่อไปตอนนี้ต้องใช้ตาค่ะดูซิว่ากลุ่มไหนทำถูกกติกาอะไรแตกต่างกันเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่ก่อนค่ะแล้วก็จับหูยกมือกลุ่มที่สองยกมือก่อนเลยขอให้ตอบพร้อมกันได้ไหมคะว่าภาพในนี้ภาพที่เท่าไหร่ที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่2ถูกต้องหรือเปล่าภาพที่2หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วทำไมถึงไม่เหมือนกันภาพอะไรลูกสิ่งนี้ใครเคยเห็นบ้างมันคืออะไรคะกิ้งกือแล้วตัวที่2มันต่างกันอย่างไรล่ะคะตัวที่2มีสีเทาแต่ตัวอื่นเป็นสีอะไรลูกสีน้ำตาลนั่นเอง
2: ตัวอื่นเป็นสี
0: ต่อไปต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะภาพอะไรเอ่ยตะดึงอะไรเอ่ยแว็บเดียวเอามือจับหูแล้วก็จับหัวไหล่อยู่ไหนคะแล้วก็จับหัวก่อนยกมือกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะภาพไหนแตกต่างจากภาพอื่นคะภาพไหนคะกลุ่มที่1บอกว่าภาพที่4ใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่หรือเปล่าเอ่ยลองนับสิคะ1 2 3 4เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะภาพที่4มีคนกำลังถือของแต่คนที่4เขาต่างจากคนอื่นยังไงคะเขาเป็นผู้ชายที่กำลังถือของใช่ไหมคะแต่คนอื่นเป็นใครคะเป็นผู้หญิงหมดเลยต่อไปต่อไปกลุ่มไหนน่าจะเป็นผู้โชคดีขอให้มองไวๆเลยตึ้งอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอามือจับหูแล้วก็จับเอวแล้วก็จับหัวยกมือโอ้โหไวมากเลยตอบพร้อมกันทั้งห้องเลยไหมคะเพราะยกมือพร้อมกันหมดเลยเด็กๆคะภาพไหนที่ไม่เหมือนกับภาพอื่นคะภาพที่หนึ่งเหรอคะภาพที่หนึ่งจริงหรือเปล่าเอ่ยลองมาดูใช่ไหมคะเอ๊แล้วแตกต่างจากภาพอื่นอย่างไรคะลูกเพราะว่าอะไรคะเขายืนที่ไหนยืนบนเก้าอี้อันตรายไหมเนี่ยยืนบนเก้าอี้อันตรายเด็กๆควรทำไหมไม่ควรทำแล้วคนอื่นๆเขายืนที่ไหนคะยืนบนพื้นมีคนเดียวเลยน่าจะเป็นเด็กดื้อแน่เลยยืนแอบยืนบนเก้าอี้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาดูกันเลยมาสังเกตคำสระอือกันคำสระอือมีอะไรให้น่าสังเกตนะคะมาดูกันเลยคุณครูจะแบ่งกลุ่มคำเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่นเกมนะคะเป็น2กลุ่มกลุ่มไหนน่าจะตอบคำถามได้บ้างว่า2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรกลุ่มที่1เลยค่ะคุณครูมีคำว่าถือมาให้สะกดพร้อมกันถออือถือ
2: ถออ
0: ือ
2: ถ
0: ือถืออ
2: ถ
0: ือ ต่อไปในกลุ่มที่1มออือมือ มออือ
2: ม
0: ือ
2: ม
0: ือ มือมือของเราอยู่ไหนเอ่ยมือของเรามีกี่ข้าง2ข้างชูมือขึ้นเอามือลงชูมือขึ้นเอามือลงแล้วคำต่อไปค่ะคำว่าอะไรเอ่ยกออือกืออ่ะกือกือก็มาจากคำว่ากิ้งกือเมื่อสักครู่นี้นั่นเองมี3คำแล้วในกลุ่มที่1มีคำว่าถือมือแล้วก็กือค่ะต่อไปกลุ่มที่2จะมีคำว่าอะไรบ้างคำนี้ฟออือนอฟืน
2: ฟืน
0: ฟืนคืออะไรคะ
2: เ
0: ป็นท่อนไม้ที่เอาไว้สำหรับจะก่อไฟนั่นเองต่อไปคำนี้ยออือ
2: นอย
0: ื
2: น
0: ยืน
2: ย
0: ื
2: น
0: ยืนตอนนี้เด็กๆยืนอยู่หรือเปล่า
2: ไม
0: ่ใช่แล้วคุณครูยืนอยู่หรือเปล่าคะ
2: ย
0: ืนอยู่ต่อไปค่ะคำสุดท้ายพออือนอพื้นไม้โถพื้น
2: พออือนอพื้นไม้โถพื้น
0: พื้น
2: พ
0: ื้
2: น
0: ชี้ไปที่พื้นพื้นอยู่ไหนเอ่ยใช่เลยเอามือขึ้นมาเด็กๆคะ

0: คำถามแล้วค่ะคุณครูอยากจะถามว่าเอ๊ะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ต่างกันอย่างไรคะมีเพื่อนกลุ่มที่4อยากตอบตัวสะกดเหรอคะกลุ่มไหนตัวสะกดไม่เหมือนกันคุณครูอยากจะขอเพิ่มเติมให้ปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะถือว่าช่างสังเกตมากๆเลยกลุ่มที่1จะมีอะไรอยู่ข้างหลังเอ่ยออ่างหรือตัวอนั่นเองแล้วกลุ่มที่2ล่ะคะมีอะไรนอหนูนอหนูนอหนูนอหนูตรงนี้คือตัวสะกดค่ะหรือถ้าเป็นคำอื่นก็มีตัวสะกดที่หลากหลายมากเลยแต่ตัวอตรงนี้ค่ะคุณครูทำสีอะไรคะสีแดงเอาไว้เหมือนกับสระอือด้านบนเลยไหมคะเพราะว่า2ตัวนี้คือสระเหมือนกันแต่กลุ่มที่1ค่ะเป็นสระอือที่ไม่มีตัวสะกดคุณครูสะกดว่าถออือถือมีตัวสะกดไหมไม่มีมีแค่เสียงถอถุงกับสระอือผสมกันแค่นั้นเองแล้วก็จบเป็นคำเดียวเลยแต่ฝั่งนี้คุณครูสะกดว่าฟออือนอฟืนคุณครูผสมสระคุณครูผสมพยัญชนะด้านหลังไปด้วยนั่นก็คือตัวสะกดฟออือนอฟืนมีเสียงตัวสะกดเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่5บอกว่ากลุ่มที่2มีตัวสะกดค่ะถูกต้องแล้วลูกแต่กลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมคะไม่มีสระอือจะพิเศษอย่างหนึ่งคือถ้าไม่มีตัวสะกดไม่ได้มีแค่หมวกสระอือข้างบนอย่างเดียวเขาจะมีอ่างตามหลังมาด้วยเป็นเพื่อนซีกันเลยแต่ถ้ามีตัวสะกดขึ้นมาแล้วอ่างหายไปไหม
1: ไม
0: ่อ่างหายไปไหม
1: หาย
0: หายไปแล้วนี่ไงฝั่งนี้มีออ่างฝั่งนี้มีออ่างไหม
1: ไม
0: ่มีแล้วมีคำถามอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้อ่านคำสระอือไปใช่ไหมคุณครูอยากถามว่าสระอือเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: ยาว
0: ลองฟังคุณครูออกเสียงก่อนสระอือออกเสียงว่าสระอือเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะใครบอกว่าสระอือเป็นสระเสียงสั้นยกมือใครบอกว่าสระอือเป็นสระเสียงยาวยกมือค่ะเอามือลงมาดูกันเลยว่าสระอือจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวมาเรียนรู้สระอือกันนะคะเด็กๆดูค่ะสระอือเป็นสระเสียงยาวเมื่อสักครู่นี้ใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากเอามือลงค่ะสระอือเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อลองออกเสียงดูสระอือขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะอ้าปากกว้างๆเลยสระอือเก่งมากอ่ะแสดงว่าสระอือเป็นสระเสียงสั้นหรือยาว
1: ยาว
0: แล้วสระอือจะเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นคะข้างบนหัวเลยแล้วเขามีกี่ขีดคะลูก
1: 2
0: ขีดขอให้ทุกคนใส่หมวกสระอือใส่หมวกสระอือเอ๊ะมีกี่ข้างนะมีแค่ข้างเดียวเองอยู่ข้างไหนเอ่ย
2: ม
0: ีหนึ่งข้างข้างเดียวตอนนี้ทุกคนใส่หมวกสระอือกันหมดแล้วแล้วออกเสียงว่าอือเก่งมากค่ะเด็กๆคะสระอือจะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นนั่นเองคำสระอือเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้เหมือนกันแต่ความพิเศษของสระอืออย่าลืมค่ะถ้าเขาไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอตามหลังด้วยเสมอเป็นเพื่อนรักเลยแต่หากว่ามีตัวสะกดขึ้นมาอะไรจะหายไปตัวอก็หายนั่นเองอุ๊ยหายไปแล้วหายหรือยังหายไปแล้วถ้าหากมีตัวสะกดจะเขียนสระอือแล้วมีตัวสะกดตามหลังแต่ตัวอจะหายไปแล้วใครจำได้ขอนิ้วโป่งใครจำได้ขอหัวใจเอามือลงค่ะมาดูสิคะต่อไปมาเรียนรู้คำสระอือกันคนนี้ใครเอ่ยคนนี้ใครเอ่ยมาดูกันเลยสระแรกเรียนไปแล้ว

0: อ่ะมาดูสระอากับสระอะไรเอ่ยสระอากับสระอืออ่ะสระอากับสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรนะออ่างตามหลังเสมอนะคะอ่ะมาอ่านคำกันออาอาลออือลืออาลืออาลือคุณอาคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะอาลือจำให้ดีเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำอีกแน่นอนอาลือต่อไปมีใครอีกนะต่อไปนออานาไม้โทนะสออือบอสืบนาสืบนาสืบเมื่อสักครู่นี้อาลือแล้วคนนี้คือใครคะนาสืบนั่นเองจำให้ดีนะคะต่อไปเอ๊คนนี้คือใครเอ่ยมาอ่านตามคุณครูค่ะยออายาไม้เอกย่ายออปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้มขอช้าๆปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้มขออีกหนึ่งครั้งปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้มปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้มย่าปลื้มย่าปลื้มคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะย่าปลื้มยออายาไม้เอกย่าแล้วปอลอเอพยัญชนะต้นมีกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวเอ่ยปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้มมีกี่ตัวคะมี2ตัวนั่นก็คือปอปลาและลอลิงผสมกับสระอือแล้วมอม้าคืออะไรเอ่ยตัวสะกดเก่งมากปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้มเอแสดงว่าคำที่มีสระอือมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมได้หรือไม่ได้มีได้หรือไม่มีก็ได้ได้หมดเลยค่ะต่อไปค่ะรู้จัก3คนแล้วมาเรียนรู้คำต่อไปมาดูกันเลยคำแรกคำแรกคุ้นเคยกันเลยเพราะว่าคำนี้คือชออือชื่อไม้เอกชื
1: ่
0: อ
1: ชื
0: ่
1: อ
0: ชื
1: ่
0: อชื
1: ่อ
0: ชื่อของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยที่เสื้อก็มีชี้ไปที่ชื่อของเราเรามีชื่ออยู่ปักอยู่ที่เสื้อเลยต่อไปค่ะคำต่อไปไปกันต่อไปกันต่อสออือสือไม้โทสือ สือสือ ใครเคยซื้อขนมกินบ้างใครเคยซื้ออาหารทานบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยเอามือลงต่อไปยออือนอยืน
1: ย
0: ื
1: น
0: ยื
1: น
0: ต่อไปค่ะพออือนอพื้นไม้โทพื้น
1: พออ
0: ือ
1: นอพ
0: ื้
1: นไม
0: ้
1: โท
0: พื้น
1: พ
0: ื้
1: น
0: พ
1: ื้
0: นพื้นอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้เลยที่เท้าเลยที่เราเหยียบอยู่คือพื้นต่อไปลออือนอลื่นไม้เอกลื่น
1: ล
0: ื่
1: น
0: ลื่น
1: ล
0: ื่
1: น
0: ลื่น
1: ล
0: ื่นนี่ดีหรือไม่ดีคะ
1: ไม
0: ่ดีเพราะถ้าเราลื่นเราจะเกิดอะไรขึ้นล้มได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลื่นเนี่ยลูกเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราวิ่งหรือเปล่า
1: ใช
0: ่เราวิ่งแล้วไม่ระวังก็อาจจะลื่นได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเลยต่อไปค่ะเมื่อฝึกอ่านคำไปแล้วขออ่านเป็นประโยคเป็นข้อความยาวๆ ยาวขึ้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้จริงหรือเปล่าลองมาดูพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: หันหน้ามามองคุณครูเลยค่ะมองมาที่กระดานเลยมีใครบ้างเอ่ยพร้อมไหม

0: ชื่อไม้เอกชื่อ
1: เอ
0: า
1: ช
0: ื่
1: อไม้เอกช
0: ื่ออ
1: าช
0: ื่อรออือลือ
1: รออือล
0: ืออาชื่อลืออ
1: าช
0: ื่อ
1: ล
0: ือนออานาไม้
1: โทน
0: า
1: ชออ
0: ือชื่อไม้เอกชื
1: ่อ
0: นาชื
1: ่อ
0: สออือบอสื
1: บ
0: นาชื่อสื
1: บ
0: ยออายาไม้เอกย่
1: า
0: ชออือชื่อไม้เอกชื
1: ่อ
0: ปอลออือมอปลื้มไม้โทปลื้
1: ม
0: ย่าชื่อปลื้ม
1: ย
0: ่
1: าช
0: ื่
1: อปล
0: ื้
1: ม
0: อาชื่อลือ นาชื่อสื
1: บ
0: ย่าชื่อปลื้
1: ม
0: เอ๋คุณอาชื่ออะไรนะคะอาชื่ออะไรนะคะอาชื่อลือขออีกหนึ่งครั้งคุณอาชื่ออะไรคะ
1: ล
0: ือคุณน้าชื่ออะไรคะสืบแล้วคุณย่าชื่ออะไรคะปลื้มเอ๋เด็กๆจำได้หรือเปล่านะต่อไปค่ะต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: มออี
1: ม
0: ีพออือนอพื้นไม้โถพื้
1: น
0: มีพื้น
1: ร
0: ออือนอลื่นไม้เอกลื่
1: น
0: มีพื้นลื่น
1: ม
0: ี
1: พ
0: ื้
1: นล
0: ื่
1: น
0: ออาอาร ออือลืออาลือถออือถือ
1: ถออ
0: าลือถื
1: ออ
0: าลือถือฟออือนอฟืน
1: ฟออือนอฟ
0: ื
1: น
0: อาลือถือฟืน
1: อาลือถือฟ
0: ื
1: น
0: มีพื้นลื่น
1: ม
0: ี
1: พ
0: ื
1: ้นลื่น
0: อาลือถือฟืน
1: อาลือถือฟ
0: ื
1: น
0: มีพื้นเป็นยังไงพื้นเป็นยังไงลื่นเลยแล้วอาลือถืออะไรอยู่คะถือฟืนอยู่นั่นเองต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปมาดูสิคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะนออานาไม้
1: โทนา
0: สออือบอสื
1: บ
0: นาสื
1: บ
0: นาสื
1: บ
0: ซออือซื้อไม้โท
1: ซ
0: ื
1: ้อ
0: นาสืบซื
1: ้อ
0: กอแองอแกง
1: จ
0: ออือดอจื
1: ด
0: แกงจื
1: ด
0: นาสื
1: บ
0: ซื้อแกงจื
1: ด
0: นาสื
1: บ
0: ซื้อแกงจื
1: ด
0: ยออายาไม้เอกย่าปอลออือมอปลื้มไม้โท
1: ปล
0: ื้
1: ม
0: ย่าปลื้ม
1: ย
0: ออือนอยื
1: น
0: ย่าปลื้มยื
1: น
0: ขออือนอขึ้นไม้โท
1: ข
0: ึ้
1: น
0: ย่าปลื้มยืนขึ้
1: น
0: น้าสืบซื้อแกงจื
1: ด
0: ย่าปลื้มยืนขึ้
1: น
0: น้าสืบซื้ออะไรคะ
1: แกงจ
0: ื
1: ด
0: แล้วย่าปลื้มทำอะไรคะกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามคะย่าปลื้มทำอะไรคะทำอะไรคะลูกเขายืนขึ้นมาส่วนน้าสืบก็ไปไหนซื้อแกงจืดนั่นเองใครชอบกินแกงจืดบ้างเอาละค่ะเอามือลงต่อไปได้เวลาแล้วในการฝึกเขียนสระอือเด็กๆพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมขอนิ้ววิเศษขึ้นมาเอ๊ยังไม่ให้หยิบอะไรเลยนะคะนิ้ววิเศษอยู่ไหนเอ่ยนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อย
0: ู่ไหนคะ
1: อยู่
0: อยู่ไหน

0: ุ่มที่1นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่2นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่3นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่4นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะกลุ่มที่5นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชี้ไปด้านซ้ายชี้ไปด้านขวาชี้มาด้านหน้าเด็กๆลองสังเกตดูสระอือเด็กๆดูในบรรทัดค่ะสระอืออยู่ในบรรทัดที่เราเขียนพยัญชนะไหมอยู่ตรงไหนเอ่ยหมวกสระอือ2ขีดนะคะจะอยู่ขึ้นไป2ช่องนับขึ้นไป1 2ช่องแล้วเขียนสระอือสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรตามหลังเอ่ยตัวอหรืออ่างนั่นเองตามหลังนิ้ววิเศษพร้อมแล้วตอนนี้เราจะมาเขียนสระอือกันนิ้ววิเศษนี้วิเศษอย่างไรนิ้ววิเศษของเด็กๆจะส่งพลังมาให้คุณครูใบไผ่เขียนตัวสระอือเด็กๆต้องส่งพลังมาให้คุณครูเขียนได้ถูกต้องพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาดูกันเลยสระอือเขียนอย่างไรตรงไปด้านหน้าค่ะแล้วก็โค้งเป็นหมวกแล้วก็ขีดลงมา1ขีดคล้ายๆสระอีเลยแต่เพิ่มอีก1ขีดข้างหน้าค่ะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้แต่สระอือถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรอยู่ด้วยตัวอหรืออ่างตามหลังนั่นเองคุณครูจะเขียนออ่างแล้วเด็กๆลองเขียนออ่างดูค่ะออ่างเขียนอย่างไรเอ่ยได้ไหมคะ
1: ได้
0: ใครทำได้ขอสองมือเอามือลงแล้วคุณครูจะขีดเอาไว้หนึ่งขีดตรงนี้เอาไว้เติมอะไรเอ่ยเอาไว้เติมอะไรลูก
1: พย
0: ัญชนะแต่ถ้าเกิดสระอือมีตัวสะกดขึ้นมาอะไรจะหายไปอ่างจะหายไปจริงหรือเปล่าสมมุติว่านิ้ววิเศษบอกว่าถ้ามีตัวสะกดสระอืออ่างจะหายไปโอมปิ้งหายไหมคะหายไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่มีตัวสะกดจะต้องมีตัวอด้วยแต่ถ้ามีตัวสะกดตัวอจะหายปิ๊งไปเลยต่อไปถึงเวลาสนุกแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรอยู่บนโต๊ะแล้วมองมาที่กระดานก่อนเด็กๆต้องฟังคำสั่งให้ดีตั้งใจฟังก่อนหนูถึงจะทำกิจกรรมได้นะคะมาดูกันเลยกิจกรรมในวันนี้ค่ะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงใบงานที่5เรื่องสระอือน่ารู้หลังจากนั้นนักเรียนถึงจะทำใบงานที่5ได้บทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่5ค่ะหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่5ได้ค่ะและคุณครูใบพายแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนในห้องเรียนเป็นรายบุคคลค่ะเด็กๆคะตอนนี้ขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มสีเขียวขึ้นมาเลยอันดับแรกเด็กๆจะเจอใบความรู้ที่5ก่อนแบบนี้ใครเจอสระอือแล้วบ้างเจอไหมคะใครไม่เจอขอให้ยกมือค่ะเพื่อนๆข้างๆช่วยเหลือเพื่อนที่อยู่ข้างๆได้เลยถ้าหากเพื่อนเขาหาไม่เจอนะคะเจอสระอือหรือเปล่าคะสระอืออยู่ไหนเอ่ยสระอือใครเจอสระอือแล้วบ้างปรบมือ1ครั้ง2ครั้งขอหัวใจขอ2นิ้วขอหัวใจขอดวงเล็กขอดวงใหญ่ขึ้นมาขอดวงโตโตแล้วมองมาที่คุณครูยิ้มหวานๆค่ะเด็กๆ ดูค่ะใบความรู้ที่5นะคะเด็กๆ เรื่องสระอือถ้าหากเด็กๆลืมขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นฝึกอ่านได้ไหมคะ

ได้เลยในใบความรู้สระอือเด็กๆอาจจะอ่านเป็นจังหวะเหมือนคุณครูก็ได้แล้วก็ดูวิธีการเขียนตามนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะเปิดไปอีกหนึ่งหน้าค่ะจะเจอสระอือใบงานจะมีทั้งหมด3ตอนเด็กๆมาดูตอนที่1เอ๊ะมีกี่ข้อเอ่ยตอนที่1มี2ข้อจะมีเส้นประสระอืออยู่ให้เด็กๆเขียนตามรอยประเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราฝึกเขียนในอากาศแล้วทั้ง2ข้อต่อไปในตอนที่2ค่ะเอ๊มีกี่ข้อเอ่ย3มี3ข้อมีคำมาให้และมีรูปภาพมาให้ด้วยให้เด็กๆเขียนคำตามคำข้างหน้านะคะอาลือข้างหน้าหนูก็เขียนว่าอะไรคะลูกอาลืออีก1ครั้งข้อที่2นะสืบหนูก็เขียนว่าอะไรคะนะสืบอีก1ครั้งย่าปลื้มหนูเขียนว่าอะไรลูกย่าปลื้มอีก1ครั้งนะคะเด็กๆดูค่ะเราจะเริ่มเขียนจากบรรทัดข้างล่างเพราะว่าบรรทัดที่อยู่ข้างบนเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้เขียนสระนั่นเองต่อไปค่ะตอนที่3นี่แหละค่ะที่ยากขึ้นเพราะตอนที่3มีกี่ข้อคะ3ข้อนั่นเองแล้วมีคำมาให้เติมจาก1คำตอนนี้เพิ่มเป็น2คำแล้วแล้วมีคำให้เลือกตั้ง3คำตอนนี้มองมาที่กระดานค่ะถ้าคนไหนไม่มองจะทำงานไม่ได้เด็กๆ ดูข้อที่1ค่ะมีคำว่าฟืนคำว่าถือคำว่าชื่ออาลือทำอะไรแล้วมีรูปฟืนมาด้วยอาลืออะไรก็ไม่รู้ให้เลือกเติมเองต่อไปข้อที่2คำที่ให้มาคือคำว่าแกงจืดลื่นแล้วก็ซื้อแกงจืดลื่นซื้อตอนนี้มีคำว่าน้าสืบมาให้ข้างล่างค่ะน้าสืบทำอะไรเอ่ยมีถ้วยแกงอะไรด้วยเอ่ยต่อไปข้อที่3ค่ะคุณครูให้คำว่าขึ้นคำว่าพื้นคำว่ายืนย่าปลื้มทำอะไรย่าปลื้มทำอะไรถ้าเด็กๆตั้งใจอ่านเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูสอนแน่นว่าตอบได้ค่ะมาเริ่มกันที่ตอนที่1นะคะเด็กๆสามารถลงมือทำได้เลยเขียนสระอือตามเส้นประตามรอยประได้เลยค่ะมือหนึ่งเด็กๆ กำลังจับดินสอมืออีกข้างหนึ่งให้เด็กๆจับแบบฝึกหัดไว้เด็กๆจะได้เขียนได้ง่ายขึ้นนะคะลูกเก่งมากเลยตอนนี้ทุกกลุ่มตั้งใจเขียนมากเลย

0: ันหนึ่งนะลูกอันนี้ไม่ต้องครับอันนี้ลบ
1: ถึงไหนแล้วคะ
0: หนูเขียนตัวเต็มมันเราทับของเราค่ะถึงไหนแล้วลูก

0: ตาลือทำอะไรเด็กๆพยายามเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะ
1: อ่ะเขียนให้ครบนี่ไงฟืนถือชื่อตาลือทำอะไร
0: เด็กๆคะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะในตอนที่3มีคำมาให้3คำแต่ให้เราเลือกเติม2คำอาลือทำอะไรถูกต้องค่ะเขียนต่อเลยหนูนั่งลงฟืนอาลืออะไรฟืนเหลือคำว่าถือกับคำว่าชื่อ

0: คำว่าอะไรนะอาลือถ้าฟืนต้องหางยาวนะลูกฟอฟันอาลือฟืนเลยเหรออาลือทำอะไรกับฟืนฟืนต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กคะเวลาเขียนถ้าเราคุยไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นลายมือจะสวยไหมคะไม่สวยเพราะว่าเราขยับปากเป็นยังไงมือเราก็มันจะขยับไปด้วยเคลื่อนไปด้วยนั่นเองมีคำมาให้3คำใช่ไหมลูกหนูต้องเลือกเอามาเติมมีคำว่าอาลือมาให้ข้างบนฟืนถือชื่ออาลือเขาทำอะไรล่ะคะลองเติมดูไหนคือคำว่าถือถออือถือหนูก็เลือกเติมได้เลยอาลือฟืนเลยหรือเปล่าเอ๊ะแล้วข้างหลังอะไรล่ะฟืนมันอยู่ตรงไหนล่ะฟืนอยู่ตรงไหนเอ่ยมันต้องอยู่ใกล้รูปใช่ไหมคะลองดูอีกหนึ่งครั้งลูกดีๆลูกนั่งก้นติดเก้าอี้เลยขึ้นพื้นยืนย่าปลื้มทำอะไรขึ้นพื้นยืนย่าปลื้มทำอะไรคะฟืนอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะไหนภาพฟืนนะมันต้องอยู่ใกล้กับภาพหรือเปล่าเอ่ยหนูลองดูใหม่นะคะมีคำว่าขึ้นใช่ไหมลูกขึ้นคำว่าพื้นคำว่ายืนหญ้าปลื้มทำอะไรลองดูสิคะน้าสืบทำอะไรนี่คำว่าแกงจืดใช่ไหมเอ๊ะแล้วถ้วยแกงจืดอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะมันจะอยู่ใกล้รูปหรือเปล่านะตรงไหนเอ่ยอาลือฟืนอยู่ตรงไหนเอ่ยเราย้ายฟืนมาหน่อยนึงถูกต้องแล้วอาลือถือฟืนต่อไปนะสืบทำอะไรแกงจืดมีลื่นมีฟื้นนะสืบทำอะไรลูกสระอือจะอยู่บนพยัญชนะต้นย้ายอือข้างบนมาอยู่ตรงนี้หน่อยลูกย้ายมาเลยเอ๊ะซื้ออยู่ตรงไหนเอ่ยนะสืบลื่นซื้อเหรอเอ๊ะอะไรเอ่ยลองดูอีกหนึ่งครั้งไม่เป็นไรลบแล้วลองดูอีกหนึ่งครั้งลูกนะสืบอะไรซื้ออยู่ตรงไหนเอ่ยคำว่าลื่นใช่หรือเปล่าเอ่ยลองดูอีกครั้งหนึ่งถือฟืนถูกต้องค่ะข้อต่อไปเลยหนูต้องทำตอนที่1กับตอนที่2ก่อนลูกลองเลือกคำมาเติมเองฟืนถือชื่อตาลือถืออะไรหนูเขียนคำว่าถือไปแล้วคำว่าถือคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยคะคำไหนคะลองเลือกดูอาลือทำอะไรแล้วก็มีภาพฟืนด้วยเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะซอโซ่มีหางหรือเปล่านะซอโซ่มีหางหรือเปล่านะ
1: ซอโซ่มีหาง
0: มีหางนิดหนึ่งอาลือฟืนถือหรือเปล่าต้องทำอย่างไรคะลองดูใหม่ลูกลองดูใหม่ไม่เป็นไรค่ะข้อนี้ก่อนค่ะอาลือทำอะไรมีภาพฟืนด้วยซื้อหนึ่งครั้งแล้วอันนี้ล่ะคะเขาซื้ออะไรคะมีแกงจืดมีลื่นสองคำนี้หนูเติมคำไหนเอ่ย

ูกต้องอลือถือฟืนต่อไปนะสืบทำอะไรแกงจืดลื่นซื้อนะสืบทำอะไรค่ะเฮ้หนูยังเขียนไม่เสร็จเลยหนูต้องเขียนให้เสร็จเรียบร้อยลูกต้องเลือก2คำมาเติมอลือฟืนอลือทำอะไรกับฟืนล่ะคะฟืนต้องใช้ตรงไหนเอ๊ะต้องอยู่ใกล้รูปหรือเปล่านับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาและกลุ่มที่เก็บของได้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนดคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่5ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากต่อไปเมื่อทำแบบฝึกหัดไปแล้วก็ต้องมีอะไรคะเฉลยค่ะมาดูเฉลยกันเลยเอ๊ะเด็กๆจะทำถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมาดูในตอนที่1เอ๊ะตอนที่1มีกี่ข้อคะมี2ข้อมาดูเลยข้อแรกมีอะไรลูกมีพื้นลื่นข้อที่2นะคะย่าชื่อปลื้มใครเขียนสระอือได้ถูกต้องบ้างแบบนี้ข้างบนต่อไปตอนที่2มีกี่ข้อเอ่ย3ข้อข้อที่1เขียนคำว่าอะไรเอ่ยลูกอลือข้อที่2ล่ะคะนาสืบเก่งมากและข้อสุดท้ายย่าปลื้มนั่นเองแล้วก็มาถึงตอนที่3แล้วตอนที่3ข้อแรกเลยมี3คำมาให้เลือกมีคำว่าฟื้นคำว่าถือคำว่าชื่ออาลือเขาทำอะไรรูปข้างหลังรูปอะไรลูกฟื้นอาลือถือฟื้นใครถูกต้องบ้างต่อไปข้อที่2มี3คำมาให้เลือกมีคำว่าแกงจืดลื่นแล้วก็คำว่าซื้อนะสืบทำอะไรคะนะสืบซื้อแกงจืดแล้วถึงข้อสุดท้ายแล้วมีคำว่าขึ้นมีคำว่าพื้นมีคำว่ายืนย่าปลื้มทำอะไรย่าปลื้มยืนขึ้นค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูค่ะบทเรียนในวันนี้เรียนเรื่องสระอือสระอือเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อลองออกเสียงสระอือเก่งมากแล้วสระอือจะเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นคะข้างบนเลยลองใส่หมวกสระอือขอให้ทุกคนใส่หมวกสระอือสระอือมีกี่ขีดคะ2ขีดใส่ไว้ด้านบนพยัญชนะต้นเลยต่อไปสระอือความพิเศษของสระอือมาดูค่ะเมื่อสระอือผสมกับพยัญชนะที่ไม่มีตัวสะกดเขาจะมีตัวอะไรตามมาด้วยตัวออ่างนั่นเองตามมาด้วยตามมาข้างหลังเลยแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาแล้วยังต้องมีออ่างไหมก็ไม่ต้องมีแล้วอออ่างก็จะหายไปเลยต่อไปค่ะลูกวันนี้เรียนในเรื่องสระอือมีกี่ขีดนะ2ขีดบท

0: เรียนครั้งต่อไปค่ะจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอุสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือ1ใบความรู้ที่6ค่ะเรื่องสระอุและใบงานที่6เรื่องคำสระอุน่ารู้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเด็กๆคะวันนี้เรียนในเรื่องสระอื้อสระอื้อมีกี่ขีดหน้า2ขีดอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นเลยแล้วสระอื้อเป็นสระเสียงยาวเพราะว่าออกเสียงว่าสระอื้อเก่งมากสระอื้อเมื่อไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรตามหลังตัวออ่างตามหลังเสมอแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาอะไรหายไปออ่างก็จะหายไปเช่นกันค่ะเด็กๆสระอื้อมีคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะ
1: ได้
0: แล้วถ้าไม่มีล่ะคะได้ไหม
1: ได้
0: เหมือนกันอย่าลืมกลับไปทบทวนสระอือทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครบอกว่าวันนี้กลับไปจะไปฝึกอ่านสระอือเลยค่ะยกมือหน่อยค่ะโอ้โหชื่นใจเลยเอามือลงค่ะลูกแล้วอย่าลืมกลับไปทำการบ้านสระอือน่ารู้ของคุณครูด้วยนะคะใครสัญญาขอนิ้วก้อยค่ะเอามือลงแล้วสำหรับวันนี้ค่ะลูกหมดเวลาลงไปแล้วในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนสระอือด้วยนะคะเด็กๆวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอาจในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคำอำนวยพรไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรและไดอารี่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร80พรรษาโรงพยาบาลสิริราชอาคารซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่จำนวน100ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2560และมีพระราชดำรัสที่เป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวสิริราชความว่าช่วยโครงการสิริราชที่ดำเนินการอยู่หวังว่าจะช่วยได้บ้างและก็ขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
1: ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทางสิริราชเพื่อในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ดีๆก็มีความสำคัญพระองค์ท่านจึงพระราชทานทรัพย์ครั้งที่2ให้กับทางสีราชจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์มาเติมเต็มสามารถดึงชีวิตของผู้ป่วยได้โอกาสที่เข้ามารักษาที่นี่สามารถคืนความสุขให้กับครอบครัวของคนต่างๆเหล่านั้น
0: โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลประจำอำเภอที่ให้บริการประชาชนในอำเภอหัวหินและจังหวัดใกล้เคียงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงพระราชดำริให้โรงพยาบาลหัวหินยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉินแต่ปัจจุบันโรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงประสิทธิภาพของการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โรงพยาบาลแต่ละแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลหัวหินจะนำเงินพระราชทานนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามที่ได้จัดทำรายการเสนอสำนักพระราชวังไว้แล้ว
2: ชาวโรงพยาบาลหัวหินประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่ในหลวงได้ตั้งพระปณิธานไว
0: ้เงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศดีขึ้นแต่เงินนี้ซึ่งมาจากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในวาระต่างๆเงินพระราชทานจึงเป็นดั่ง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางและคุณครูทุกท่านเช่นกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมที่เราจะมาทำกันต่อจากกิจกรรมที่แล้วนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนอาจจะยังติดว่าเล่านิทานใช่ไหมคะนิทานในที่นี้ก็คือการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางนะคะก็ยังเหลืออีก3กลุ่มนะคะที่จะต้องมานำเสนอนะคะในชั้นเรียนในวันนี้ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะบางโรงเรียนก็อาจจะนำเสนอนะคะจบแล้วตั้งแต่ในกิจกรรมที่แล้วนะคะก็ให้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะรับชมนะคะของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะแล้วก็สามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะจุดประสงค์การทำกิจกรรมนะคะแล้วก็วิธีการทำข้อตกลงในชั้นเรียนกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทบทวนกิจกรรมในวันนี้ก่อนเลยนะคะกิจกรรมในวันนี้ของเราก็คือนะคะเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมครั้งที่7ของเราแล้วนะคะทบทวนนิดนึงค่ะช่วยกันนะคะคำถามชวนคิดในวันนี้ของครูนุ้ยนะคะจากกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเพื่อนๆได้เล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมคะถ้าจำได้ไหนลองบอกครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าเพื่อนๆ เขาเล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับอะไรคะ
1: กระต่ายก
0: ับ
1: เต่าม
0: ีกระต่ายกับเต่าม ีอะไรอีกคะ
1: แมวก
0: ับช้างใช่ไหมคะแต่ว่าในเนื้อเรื่องนะคะเรื่องราวของเพื่อนกระต่ายกับเต่ามีส่วนต่างๆที่เหมือนจริงไหมคะแตกต่างไปจากความจริงใช่ไหมคะและอีกหนึ่งกลุ่มก็เช่นกันใช่ไหมคะตัวละครในเรื่องก็มีส่วนต่างๆที่แตกต่างไปจากความจริงหรือแตกต่างไปจากเดิมหรือเรานะคะได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มาใช้ในการเล่าเรื่องตามจินตนาการนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเพื่อนที่ออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะมีการบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์หรือไม่คะได้บอกไหมอย่างกลุ่มแรกนะคะกระต่ายกับเต่าเขาได้มีการบอกหน้าที่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้บอกแต่เรารู้ไหมคะว่ากระต่ายกำลังทำอะไรอยู่กระต่ายกับเต่ากำลังทำอะไรกันคะในเรื่องว่ายน้ำใช่ค่ะและว่ายน้ำเขาใช้ส่วนไหนในการทำหน้าที่ในการว่ายน้ำใช้ส่วนไหนคะครีบนะคะแต่ลีลาท่าทางของเพื่อนใช้ส่วนไหนแทนครีบใช้มือทำท่าว่ายน้ำใช่ไหมคะนั่นก็คือลีลาท่าทางประกอบในการเล่านั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนอาจจะไม่ได้มาบอกว่ากระต่ายกับเต่าใช้ครีบทำหน้าที่ในการว่ายน้ำแต่เพื่อนก็เล่าไปเลยว่ากระต่ายกับเต่าว่ายน้ำแสดงว่ากระต่ายกับเต่าน่าจะมีอะไรนะคะมีครีบนั่นเองค่ะแล้วก็เช่นกันค่ะอีกหนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะที่มีช้างแต่ตัวเป็นอะไรคะเป็นยีราฟนะคะแต่ว่าในกลุ่มของเพื่อนที่เล่าเรื่องช้างนะคะก็อาจจะไม่ได้บอกเกี่ยวกับหน้าที่แต่ก็ในเนื้อเรื่องนะคะในเรื่องเล่าของเพื่อนก็มีการบอกอยู่ในใช่ไหมคะว่าช้างกำลังทำอะไรอยู่

0: กินหญ้าแสดงว่าช้างใช้ส่วนไหนทำหน้าที่ในการกินหญ้าส่วนไหนคะส่วนไหนคะส่วนปากนั่นเองค่ะแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งบินมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะแสดงว่าแมวตัวนั้นใช้ส่วนไหนทำหน้าที่ในการบิน
1: ปาก
0: ใช้ส่วนไหน
1: ป
0: ีกนะคะแต่ว่าเขาก็ใช้ปากเช่นกันเพราะว่าในเนื้อเรื่องนะคะในเรื่องตามจินตนาการแล้วเขาก็ไปถามช้างด้วยใช่ไหมเขาถามช้างว่าอะไรจำได้ไหมเอ่ย
2: กำล
0: ัง
2: ทำอะไรอย
0: ู่ใช่ค่ะแสดงว่าในเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนกลุ่มนี้ปากเขาใช้ทำหน้าที่อะไรด้วยอะไรนะคะพูดนั่นเองค่ะทำหน้าที่ในการพูดแต่ในชีวิตจริงแล้วสัตว์พูดได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะ
2: การ
0: ใช่เขามีการส่งเสียงร้องใช่ไหมคะแต่เรื่องเล่าตามจินตนาการนะคะเป็นการเล่าเรื่องขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้นะคะที่เหลืออีก3กลุ่มนะคะก็ต้องทำนะคะทำให้ดีที่สุดนะคะหวังว่าเด็กๆจะทำกันได้นะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะเพื่อนที่ออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการมีการเล่าเรื่องให้น่าสนใจโดยใช้วิธีอะไรบ้างเพื่อนใช้วิธีอะไรออกมาเล่าเด็กๆทราบไหมคะวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจของเพื่อนเพื่อนใช้อะไรบ้างใช้ปากใช้ปากทำอะไรคะพูดเพื่อนใช้วิธีการพูดในการนำเสนอในการเล่าใช่ไหมคะแล้วก็ตัวละครล่ะที่ออกมาแสดงใช้อะไรคะ
1: ใช้
0: อะไรบ้างใช้ส่วนต่างๆของอะไรคะของร่างกายนะคะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายของตัวเราแสดงเป็นลีลาท่าทางของสัตว์ชนิดนั้นแล้วเราก็มีอะไรที่เป็นส่วนประกอบด้วย
1: เขา
0: แล้วที่เป็นกระต่ายใส่อะไรคะกระต่ายจำได้ไหมใครเป็นกระต่ายใส่อะไรบนหัวใส่อะไรนะคะไม้คาดผมใช่ไหมคะนั่นคือวิธีการนำเสนอหรือวิธีการเล่าเรื่องนะคะนั่นก็คือมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆประกอบมีเครื่องแต่งกายประกอบบางคนก็ใช้หน้ากากใช่ไหมคาดหัวแบบนี้นะคะนั่นเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้ในการเล่าเรื่องตามจินตนาการนั่นเองค่ะหรือเราเรียกว่าการใช้บทบาทสมมุตินะคะแล้วก็ในสิ่งที่เพื่อนพูดหรือเล่าแล้วก็เรียนแบบเสียงนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เป็นการเล่าเรื่องให้น่าสนใจเช่นกันค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้ไหมคะอาจจะมีที่แตกต่างนะคะเช่นอาจจะไม่ได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติแบบนี้อาจจะมีเป็นรูปภาพนะคะใช่ไหมคะมีแสดงรูปภาพที่นักเรียนวาดรวมกันแล้วอาจจะมาชี้เป็นตัวละครก็ได้นะคะแบบนั้นก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องตามจินตนาการอีกหนึ่งวิธีได้เช่นกันค่ะมาทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือนักเรียนจะได้เล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ให้น่าสนใจค่ะข้อตกลงในการทำกิจกรรมนะคะเช่นเคยค่ะคุณนุ้ยได้บอกไปในกิจกรรมที่แล้วกิจกรรมในชั่วโมงนี้ก็เช่นกันนะคะหนึ่งเลยนะคะให้เพื่อนๆ นะคะที่อยู่ในชั้นเรียนตั้งใจฟังขณะที่เพื่อนออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการค่ะสองนะคะเพื่อนกลุ่มที่นะคะคุณนุ้ยจับฉลากจับคู่ให้นักเรียนนะคะให้ข้อเสนอแนะการเล่าเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนหรืออาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆก็สามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันนะคะเช่นเคยวันนี้จะต้องมีกลุ่มที่ต้องประเมินให้คะแนนเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเราจะให้คะแนนเพื่อนโดยการให้อะไรคะ
1: หัวใจ
0: ให้หัวใจนั่นเองนะคะและกิจกรรมของนักเรียนนะคะในการเล่าเรื่องตามจินตนาการเพื่อนๆจะประเมินดังนี้นะคะ 1. เพื่อนจะประเมินและตรวจสอบนะคะว่ากลุ่มนั้นนะคะสามารถบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์จากเรื่องเล่าได้ถูกต้องหรือไม่ 2. พื่อนนะคะมีการใช้น้ำเสียงในการพูดลีลาท่าทางประกอบได้น่าสนใจไหมนะคะ 3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องหรือไม่และสุดท้ายข้อที่ 4. ใช้เวลาในการเล่าเรื่องตามจินตนาการภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่เด็กคุณนุ้ยอาจจะไม่ได้กำหนดเวลาโดยใช้นาฬิกาแต่อาจจะให้นักเรียนดูความเหมาะสมของเวลาได้นะคะว่าเพื่อนใช้เวลานานไปหรือไม่หรือใช้เวลาได้ตามความเหมาะสมนักเรียนสามารถประเมินเพื่อนได้ตามนั้นเลยนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนการประเมินนะคะของนักเรียนได้นะคะตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปเล่าเรื่องตามจินตนาการกันหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: ใช่ไหมคะไหนเราเหลือกลุ่มไหนบ้างเราเหลือกลุ่มไหนบ้างคะเหลือกลุ่มเหลือกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม5นะคะเดี๋ยววันนี้นะคุณต้องทำอะไร
1: จ
0: ับฉลากใช่แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปจับฉลากกันนะคะก่อนที่เราจะไปจับฉลากกันให้นักเรียนนะคะในกลุ่มได้เตรียมตัวนะคะว่าเราจะต้องใช้เรื่องนะคะที่เราจะนำมาเล่าเรื่องตามจินตนาการก็คือนำมาจากในใบงานของนักเรียนในหน้าที่6นะคะหรือจากรูปภาพหรือรูปวาดของนักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะและที่สำคัญเลยวันนี้นักเรียนจะต้องได้ทำแบบประเมินตนเองในข้อที่4และข้อที่5นะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะอาจจะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันเดี๋ยวทบทวนการทำกิจกรรมของนักเรียนและคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำตามหน้าที่ของตนเองในการเล่าเรื่องตามจินตนาการและพูดคุยแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะการเล่าเรื่องของเพื่อนกลุ่มอื่นค่ะและของคุณครูนะคะคุณนุ้ยรบกวนคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะช่วยประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนตามหน้าที่ของตนเองรวมทั้งการเล่าเรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มอื่นด้วยนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยขอจับฉลากเลยละกันนะคะว่าวันนี้ในชั่วโมงนี้ใครจะได้นะคะเล่าเรื่องตามจินตนาการเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ตามลำดับแล้วจากนั้นครูนุ้ยก็จะให้จับฉลากต่อเป็นการจับฉลากจับคู่ว่าเราจะได้ไปประเมินให้คะแนนเพื่อนกลุ่มไหนนะคะไหนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไม่อีกทีตบไหลอีกทีตบตักอีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกลุ่มต่อไปนะคะที่จะได้เล่าเป็นกลุ่มแรกในวันนี้คือกลุ่มคุณนุ้ยไม่มองนะคุณนุ้ยไม่ได้มองไม่ได้มองเลยคือกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนช่วยคุณนุ้ยจำด้วยนะเดี๋ยวคุณนุ้ยลืมนะคะกลุ่ม5นะค่ะต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ของวันนี้คือแสดงว่าพร้อมมากๆเลยแสดงว่าพร้อมมากๆและกลุ่มที่3คือกลุ่ม2ช่วยจำด้วยนะคะไหนวันนี้กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่2ที่จะได้เล่าคือกลุ่มที่และสุดท้ายเป็นกลุ่มที่เก่งมากค่ะช่วยครูนุ้ยจำด้วยนะคะต่อไปนะคะครูนุ้ยก็จะมาจับนะคะฉลากของกลุ่มที่จะต้องประเมินเพื่อนชั่วโมงที่แล้วจะเป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม2ประเมินเพื่อนไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นในมือของครูนุ้ยนะคะก็จะเหลือกลุ่ม5กลุ่ม3แล้วก็กลุ่ม4ที่จะต้องประเมินเพื่อนนะคะเดี๋ยวให้กลุ่ม1จับฉลากว่าจะได้กลุ่มไหนประเมินกลุ่มก่อนขอตัวแทนน้องผู้หญิงละกันค่ะให้น้องผู้หญิงนะให้น้องผู้หญิงค่ะเปิดเลยค่ะเป็นกลุ่ม4นะคะที่จะได้มาประเมินกลุ่ม

นึ่งคุณนุ้ยฝากใส่ไว้ในใต้โต๊ะของน้องไอดีก่อนได้ไหมคะใส่ไว้ใต้โต๊ะของน้องไอดีก่อนต่อไปค่ะกลุ่ม2ก็จะเหลือกลุ่ม3กับกลุ่ม5ใบเดียวนะคะเป็นกลุ่ม5นะคะประเมินกลุ่ม2คุณนุ้ยฝากใส่ใต้โต๊ะก่อนค่ะและกลุ่มสุดท้ายรู้อยู่แล้วต้องเป็นกลุ่มไหนคะก็ต้องเป็นเหลือกลุ่ม3กลุ่ม3ประเมินกลุ่ม5นะคะคุณนุ้ยฝากเก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนนะคะนักเรียนช่วยคุณนุ้ยจำด้วยนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอความพร้อม1ครั้งทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะมือตบปากตบมือตบมือตบปลายมือตบปากตบมือตบมือตบปลายและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบปากตบปลายตบมือตบมือนะคะตอนนี้นะคะต้นทางพร้อมแล้วแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตอนนี้ครูนุ้ยนะคะขอเวลาให้นักเรียนต้นทางนะคะได้ไปเตรียมตัวแล้วจะได้มานะคะเล่าเรื่องตามจินตนาการกันนะคะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยให้นักเรียนนะคะปลายทางดูเพื่อนต้นทางได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: นิทานเรื่องกระต่ายบินไปเที่ยว
1: กำลังครั้งหนึ่งมาแล้วกระต่ายกำลังบินอยู่แล้วก็ไปเจอกับเต่าเต่าก็บอกว่าไปไหนแล้วกระต่ายก็บอกว่าแต่ไปเที่ยวแล้วไปกันแล้วก็ไปเจอกับม้าม้าก็บอกว่าแต่ไปไหนกระต่ายก็บอกว่าแต่ไปเที่ยว
0: แล้วข้าง3ตัวก็กล้าบินไปด้วยอย่างมีความสุข

0: นิทานเรื่องสิงโตจอมใจดีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่แล้วมีเสือตัวหนึ่งมาทำร้ายแล้วสิงโตมาเข้ามาช่วยสิงโตเอาขวานขวิดเสือเสือวิ่งหนีไปกระต่ายขอบคุณสิงโตใจดี
1: แล้วทั้ง3ตัวก็แยกย้ายไปหากินอย่างมีความสุข

0: เรื่องกระต่ายสามพี่น้อง
1: วันหนึ่งกระต่ายสามพี่น้องได้ว่ายน้ำออกไปหาอาหารระหว่างทางมีวัวตัวหนึ่งเข้ามาเกเรกระต่ายสามพี่น้องช่วยเหลือกันจนทำให้วัวเกเรพ่ายแพ้และว่ายน้ำหนีไป
0: กระต่ายสามพี่น้องดีใจที่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้ไปรับชมรับฟังนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของเพื่อนๆกันแล้วครั้งนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาประเมินนะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆนะคะที่ได้เล่าเรื่องตามจินตนาการไปเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆกลุ่มไหนที่จะได้ประเมินเพื่อนเช่นกลุ่ม5กลุ่มไหนจะได้ประเมินเพื่อนคะกลุ่ม3ยกมือค่ะกลุ่ม3ประเมินเพื่อนกลุ่ม5นะคะต่อไปก็จะเป็นกลุ่ม1กลุ่มที่จะประเมินเพื่อนกลุ่ม1ก็คือกลุ่มที่4และกลุ่ม2เพื่อนที่จะมาประเมินกลุ่ม2ก็คือกลุ่มที่5นะคะครั้งชั่วโมงที่แล้วครูนุ้ยให้นะคะแต่ละกลุ่มยกหัวใจใช่ไหมคะครั้งนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะบอกไปทีละหัวข้อแล้วก็ให้เพื่อนแต่ละกลุ่มที่ประเมินเพื่อนนะคะยกมือแทนการให้หัวใจค่ะคะแนนเต็มสุดคือข้อละกี่ดวง3ดวงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนกลุ่มที่เราได้ไปเล่าเรื่องตามจินตนาการกลุ่ม5เรื่องเล่าตามจินตนาการของเพื่อนคือเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยกลุ่ม5เรื่องอะไรนะคะกระต่ายบินไปเที่ยวค่ะแล้วต่อไปค่ะกลุ่ม1เป็นเรื่องอะไรคะสิงโตจอมใจดีและสุดท้ายกลุ่ม2ก็คือเรื่องกลุ่มชื่อเรื่องอะไรคะไม่ทราบว่ากลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม5เพื่อนๆที่ได้ประเมินจะให้กี่หัวใจดีคะถ้าพร้อมแล้วยกมือได้เลยค่ะจะให้1ให้2หรือให้3กลุ่ม1ขอดูกลุ่ม5ก่อนค่ะกลุ่ม5ที่ประเมินเพื่อนกลุ่ม2ใช่มั้ยคะให้กี่หัวใจ1หรือ2หรือ3บอกคุณนุ้ยค่ะ2หรือ3
3: 2
2: อ่ะมีเพื่อนให้2ด้วยเพราะอะไรคะให้เหตุผลหน่อยค่ะเพื่อนบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องไหมคะได้ถูกต้องไหมถูกต้องถ้าถูกต้องควรให้ทั้งหมดกี่หัวใจ3ยอมรับไหมคะเพื่อนในกลุ่มยอมรับไหม
3: ยอมร
2: ับยอมรับนะคะต่อไปค่ะไหนกลุ่มไหนประเมินกลุ่มหนึ่งให้เพื่อนกี่หัวใจดีคะ1 2หรือ3 3นะคะแล้วสุดท้ายค่ะกลุ่ม5ให้กี่หัวใจคะให้เท่าไหร่คะให้2เพราะอะไรคะเพื่อนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์ได้ถูกต้องไหมคะไหนใครประเมินกลุ่ม5กลุ่ม3ให้กี่หัวใจคะให้3เลยแสดงว่าเพื่อนบอกได้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมีความพึงพอใจไหมคะว่าเพื่อนเล่าได้สนุกสนานให้เท่าไหร่ดีคะ
3: 3
2: กลุ่ม4ให้เพื่อนเท่าไหร่นะคะให้3ไปเลยกลุ่ม4ประเมินเพื่อนกลุ่ม1ต่อไปค่ะเพื่อนกลุ่ม2ล่ะคะกลุ่ม5ให้กี่หัวใจ3ไปเลยและกลุ่มที่3จะให้หัวใจกลุ่มที่5กี่ดวงคะให้เพื่อนกี่หัวใจดีคะมีความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไหมให้กี่หัวใจดี1 2หรือ3ให้3เหมือนกันนะคะ ตอนนี้ให้3ทุกคนเลยต่อไปค่ะเพื่อนๆในกลุ่มนะคะเพื่อนๆในกลุ่มให้การมีส่วนร่วมให้เล่าเรื่องบทบาทหรือเล่าเรื่องตามจินตนาการไหมคะมีทั้งคนเล่าแล้วก็มีทั้งคนแสดงดังนั้นทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม5ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมไหมคะมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีคะ
3: ม
2: ีดังนั้นทั้ง3กลุ่มก็ต้องให้ไปเลยกี่หัวใจ3หัวใจนะคะไม่มีกลุ่มไหนให้2เลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะให้3หัวใจไปเลยต่อไปสุดท้ายแล้วแล้วเวลาล่ะคิดว่าเด็กๆคิดว่าให้เวลาในการเล่าเรื่องน้อยไปไหมหรือให้มากไปคราวนี้ให้ตามความให้แบบให้ตามความจริงของเด็กๆเลยเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะของเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะให้เท่าไหร่ดีคะ
3: 3
2: ให้3แสดงว่าเพื่อนใช้เวลาสมควรนะคะนักเรียนคะดูตารางนะคะของกลุ่มตนเองกลุ่มหนึ่งได้หัวใจไปทุกข้อเลยไหมคะทุกข้อกลุ่ม2 3 4และ5เช่นกันแสดงว่าการประเมินของเพื่อนเป็นที่น่าพึงพอใจและเพื่อนแต่ละกลุ่มสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่าง

0: ต่างๆของร่างกายสัตว์ชนิดนั้นได้ถูกต้องค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการประเมินการเล่าเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะส่วนคุณครูนะคะก็สามารถที่จะประเมินการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะวันนี้นักเรียนได้ทำอะไรกันไปบ้างไหนเล่าให้คุณนุ้ยฟังหน่อยได้ทำอะไรนะคะแสดงเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องเล่าตามจินตนาการและเรื่องเล่าตามจินตนาการก็มีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นขอเป็นกลุ่มที่ประเมินเพื่อนละกันนะคะเริ่มจากกลุ่ม4ก่อนไหนกลุ่ม4ยกมือขึ้นหน่อยค่ะมือลงค่ะขอตัวแทนกลุ่ม4 1คนนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพื่อนกลุ่ม1นะคะมีการบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์ได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะขอส่งนาวาคะส่งไม้ให้เพื่อนกลุ่ม4หน่อยค่ะเดี๋ยวให้น้องบอกเลยค่ะเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะสามารถบอกนะคะหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องถูกต้องอย่างไรคะยกตัวอย่างหน่อยค่ะกลุ่มหนึ่งนี้จะเป็นเรื่องของสิงโตจอมใจดีใช่ไหมค่ะลองบอกหน่อยสิคะสิงโตใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำอะไร
1: เข่า
0: ใช้เข่าทำหน้าที่คะ
1: ต่อสู้
0: อะไรนะคะ
1: ต่อสู้
0: แสดงว่าสิงโตตัวนี้ใช้ส่วนนั้นนะคะส่วนของเขาทำหน้าที่ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องนะคะสิงโตใช้เขาขวิดไปที่เสือทำให้เสือทำไมวิ่งหนีไปเลยนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะขอตัวแทนกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่กลุ่มไหนคะที่ประเมินเพื่อนกลุ่ม5ประเมินเพื่อนกลุ่มที่2ส่งไมค์ไปให้กับเพื่อนกลุ่ม5ค่ะขอหันสานะคะค่ะหันสายกตัวอย่างหน่อยค่ะเพื่อนกลุ่มที่2นะคะเรื่องจินตนาการของเพื่อนก็คือกระต่าย3พี่น้องใช่ไหมคะกระต่าย3พี่น้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: ยกตัวอย่างได้ไหมคะใช้ส่วนไหนของร่างกายทำหน้าที่ได้ถูกต้องคะเช่นกระต่ายกำลังไปทำอะไรบินไปไหนบินหรือว่ายน้ำคะ
2: ว่ายน้ำ
0: ว่ายน้ำกระต่ายว่ายน้ำแสดงว่ากระต่ายต้องมีอะไร
2: ครีบ
0: มีครีบแสดงว่ากระต่ายใช้ครีบทำหน้าที่ได้ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็มีวัวใช่ไหมใช่ไหมคะวัวเกเรเข้ามาแล้วพอเขาพ่ายแพ้เขาทำไม
2: วิ่งหนี
0: วิ่งหนีเขาใช้ส่วนไหนทำหน้าที่ในการวิ่งหนี
2: ขาค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: ขาน
0: ักเรียนคะเพื่อนบอกได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปเป็นกลุ่มไหนนะแล้วกลุ่มไหนกลุ่ม3ไหนกลุ่ม3ขอหน่อยค่ะน้องเติร์ดน้องเติร์ดคะเดี๋ยวฟังกลุ่ม3นิดหนึ่งนะกลุ่ม3ยกมือขอตัวแทน1คนนาวาก็ได้ค่ะนาวามาอยู่ข้างหน้าค่ะน้องนาวาคะเพื่อนเราประเมินเพื่อนกลุ่มไหนนะกลุ่ม5เล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยกลุ่ม5เล่าเรื่องอะไรนะคะ
3: กระต
0: ่
3: ายบ
0: ิน
3: ไปเที
0: ่ยวในเรื่องนี้เพื่อนสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ยกตัวอย่างหน่อยค่ะเช่นกระต่ายบินไปเที่ยวบินแสดงว่ากระต่ายต้องมีอะไรมีปีก

0: แสดงว่ากระต่ายใช้ปีกทำหน้าที่ในการบินได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องนะคะค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆ นะคะเล่าเรื่องตามจินตนาการเพื่อนๆสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายนั้นได้ถูกต้องหรือไม่เด็กๆสามารถบอกได้ใช่ไหมคะค่ะนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของเด็กๆก็อาจจะมีหลากหลายกันไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆชอบไหม
1: ชอบ
0: ไหนถ้าชอบแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้กลุ่ม4ปรบอีกทีกลุ่ม4ปรบอีกทีกลุ่ม5ปรบอีกทีกลุ่ม3ปรบอีกทีกลุ่ม1ปรบอีกทีกลุ่ม2ปรบอีกทีแล้วทุกคนนั่งตัวตรงๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่าสัตว์ตามจินตนาการของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนช่วยคุณครูนุ้ยตอบด้วยนะคะโดยเฉพาะเจ้าของหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เล่าเรื่องตามจินตนาการของกลุ่มนั้นนะคะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5คะเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะ
2: กระต
0: ่
2: ายกับเต่าม
0: ีกระต่ายกับเต่านั่นก็คือเรื่องกระต่ายบินไปเที่ยวนะคะกลุ่มที่5กระต่ายบินไปเที่ยวนะคะมีสัตว์ชนิดใดบ้างบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะ
2: กระต่ายเต่าแล้วก็หมาม
0: ีกระต่าย
2: ม
0: ีเต่าแล้วก็มีม้านะคะนักเรียนช่วยครูนุ้ยตรวจสอบด้วยนะคะว่าครูนุ้ยจะเขียนได้ถูกต้องหรือไม่กลุ่ม5นะคะมีกระต่ายมีอะไรอีกนะคะมีเต่าตอเอาเต่าไม้เอกเต่านะคะและต่อไปค่ะและปากล่ะคะ
2: ม
0: ีนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีหูไหมคะ
2: ม
0: ีสัตว์แต่ละชนิดของนักเรียนมีครีบไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีแต่ละชนิดของกลุ่มนักเรียนนะคะมีขาและตีนไหมคะ
2: ม
0: ีนะคะและหางล่ะคะนักเรียน
2: ม
0: ีไหมคะกระต่ายเต่าม้ามีหางไหมคะมีไหมเอ่ย
2: ม
0: ีนะคะและในความเป็นจริงกระต่ายเต่ากับม้าก็มีหางเช่นกันโดยเฉพาะเต่านักเรียนอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่ามีหางหรือไม่แต่ในความเป็นจริงแล้วเต่าก็มีหางเช่นกันค่ะต่อไปค่ะปีกล่ะคะนักเรียนมีไหมคะมีในกลุ่มของนักเรียนนะคะให้เรื่องตามจินตนาการของนักเรียนกำหนดให้สัตว์ของนักเรียนนั้นมีปีกนะคะสุดท้ายค่ะสัตว์ของนักเรียนแต่ละชนิดมีเขาไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีคุณวิทย์ต้องทำเครื่องหมายขีดคราวนี้บอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะเด็กๆช่วยคุณนุ้ยตอบได้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อนกลุ่ม5นะคะจากเรื่องเล่านะคะหรือเรื่องตามจินตนาการกระต่ายบินไปเที่ยวมีส่วนใดของร่างกายที่เพิ่มบินนั่นเองนะคะกระต่าย3ตัวไปเที่ยวแล้วก็ใช้ปีกทำหน้าที่บินนั่นเองแสดงว่านักเรียนสามารถที่จะนะคะกำหนดหรือบอกหน้าที่ส่วนต่างๆนะคะได้ถูกต้องต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มไหนต่อคะเป็นกลุ่มที่1นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในกลุ่มที่1เพื่อนๆนะคะให้สัตว์ในเรื่องของนักเรียนมีส่วนต่างๆอะไรบ้างเอ๊กลุ่ม1นะคะเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนคือเรื่องอะไรคะ
2: ส
0: ิ
2: งโตจอมใจด
0: ีสิงโตจอมใจดีนะคะนักเรียนเตรียมตอบครูนุ้ยนะคะสิงโตจอมใจดีมีสัตว์ชนิดใดบ้างกลุ่มหนึ่งมีอะไรบ้างนะคะ
2: ส
0: ิ
2: งโต
0: มี

0: สิงโตมีอะไรอีกคะมีเสือมีอะไรอีกคะมีกระต่ายต่อไปค่ะบอกคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างเริ่มที่ตาก่อนเลยนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีตาไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีปากไหมคะ
1: ม
0: ีต่อไปค่ะเอ๊ะคำนี้นักเรียนพอจะจำได้ยังคะว่าคือคำว่าอะไรหูสัตว์แต่ละชนิดมีหูไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะต่อไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีครีบไหมคะ
1: ไม่มี
0: ต่อไปนะคะต่อไปสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีขาตีนหรือไม่
1: มี
0: ไหมคะมีนะคะต่อไปค่ะเอ๊ะคำนี้คือคำว่าอะไรมีใครอ่านได้ไหมคะคำว่าหางเก่งมากค่ะสัตว์แต่ละชนิดของเพื่อนกลุ่มหนึ่งมีหางไหมคะ
1: มี
0: และคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียน
1: ป
0: ีกเก่งมากสัตว์แต่ละชนิดของเพื่อนกลุ่มหนึ่งมีปีกไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะต่อไปค่ะเป็นเข่าบ้างสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะในเรื่องของนักเรียนที่มีเขามีสัตว์ตัวไหนนะคะ
2: ส
0: ิงโตมีเขาเสือมีเขาไหมคะมีไหมคะ
2: ไม่มี
0: นะคะและกระต่ายล่ะคะมีไหมคะ
2: ไม่มี
0: นักเรียนคะจากเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนกลุ่มหนึ่งช่วยคุณครูนุ้ยดูหน่อยค่ะว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่มีส่วนของร่างกายเพิ่มเติมมามีอะไรนะคะมีปีกไหมไม่มีมีส่วนไหนนะคะที่มีเขาและสัตว์ชนิดใดคะที่มีเขา
2: ส
0: ิงโตในเรื่องนะคะสิงโตมีเขาและในเรื่องสิงโตใช้เขาทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่คะ
2: ถูกต้อง
0: สิงโตใช้เขาทำอะไรกัน
2: ขว
0: ีดหรือเอามาทำอะไรกันเนี่ยขวีดเพื่อที่จะต่อสู้เอาเขามาชนกันใช่ไหมคะไปชนกับตัวไหนนะจำได้ไหมไปชนกับเสือเพื่อไปช่วยกระต่ายน้อยใช่ไหมคะใช้เขาทำหน้าที่ในการต่อสู้แสดงว่าสิงโตใช้เขาทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่คะ
2: ถ
0: ูกต้องนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องของนักเรียนก็อาจจะมีสัตว์นะคะตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นสัตว์ที่มีส่วนที่เพิ่มเข้ามานะคะหรือว่าเพิ่มส่วนต่างๆของร่างกายเพิ่มเข้ามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรค่ะต่อไปค่ะมาที่กลุ่มไหนกันต่อดีคะมาที่กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เรื่องอะไรคะนักเรียน
3: กระต
0: ่
3: าย
0: 3พี่น้องนะคะเดี๋ยวตอบคุณนุ้ยหน่อยนะคะกระต่าย3พี่น้องมีสัตว์ชนิดใดบ้างมีกระต่ายกี่ตัวนะคะ3ตั
3: ว
0: แล้วก็มีวัวตัวหนึ่งนะคะค่ะนักเรียนคะดูครูนุ้ยนะคะว่าครูนุ้ยเขียนได้ถูกต้องหรือไม่กลุ่ม2มีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะคะมี
3: กระต
0: ่ายแล้วก็มีวัวนะคะต่อไปค่ะมาบอกกันนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆอะไรบ้างให้นักเรียนลองบอกครูนุ้ยดีกว่าค่ะเช่นบอกว่ามีตามีปากมีหูแบบนี้นะคะกระต่ายกับวัวมีอะไรบ้างคะบอกครูนุ้ยหน่อยมีส่วนไหนบ้างมีตามีอะไรอีกคะมีปากต่อไปค่ะมีอะไรอีกมีหูนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าครีบมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะ
1: มี

0: ั้ง2ตัวเลยหรือเปล่ามีทั้ง2ชนิดเลยไหมคะมีนะคะวัวก็มีครีบเช่นกันต่อไปค่ะขาและตีนล่ะคะมีนะคะต่อไปค่ะหางล่ะคะมีไหมคะให้มีไหมคะให้มีนะมีทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนกำหนดให้กระต่ายกับวัวมีปีกด้วยไหมคะมีไหมคะไม่มีต่อไปค่ะและกระต่ายกับวัวนักเรียนกำหนดให้มีเขาด้วยไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีนักเรียนดูนะคะช่วยบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าสัตว์ทั้งสองชนิดมีส่วนใดของร่างกายที่เพิ่มเติมมามีส่วนไหนคะที่เพิ่มมาจากความเป็นจริงมีอะไรนะคะมีครีบนั่นเองค่ะในความเป็นจริงแล้วกระต่ายกับวัวมีครีบไหมคะไม่มีนะคะดังนั้นส่วนที่นักเรียนเพิ่มเติมมาก็จะมีครีบนั่นเองค่ะและกระต่ายกับวัวนะคะใช้ครีบทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่จากเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนได้ถูกต้องไหมคะเอ๊แล้วเพื่อนกลุ่ม2นะคะให้กระต่ายกับวัวนะคะใช้ครีบทำหน้าที่อะไรคะให้ทำอะไรนะคะว่ายน้ำนั่นเองแสดงว่าสามารถใช้ด้านส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องหรือว่าใช้นะคะครีบทำหน้าที่ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะนะคะนักเรียนคะในการที่เรานะคะกำหนดตัวละครนะคะในเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนให้มีส่วนต่างๆแตกต่างไปจากเดิมนะคะนั่นก็เพื่อที่จะให้นะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนนะคะมีเรื่องราวและมีความน่าสนใจนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆชอบกิจกรรมนี้กันไหมคะ
1: ช
0: อบนะคะเด็กๆสามารถนะคะที่จะนำไปนะคะแต่งเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนแล้วก็นะคะใช้เวลาว่างของนักเรียนนะคะในการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนได้สัตว์บางชนิดของนักเรียนนะคะอาจจะมีส่วนต่างๆที่เหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่ได้มีแตกต่างไปจากความเป็นจริงแต่อาจจะมีสัตว์บางชนิดที่นักเรียนเพิ่มส่วนของร่างกายเข้ามาและนักเรียนก็สามารถที่จะบอกหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนของนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบอกลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆในเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนได้ถูกต้องไหมคะครูนุ้ยหวังว่านักเรียนจะสามารถบอกได้ถูกต้องเช่นกันค่ะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราก็บอกกันไปแล้วนะคะว่าสัตว์ในตามจินตนาการของนักเรียนมีเรื่องอะไรบ้างต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมานะคะร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องตามจินตนาการเด็กๆคิดว่าเด็กๆแต่ละคนได้ทำตามหน้าที่ตัวเองที่ตัวเองได้วางแผนไว้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันมีคนเล่ามีคนเป็นตัวแสดงละครใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เด็กๆก็จะต้องมีการวางตัวละครว่าจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างมีเรื่องราวเป็นยังไงผลสุดท้ายแล้วเด็กๆคิดว่ากลุ่มของนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะไหนใครคิดว่าทำได้กดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเลยทำได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะมือลงนะคะซึ่งการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนก็จะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของอะไรคะหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์นั่นเองนะคะจากกิจกรรมของนักเรียนนะคะนักเรียนจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะมาแต่งเรื่องตามจินตนาการโดยได้ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนั้นได้ถูกต้องซึ่งในความเป็นจริงแล้วสัตว์เหล่านี้จะไม่ได้มีส่วนต่างๆเพิ่มเติมใช่ไหมคะแต่การที่เราเพิ่มเติมส่วนต่างๆเข้าไปเพิ่มเรื่องราวทำให้เรื่องตามจินตนาการนั้นสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองค่ะกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ใบงานที่2ลักษณะและส่วนต่างๆของสัตว์ค่ะ 2. ใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ

0: ของสัตว์นอกจากนี้นะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะปริ้นนะคะบัตรภาพสัตว์แต่ละชนิดที่มีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายที่ทำหน้าที่ต่างๆซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดแล้วก็นำมาใช้ในชั่วโมงหน้าได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติ

าจมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ทรงสานสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: เป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
0: ๆถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
1: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
0: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

0: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
1: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
2: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
0: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
5: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
1: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้
1: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
0: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
0: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียดจริ ง
0: แย่จัง
5: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
1: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
6: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
1: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพ

อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น

0: ทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ

คนที่ไปทำงานอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขามันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้แล้วการที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยผมไปทำที่บุรีรัมย์แล้วก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มป่าชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะ

ทำงาน job placement นะครับเป็นระบบ matching ออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งคุณลักษณะข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเราเองว่าเรามีสกิลมีทักษะอะไรและเรามีความสนใจ interest อะไรระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ของเราให้โดยอัตโนมัติจริงๆงานอาสาเนี่ยมันมีความท้าทายมากๆเลยว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจไปด้วยตนเองเนี่ยเขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขาว่ามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่จะไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่อีโก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้อัตราตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการจิตอาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คนไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็ญทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกเนี่ยดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองเนี่ยดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ภาพหนึ่งที่เป็นภาพทรงจำแห่งความปลื้มปิติของเกษตรกรไทยก็คือเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงสถิตที่สมเด็จพระยุพราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่านข้าวลงในแปลงนาที่ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีและครั้นเมื่อข้าวที่ทรงหว่านนั้นเจริญเติบโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง
1: ก็ปลื้มค่ะปราปลื้มก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้รับเสด็จท่านเมื่อท่านมาก็ดีใจก็ไม่เคยคิดมาก่อนก็เป็นปลื้มทั้งครอบครัวได้เป็นเกียรติอะไรคนมากันเยอะนะวันท่านเสด็จมาหว่านก็เยอะต้นเกี่ยวก็คนเยอะไม่เคยได้รับเสด็จใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านน่ะบางคนได้ใกล้กว่าเจ้าของนาอีกก็อยู่แบบท่านเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านลงเนี่ยคือแปลงนั้นนะ5ไร่อ่ะคือหว่านข้าวทั้งหมดข้าวหอมปทุมอะค่ะข้าวหอมปทุมที่ทำกันปัจจุบันนะแล้วพอละถึงธันวาแล้วท่านก็มาเกี่ยวก็มาเกี่ยวแล้วก็มอบข้าวให้เจ้าของไว้
0: สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนบำรุงการเกษตรมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนุบำรุงขวัญกำลังใจของราษฎรผู้ทำการเกษตรที่เรียกว่าเกษตรกรทั้งปวงดังปรากฏว่าแต่โบราณกาลมาทรงกำหนดพระราชพิธีอันเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นราชประเพณีอยู่หลายพระราชพิธีเช่นพระราชพิธีแรกนาขวัญพระราชพิธีไล่น้ำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าเกษตรกรไทยได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรดพนังคันแรกนาขวัญอันเป็นพระราชพิธีสำคัญที่บำรุงขวัญเกษตรกรไทยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานับ10ปีตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชตราบจนได้เสด็จขึ้นผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในวิชาชีพเกษตรกรรมสาขาต่างๆโดยทรงยกย่องว่าอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นี้เป็นอาชีพอันมีเกียรติใช่แต่เพียงพระราชทานขวัญกำลังใจเท่านั้นพระองค์ยังทรงห่วงใยเกษตรกรไทยส่งมุ่งให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้โดยถูกหลักวิชาในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา50พรรษาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อประดิษฐานไว้ในสัญลักษณ์โครงการด้วยจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเหล่าเกษตรกรผู้เป็นประสงนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงทั้งโดยการบำรุงขวัญกำลังใจและโดยการพระราชทานคำแนะนำและวิทยาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยเหตุเช่นนี้จึงได้ทรงสถิตเสถียรในพระราชสถานะพระมิ่งขวัญเกษตรกรไทยตลอดมา

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้อังคารที่9มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนักเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเกิดเหตุคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนบุกเข้าโรงไฟฟ้าชีอมวนอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็วางระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ตำรวจหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของครูนักเรียนเช้านี้เมื่อเวลา 8.35 นาทีครับคนร้ายไม่ทราบกลุ่มลอบวางระเบิดรถยนต์ของตำรวจบริเวณริมถนนโรงเรียนบ้านปูไลหมู่ที่6ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาจุดเกิดเหตุห่างจากโรงเรียนประมาณ100เมตรส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์ราชการได้รับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจสังกัดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12นำกำลังเข้าออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในช่วงเช้าของการเปิดเรียนตามมาตรการคุ้มครองครูและสถานศึกษาเมื่อรถยนต์ของตำรวจขับมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ได้จุดชนวนระเบิดขึ้นทันทีแรงระเบิดส่งผลให้รถยนต์ของตำรวจพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3คนเป็นนายตำรวจ2นายและก็ประชาชนในพื้นที่อีก1คนในงานความมั่นคงจังหวัดยะลากลับก็มีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วทุกจุดเสี่ยงแล้วและเมื่อคืนนี้ในช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับได้เกิดเหตุระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่1บ้านมะพร้าวต้นเดียวอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเบื้องต้นนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกขณะเกิดเหตุครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าตามปกติก่อนที่กลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธปืนสงครามเดินออกมาจากพื้นที่ป่าด้านหลังโรงไฟฟ้าแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปภายในจากนั้นได้ข่มขู่และสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ก่อนลงมือวางระเบิดบริเวณจุดจ่ายไฟหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้อาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข418ปัตตานียะลาทั้ง2ช่องทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรโดยให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางรองในการสัญจรแทนขณะที่ภายในโรงไฟฟ้ายังคงถูกปิดเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการวางวัตถุระเบิดเพิ่มเติมไว้ภายในหรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางกระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะโดยตั้งเป้าค่ะทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำนะคะว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวนะคะว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะตั้งเป้าจะได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกต้องคำนึงถึงทุกข้อมูลทุกมิติความจำเป็นแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ก็ได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและเมื่อมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
0: และอีกหนึ่งโครงการในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็มีประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับชาวบ้านที่แล้วก็เป็นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจดูนะครับก็พบว่าออกมาจับจ่ายใช้ซื้อสิ่งของต่างๆในตลาดนัดกันอย่างคึกคักกันเดียวครับทำให้บรรยากาศต่างๆถือว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีที่ตลาดสุเหร่าองค์บริเวณหน้ามัสยิดกูวาติลอิสลามอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านในพื้นที่ครับทั้งชาวไทยและพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทยอยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักแม้จะต้องเร่งรีบเพราะว่าสภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ฝนกำลังจะตกเนี่ยนะครับแต่บรรยากาศส่วนใหญ่ก็ยังพบว่าประชาชนยังคงเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กับร้านค้าที่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีการเชิญชวนลูกค้าให้ใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาเพียง 40% ของราคานะครับยังชาวไทยมุสลิมท่านหนึ่งเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเมื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนจึงสามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ยากและในช่วงเวลาปกติจะซื้อสินค้าน้อยกว่านี้แต่เมื่อมีโครงการและมีร้านค้าที่ร่วมอยู่รายการนี้อยู่ใกล้บ้านเลยทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น
2: รู้สึกประหยัดขึ้นค่ะจากก็คือประหยัดมาครึ่งนึงก็ยังดีกว่าเราจ่ายเต็มจำนวนนะคะแล้วก็หนูก็เคยได้สิทธิ์มาแล้วก็คือแค่กดยืนยันรับสิทธิ์ก็คือไม่ได้ยุ่งยากก็จับจ่ายสินค้าได้มากขึ้น
0: ไปฟังทางฝั่งแม่ค้ากันบ้างนะครับอย่างท่านนี้เป็นแม่ค้าขายไก่สดบอกแบบนี้ครับว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสมักจะเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มราคาหลักร้อยเพิ่มมากขึ้นว่าจะเป็นปีกลางน่องไก่อกไก่แล้วก็สันในไก่ซึ่งปกติสินค้ากลุ่มนี้จะขายได้น้อยกว่าเนื่องจากจะมีราคาสูงกว่าไก่ในส่วนอื่น
3: เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นยอมรับว่ามันเยอะขึ้นเพราะว่าบางคนเขาก็แบบตังน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเขาก็ใช้แบบวันนี้เขาใช้ตังของเขาน้อยแต่ว่าใช้ตังของรัฐบาลเยอะเขาจะซื้อเยอะเพิ่มขึ้นบางคนใช้หมดเลยฉันว่าดีนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ลูกค้าอยากออกมาใช้เยอะถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้
1: คดีการกักตุนน้ำมันที่คลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการออกหมายเรียกนายสุรัตน์ซึ่งก็เป็นน้องชายของเสียตือคอสโมเขารับทราบข้อกล่าวหาทางดีไซน์ก็ชี้แจงนะคะเพราะว่าไปตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็พบว่าเป็นคนที่รับผลประโยชน์ตัวจริงของบริษัทค่ะที่ตรวจพบว่ามีการปลอมปนน้ำมันแต่ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธพร้อมกับจับตาวันศุกร์นี้ที่ดีเอสไอจะประชุมสรุปสำนวนคดีกักตุนน้ำมันทุกสำนวนค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของเสียตือคอสโมเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนกำหนดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษกรณีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัททริกเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองเพื่อจำหน่ายคดีนี้ค่ะแม้ว่านายสุรัตน์ไม่ได้มีชื่อปรากฏในโครงสร้างผู้บริหารอยู่เลยแต่ว่า DSI มีหลักฐานสำคัญก็คือเส้นทางการเงินที่โอนตรงเข้าบัญชีนิติบุคคลซึ่งชี้ว่านายสุรัตน์คือผู้บริหารแล้วก็รับผลประโยชน์ตัวจริงอยู่เบื้องหลังเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอส่งพยานหลักฐานเพื่อหักล้างในภายหลังคดีนี้ค่ะมีผู้ต้องหาแล้ว3รายคือบริษัททริเรียนปิโตรเทรดดิ้งในฐานะนิติบุคคลกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนของบริษัทและนายสุรัตน์ค่ะ
4: ในระบบการสอบสวนของเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะครับพนักงานสอบสวนก็จะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยมีพยานหลักฐานพอที่จะกล่าวหาหรือไม่ซึ่งในเคสเนี้ยก็มองแล้วว่ามีพฤติกรรมที่น่าจะร่วมกันกระทำความผิดกับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้2รายนะครับก็เลยเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งทางผู้ถูกกล่าวหาก็เข้ามาพบแล้วนะครับแล้วก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าเข้าลักษณะที่เป็นความผิดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานที่มองว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็เป็นกระบวนการสอบสวนทั่วไปตามปกติก็ปฏิเสธตามข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งไปนะครับว่าเป็นเรื่องของการร่วมกันในการที่จะปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกระทำการใดๆเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยไม่เป็นไปตามที่มีการประกาศกำหนดไว้นะครับ
5: อ้างว่าไม่ได้ทำ
4: ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิด
1: อกจากนี้นะคะ DSI ยังขยายผลเชิงรุกค่ะตรวจสอบใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน8ข้อสำคัญตามกฎหมายล่าสุดก็ออกหมายเรียกนิติบุคคลระดับมหาชนซึ่งก็

0: งกลั่นยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่11และ12มิถุนายนนี้ซึ่งยังไม่มีรายใดทำเรื่องขอเลื่อนนะคะสำหรับภาพรวมการดำเนินคดีกักตุนน้ำมันพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าวันศุกร์นี้ล่ะค่ะอธิบดี DSI จะได้ประชุมใหญ่คณะพนักงานสอบสวนทุกชุดเพื่อเร่งรัดแล้วก็ติดตามความคืบหน้าทุกสำนวนคดีโดยเฉพาะกรณีน้ำมันล่องหนกลางทะเลราชธานี60ล้านลิตรที่มีการตรวจสอบเที่ยวเรือต้องสงสัยถึง99เที่ยวเพื่อสรุปสำนวนสั่งฟ้องดำเนินคดีต่อไป
1: ทางด้านสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับขณะนี้กองทัพไทยยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องหากจำเป็นนะครับที่ต้องเกิดการปะทะกันขึ้นก็ขอให้มั่นใจว่ากองทัพนั้นมีความพร้อมในทุกด้านแต่ย้ำนะครับว่าการใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าในวันศุกร์นี้จะมีการหารือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นเอกภาพตามนโยบายของรัฐบาลทั้งการปิดด่านหรือการไม่เจรจาใดๆเนื่องจากกัมพูชาเลือกใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแทนที่จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างกันทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมสากลไทยไม่ใช่ฝ่ายรุกรานก่อนและจะไม่มีการยั่วยุจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดให้ประเทศชาติและคนไทยส่วนข่าวสารที่ปรากฏในหลายสื่อบางเรื่องนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องพลอากาศเอกประภาสยังให้ความมั่นใจอีกว่ากองทัพไทยนั้นมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านๆมาทางด้านของกำลังพลความได้เปรียบจากภูมิประเทศซึ่งอยู่ในจุดที่สูงกว่ากัมพูชาเกือบทุกจุดแต่ก็อาจมีเหตุการณ์ยั่วยุเกิดขึ้นที่นำไปสู่การยกระดับสถานการณ์แต่ก็ย้ำว่าการใช้กำลังนั้นจะเป็นทางเลือกสุดท้าย
2: ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรานึกภาพนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่ตีนเขาแต่ครั้งนี้เราอยู่ข้างบนแล้วเราอยู่ในภูมิประเทศที่ได้เปรียบทั้งหมดอันบางจุด2จุดเท่านั้นแหละที่อาจจะต้องมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเดิน745หรือบริเวณสัตว์ไร้สมซึ่งเราก็อยู่ในกระบวนการของพวกเราก็ขอให้มั่นใจว่าน้องๆทหารมีความพร้อมแล้วที่ยาวตั้ง700กว่า800กิโลมันก็ต้องมีบางจุดที่เกิดขึ้นอาจจะมีเหตุการณ์ไปแค่จุดเล็กๆเล็กๆแต่ว่าจุดในแนวรวมเนี่ยจะไม่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะมีแต่ถ้ามีแล้วเราก็พร้อมซัพพอร์ตเพราะน้องเขามีกฎการปะทะอยู่แล้วจากเบาเช่นมีทะเลาะก็คุยก่อนเจรจาก่อนแล้วก็มาเรื่อยๆมีการใช้อาวุธจากเบาไปหาหนักเขายิงหนึ่งเรายิงหนึ่งยิงสองแล้วจนสุดท้ายถ้ามันถึงจุดจริงๆแล้วอะเราพร้อมแต่เป็นหนทางสุดท้าย
0: ไปดูคดีทางยาเสพติดกันบ้าง นะคะตำรวจได้ส่วนที่กำลังจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติด2คนที่มีการลำเลียงยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก30กิโลกรัมค่ะลงพื้นที่ภาคใต้ขณะที่กำลังมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่ารับงานขนส่งยาเสพติดเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะตำรวจทางหลวง5นะคะจับกุมนายพลภูสินอายุ39ปีชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็นางสาวเวียงสวรรค์อายุ32ปีชาวสปป.ลาวนะคะพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน 1,373,800 เม็ดค่ะไอรวม30กิโลกรัมยึดรถยนต์ Toyota สีเทาหมายเลขทะเบียน9กไก่ยยักษ์667กรุงเทพรถยนต์ Honda สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่จอจาน4154พังงาจำนวน1คันรวมถึงโทรศัพท์อีกจำนวน3เครื่องโดยจับกุมได้นะคะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41กิโลเมตรที่157อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนการจับกุมตำรวจทางหลวงก็ได้รับแจ้งจากกองกำกับการ4กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดว่ามีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดลงภาคใต้แล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดกำลังรถสายตรวจตามจุดต่างๆจำนวน4คันจนกระทั่งไปพบรถเป้าหมาย2คันคันแรกเนี่ยเป็นรถยนต์ Honda สีดำเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตนก็พยายามที่จะขับหลบหนีแล้วก็ย้อนสอนเข้าไปจอดที่ร้านขายของฝากคนขับแล้วก็คนโดยสารก็หลบหนีนะคะพบยาเสพติดทั้งหมดส่วนอีกคันเป็นรถยนต์ Toyota สีเทามีสองสามีภรรยาเป็นผู้ขับแล้วก็นั่งโดยสารมาในรถเป็นลักษณะของรถนำทางค่ะนายพลภูสินผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนขับรถนำแล้วก็

0: สำรวจเส้นทางรับงานผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อยาเสพติดไปส่งทางภาคใต้ส่วนนางสาวเวียงสวรรค์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
1: ส่วนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเย็นวานนี้นะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรคเขตหนองคายครับก็สามารถสกัดจับผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายจับผู้ต้องหาได้3คนพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้5กระสอบรวมประมาณ 1,900,000 เม็ดก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาคีปราบปรามยาเสพติดสกัดจับผู้ต้องสงสัยจากพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬจนสามารถตรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนบนทางหลวงหมายเลข2009หมู่3ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทพร้อมของกลางคือไอซ์10กระสอบน้ำหนักประมาณ450กิโลกรัม
0: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันเมื่อวานนี้นะคะก็ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยบางส่วนต้องอพยพเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็รอรับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็นำคณะลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนแล้วก็จะเร่งคัดกรองกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยเคลื่อนที่เร็วจากศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายนิกรเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้ทางกระทรวงพม.ก็ส่งทีมลงพื้นที่ในทันทีเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบสวัสดิการรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่าทางพม.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการดูแลฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยในระยะยาวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง
2: วันนี้ผมก็มาลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะครับก็มีหลายคนที่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็มีหลายท่านทราบจากการลงพื้นที่เมื่อกี้นี้ก็ทราบว่ามีบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับการลงทะเบียนสิทธิที่สามารถดูแลได้จากกระทรวงพม.ท่านมอบท่านปลัดแล้วก็ทีมงานลงทะเบียนอาจจะมีบางส่วนที่เป็นอย่างเช่นผู้พิการนะครับก็ให้จัดการทำลงทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็จะได้รับสิทธิเลยนะครับ
0: นอกจากสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ทางกระทรวงพม.มอบแก่ผู้ประสบภัยแล้วนะคะยังมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 70,000 บาทพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วย
1: ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงนะครับเร่งดูแลผู้ป่วยและก็ผู้สูงอายุส่วนสาเหตุของต้นเพลิงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อติดตามสถานการณ์และก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยโดยจากการตรวจสอบพบว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบรวม70คนในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว43คนส่วนที่เหลือพักอาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราวพลตำรวจเอกกิตรัตน์ได้สั่งการให้ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้าดูแลผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงหลังยารักษาโรคได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมเร่งจัดหาเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นมาทดแทนโดยเร็วรวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากจุดที่เกิดเหตุได้ทัน ส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้นั้นขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานอย่างละเอียดเบื้องต้นนั้นพบว่ามีบ้านเรือนจำนวน 3-4 หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อค่ะ

0: ุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: อ๋อหนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูทิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าคุณครูนั้นได้สอนเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรไปแล้วจำได้ไหมเอ่ยทรัพยากรหมายถึงอะไรคะ
1: สิ่งแวดล้อม
0: หมายถึงอะไรนะคะ
1: สิ่งแวดล้อม
0: สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะคะเรียกว่าทรัพยากรซึ่งทรัพยากรแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1: 2
0: ประเภทประเภทที่1ที่เราเรียนไปแล้วคือทรัพยากรส่วนตัวนั่นเองนะคะยังจำได้ไหมคะว่าทรัพยากรส่วนตัวหมายถึงอะไรทรัพยากรส่วนตัวหมายถึงสิ่งที่เป็นของเราเป็นของส่วนตัวของเราใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนทรัพยากรประเภทที่2กันนะคะก็คือเรื่องทรัพยากรส่วนรวมนั่นเองค่ะทรัพยากรส่วนรวมนั้นหมายถึงอะไรนักเรียนบอกได้ไหมคะสามารถแบ่งกันใช้ได้
2: เล่นด้วยก
0: ัน
2: ได
0: ้สามารถเล่นด้วยกันได้ดูด้วยกันได้อ้าวยกตัวอย่างสีอะไร
2: ท
0: ี
2: ว
3: ี
2: ส
3: ัง
2: เกต
3: ไม่ใช
4: ่แอร์เป็นถนน
0: เป็นอะไรคะถนนโทรทัศน
1: ์
0: แอร์หรือเครื่องปรับอากาศโอ้ไฟฟ้านั่นเองค่ะหมดหรือยังโต๊ะเก้าอี้เครื่องเล่นหรือสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะพอแล้วพอแล้วค่ะสิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมาทั้งหมดเลยนะคะก็คือทรัพยากรส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศพัดลมกระดานโต๊ะเก้าอี้สนามเด็กเล่นเราสามารถใช้ด้วยกันได้แต่เราต้องช่วยกันดูแลรักษานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันในชั่วโมงนี้ก่อนว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างค่ะเมื่อนักเรียนเรียนกับเกี่ยวกับทรัพยากรส่วนรวมแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกทรัพยากรส่วนรวมที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าในชีวิตประจำวันนั้นนักเรียนใช้ทรัพยากรอะไรบ้างที่เป็นของส่วนรวมแล้วเราจะรักษาทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างไรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาทบทวนกันก่อนว่าทรัพยากรส่วนตัวนั้นหมายถึงอะไรทรัพยากรส่วนตัวนั้นหมายถึงสิ่งของที่นักเรียนนั้นเป็นเจ้าของนะคะและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองได้ยกตัวอย่างอย่างเช่น
2: เสื้อผ้า
0: ชุด
2: โทรศัพท์
3: ไอเทมส
0: อลินส
3: อ
0: สมุด
3: ไอแพด
0: อาหาร
2: ถ้วย
0: รองเท้ากระดาษอะไรนะคะ
2: ถ
0: ้วยหนังสือยางรบในบรรทัดดินสอนั่นคือทรัพยากรส่วนรวมใช่ไหมคะไม่ใช่นั่นคือทรัพยากรส่วนตัวนั่นเองนะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีทรัพยากรส่วนรวมเข้ามาด้วยคืออะไรเมื่อกี้อะใครบอกเอ่ยบอกว่าอะไรคะ
2: ทีว
0: ี
2: ท
0: ั
2: ศน์อ
0: ะไรนะโทรทัศน์โทรทัศน์ถ้าอยู่ที่บ้านเราก็จะเป็นทรัพยากร
2: ส่วนต
0: ัวแต่ถ้าโทรทัศน์นั้นมาอยู่ที่โรงเรียนเราใช้ร่วมกันก็จะเป็นทรัพยากรส่วนรวมนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูนะคะทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นคะมีอะไรบ้างที่เป็นทรัพยากรส่วนตัวคุณครู

0: ยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะก็เช่นแก้วน้ำแก้วน้ำเราใช้กับเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมคะถ้าเพื่อนไม่สบายเราไปใช้แก้วของเพื่อนเราก็จะไม่สบายไปด้วยเพราะฉะนั้นแก้วน้ำเป็นทรัพยากรส่วนตัวค่ะต่อไปอะไรเอาไว้แปรงฟันแปรงสีฟันเราใช้ร่วมกับเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นของส่วนตัวเราจะไม่ใช้ร่วมกับเพื่อนนั่นเองต่อไปอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์การเรียนสีดินสอยางลบไม้บรรทัดเป็นอุปกรณ์การเรียนของใครของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบมีดินสอยางลบไม้บรรทัดกบเหลาดินสอสีนะคะเป็นอุปกรณ์การเรียนที่เราจะต้องเตรียมมาทุกวันนะคะหมดหรือยังมีอะไรอีกรองเท้าใครใส่รองเท้าร่วมกับเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะสลับกันไหนคนละวันมีไหมไม่มีเพราะว่ารองเท้านั้นเป็นของส่วนตัวนะคะต่อไปแว่นตาแว่นตาเป็นของส่วนรวมหรือของส่วนตัวเป็นของส่วนตัวหมดหรือยังกระเป๋าเรายืมเพื่อนได้ไหมคะสลับกันใช้ไม่ได้เราต้องซื้อเป็นของตัวเองนะคะหมดหรือยังแมสเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรเป็นหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะเป็นของส่วนตัวหรือของส่วนรวมเราแบ่งให้เพื่อนใช้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: วันนี้เพื่อนลืมเอาหน้ากากอนามัยมาเอาให้เพื่อนยืมได้ไหมที่เราใส่อยู
1: ่
0: ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะ
1: นาฬ
0: ิกาข้อมือเป็นของส่วนรวมหรือของส่วนตั
1: ว
0: เป็นของส่วนตัวแบ่งให้เพื่อนใช้ทั้งห้องเลยได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นของนั้นจะต้องอยู่ที่เราเราจะไม่ให้เพื่อนนะคะเราจะไม่แบ่งให้เพื่อนใช้อ่ะต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปดูสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างนอกนักเรียนลองดูสิคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในภาพนี
1: ้
0: เห็นอะไรคะมีโรงเรียน
1: ม
0: ี
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้มีแม่น้ำมีอะไรอีกสนามฟุตบอลก็คือสนามกีฬาใช่ไหมคะมีสวนสาธารณะมีเกษตรตำบลมีโรงพยาบาลแล้วก็มีบ้านของฉันน่ะคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตว่าในภาพนี้นั้นมีทรัพยากรอะไรบ้างระหว่างเดินทางนะคะจากที่บ้านจนไปถึงโรงเรียนนะคะนักเรียนเจอทรัพยากรอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งลองบอกสิว่าในนี้มีทรัพยากรอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลกลุ่มที่สอง
2: สวนสาธารณะ
0: สวนสาธารณะกลุ่มที่สาม
3: สนามบ้าน
4: สนามบ้าน
5: บ้านบ้าน
0: นี่ใช่ไหมคะสนามกีฬากลุ่มที่สี
6: ่
0: บ้านกลุ่มที่5
7: โรงเร
0: ีย
7: น
0: เรามาดูซิว่าเราผ่านอะไรบ้างและเราพบเจออะไรบ้างเราเริ่มจากที่บ้านก่อนสมมุติว่าเป็นบ้านของนักเรียนผ่านอะไรบ้างก็จะเจอสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมก็คืออะไรคะ
8: ต
0: ้
8: นไม
0: ้มีอะไรอีกน้ำใช่ไหมคะแม่น้ำเจออะไรอีกโรงพยาบาลต่อไปเจออะไรคะเกษตรตำบลหมดหรือยังไปผ่านทางนู้นเลยสวนสาธารณะนะคะไปผ่านสนามฟุตบอลหรือสนามกีฬานะคะแล้วก็มาถึงโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะเราผ่านหลายจุดเลยแล้วก็ผ่านสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายเลยทั้งหมดนี้คือทรัพยากรนั่นเองค่ะคุณครูมีคำถามถามว่า ทรัพยา

0: รรอบตัวที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างทรัพยากรรอบตัวที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: รองเท
0: ้
1: าร
0: องเท้านักเรียนนะคะสมุดกลุ่มที่สาม
2: ต้นไม
0: ้ต้นไม้กลุ่มที่สี
3: ่
0: โรงเรียนกลุ่มที่ห้าแม่น้ำใช่ไหมคะอ่ะทรัพยากรรอบตัวที่เรียนพบในชีวิตประจำวันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นต้นไม้แม่น้ำอุปกรณ์การเรียนโต๊ะเรียนเก้าอี้นะคะหรือสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนของเรานั่นก็คือทรัพยากรนั่นเองค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะอย่างเช่นสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นนั้นเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ไหมคะ
4: ม
0: ีประโยชน์อย่างไร
5: เอาไว้เด็กเล่น
0: เอาไว้ทำอะไรคะ
5: เอาไว
0: ้
5: เด็กเล่น
0: เอาไว้ให้เราไปเล่นใช่ไหมคะไปเล่นเครื่องเล่นไปวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเด็กๆชอบไหมคะ
6: ชอบ
0: มากเลยซึ่งมีประโยชน์กับเด็กๆอย่างมากเลยนะคะที่โรงเรียนเรามีหรือเปล่าม ีที่โรงเรียนเราก็มีนักเรียนไปเล่นมาหรือยัง ยังเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเวลาเลิกเรียนนะคะต่อไปโต๊ะเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้มีประโยชน์ไหมคะ
6: ม
0: ีเพราะฉะนั้นทรัพยากรในภาพมีประโยชน์อย่างไรเก้าอี้มีไว้ทำอะไร
6: เอาไว
0: ้
6: น
0: ั่งโต๊ะมีไว้ทำอะไร
6: เอาไว
0: ้วางหนังสือให้เราได้เขียนแล้วก็ทำการบ้านนั่นเองค่ะต่อไปสวนสาธารณะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะ
6: ม
0: ีไหมทรัพยากรในภาพนี้มีประโยชน์อย่างไร
7: เอาไว
0: ้
7: เล
0: ่
7: น
0: ได
7: ้
0: ออกกำลังกายได้ไหมคะได้นะคะเวลาเราไม่ได้ทำงานหรือเลิกเรียนเราก็สามารถไปเดินพักผ่อนที่สวนสาธารณะได้นั่นเองค่ะหรือสามารถไปวิ่งออกกำลังกายได้อีกด้วยหรือไปทำกิจกรรมกับครอบครัวไปนั่งทานอาหารไปปิกนิกกันก็ได้นะคะแสดงว่าสวนสาธารณะนี้มีประโยชน์หรือไม
6: ่
0: มีไหมคะ
6: ม
0: ีประโยชน์ค่ะต่อไปค่ะเป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลนี้มีประโยชน์อย่างไร
8: เอาไว
0: ้เตะบอลเอาไว้เล่นกีฬา
8: เอา
0: ไว้เล่นกีฬาเตะบอลไหนใครชอบเตะบอลบ้างใครชอบกีฬาฟุตบอลโหเอามือลงเด็กๆผู้หญิงก็ชอบเตะบอลเหมือนกันใช่ไหมคะผู้ชายก็ชอบเหมือนกันผู้ชายก็ชอบเตะบอลผู้หญิงก็ชอบเตะบอลเพราะว่าเป็นกีฬาที่สามารถเล่นร่วมกันได้นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยก็คือแอร์หรือเครื่องปรับอากาศโอ้ยมีประโยชน์ไหมคะ
9: มีประโยชน์มาก
0: มีประโยชน์มากเลยมีไว้ทำอะไรเอาไว้ทำความเย็นใช่ไหมคะยิ่งในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเด็กๆจะชอบมากเลยชอบเข้าไปตากแอร์ใช่ไหมคะเพราะว่ามีอากาศเย็นนั่นเองคำถามในโรงเรียนในโรงเรียนของเรานะคะมีทรัพยากรใดบ้างในโรงเรียนของเราม ีทรัพยากรใดบ้างอาทีละกลุ่มอ่ะกลุ่มที่หนึ่งมีโทรทัศน์มีอะไรคะ
11: ม
0: ี
11: ต
0: ้
11: นไม
0: ้ไอดีมีอะไรคะมี
11: หน
0: ัง
11: ส
0: ือ กลุ่มที่สองในโรงเรียนของเรามีทรัพยากรอะไรบ้างสนามเด็กเล่นมีอะไรคะมีโต๊ะสนามบอลมาหรือยังกลุ่มที่สาม
12: สนามเด
0: ็กเล่นเพื่อนตอบไปแล้วต้นไม
13: ้
0: พื้นดินหมดยังกลุ่มที่4มีอะไรนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกระเป๋า

0: คุณครู
1: กล้องกล้อง
0: ทราย
1: กล้องกล้องวงจรปิด
0: กล้องวงจรปิด
1: แอร
0: ์หรือเครื่องปรับอากาศอะไรนะคะ
1: ผ้าม
0: ่านอ่ะทรัพยากรที่เรียนพบเจอในโรงเรียนของเรามีอยู่เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เรียกว่าทรัพยากรเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเรานั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูนะคะตัวอย่างกระเป๋านักเรียนสามารถพบได้ที่ไหน
1: ในโรงเรียน
0: ในโรงเรียนใช่ไหมคะเวลาเรามาโรงเรียนเราจะสะพายกระเป๋ามาโรงเรียนนะคะหรือห้องเรียนนักเรียนเจอห้องเรียนไหมคะ
1: เจอ
0: ค่ะเจอห้องเรียนก็คือทรัพยากรที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะคะยังไม่หมดมีอะไรอีกสนามฟุตบอลนะคะเอาไว้ออกกำลังกายหรือไปเล่นกีฬาฟุตบอลนะคะและอะไรขวดน้ำเราจับทรัพยากรนี้ในโรงเรียนของเรานะคะนักเรียนชอบไหมคะทรัพยากรเหล่านี
1: ้
0: เราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้เช่นกระเป๋าเราใช้ประโยชน์อย่างไรเอาไว้ใส่อุปกรณ์การเรียนเอาไว้ใส่การบ้าน
1: เอาไว
0: ้ใส่ของได้ห้องเรียนของเราเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์อย่างไรเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้นั่งเรียนหนังสือนั่นเองนะคะสนามฟุตบอลมีประโยชน์ไหมคะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เตะบอลและขวดน้ำเอาไว้ใส่น้ำดื่มใช่ไหมคะเวลาเราหิวน้ำเราก็สามารถเอาขวดน้ำเนี่ยไปกดน้ำแล้วมาดื่มได้สรุปว่าทรัพยากรเหล่านี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์และอยู่ในโรงเรียนของเราหรือนักเรียนสามารถพบเห็นได้ในโรงเรียนของเรานั่นเองเรามาดูความหมายของทรัพยากรอีกครั้งหนึ่งนะคะทรัพยากรนั้นหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับใครให้กับ
1: ต
0: ั
1: วมน
0: ุ
1: ษย
0: ์เองนะคะเราสะดวกสบายที่ได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูบอกว่าแบ่งเป็นกี่ประเภท
1: 2ประเภท
0: 2หรือ3 3หรือ1
1: 2
0: ประเภทประเภทแรกคือทรัพยากรส่วนตัวนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับทรัพยากรส่วนตัวและประเภทที่2ก็คือ
1: ทร
0: ัพยากรส่วนรวมค่ะทรัพยากรส่วนตัวนะคะก็คือสิ่งของที่นักเรียนเป็นเจ้าของและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองได้อย่างเช่นดินสอกระดาษเสื้อผ้าและอาหารค่ะอย่างเช่
1: น
0: แปรงสีฟันนะคะเป็นทรัพยากรส่วนตัวรองเท้าเป็นทรัพยากรส่วนตัวเสื้อผ้าเป็นทรัพยากรส่วนตัว
1: กระเป
0: ๋าเป็นทรัพยากรส่วนตัวแว่นตาเป็นทรัพยากรส่วนตัวและ
1: อาหาร
0: นะคะเป็นทรัพยากรส่วนตัวค่ะและต่อไปค่ะทรัพยากรส่วนรวมนะคะที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ต้องช่วยกันดูแลรักษานั่นเองทรัพยากรส่วนรวมคือสิ่งของต่างๆที่เป็นของสาธารณะนะคะทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนของเราสามารถเล่นร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้หรือว่าเป็นของอีคิวคนเดียวเลย
1: อ
0: ีคิวห้าคนอื่นเล่นได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นของส่วนรวมเป็นของนักเรียนทุกคนนะคะถนนคุณครูใช้คนเดียวได้ไหมคุณครูใช้คุณหนูใช้คนเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่า เป็นของส่วนรวมสะพาน ID ใช้คนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมคะทำไมคะเพราะว่าสะพานเป็นของส่วนรวมนะคะต้องใช้ร่วมกันสวนสาธารณะสวนสาธารณะคุณครูใช้คนเดียวได้ไหมคะคุณครูไม่ให้นักเรียนไปได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะสวนสาธารณะเป็นของส่วนรวมนะคะนักเรียนทุกคนหรือคนอื่นทุกคนเนี่ยสามารถไปใช้สวนสาธารณะได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าทรัพยากรในโรงเรียนก็จะเจออุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬาเราเล่นคนเดียวได้ไหมไม่ให้คนอื่นมาเล่นแล้วได้ไหมไม่ได้นะคะอุปกรณ์กีฬาต้องแบ่งกันเล่นแบ่งกันใช้ค่ะอะไรคะอ่างล้างมือเป็นของใคร
1: ของ
0: พวกเราทุกคนนะคะเป็นของส่วนรวมตู้กดน้ำนะคะตู้กดน้ำเป็นของใคร
1: ของ
0: พวกเราทุกคนอะไรคะ
1: กระดาน
0: กระดานเป็นของใครของคุณครูหรือเปล่าเป็นของใครคะ
1: ของ
0: พวกเราทุกคนนะคะและสนามเด็กเล่นเป็นของคุณครูคนเดียวเลยเป็นของอีคิวคนเดียวเป็นของดาวิกาคนเดียวเป็นของบิ๊กคนเดียวไม่ใช่แต่ว่าสนามเด็กเล่นเป็นของนักเรียนทุกคนเลยที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเราสามารถไปเล่นได้นะคะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆได้เล่นด้วยเพราะว่าเป็นทรัพยากรส่วนรวมค่ะทดสอบความเข้าใจนะคะเป็นกิจกรรมทดสอบความเข้าใจให้นักเรียนพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมโดยคุณครูมีภาพให้นี่เป็นภาพอะไรปีนสอยังลบมีสมุดด้วยปีนสอยังลบสมุดเขาเรียกว่าอะไรคะอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมใครคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนตัวยกมือเอามือลงใครคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนรวมยกมือไม่มีใครยกเลยแสดงว่าข้อที่ถูกจะต้องเป็นอะไรทรัพยากรส่วนตัวนะคะอุปกรณ์การเรียนดินสอยางรบสมุดไม้บรรทัดเป็นอุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนตัวค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรนะเป็นภาพอะไรนะสวนสาธารณะสวนสาธารณะเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมใครคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนตัวยกมือเอามือลงมีกี่คนมี2คนใครคิดว่าสวนสาธารณะเป็นทรัพยากรส่วนรวมยกมือเอามือลงมีนักเรียนยกทรัพยากรส่วนรวมมากกว่าแสดงว่าสวนสาธารณะนั้นเป็นทรัพยากรส่วนรวมนะคะ เราสามารถใช้สวนสาธารณะรวมกันได้นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งภาพค่ะสนามเด็กเล่นนั่นเองเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมใครคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนตัวยกมือมีกี่คนคุณหนูคนเดียวเองเหรออ่ะใครคิดว่าเป็นทรัพยากรส่วนรวมยกมือนี่ไงมีคนยกเป็นเพื่อนคุณหนูแล้วเอามือลงแสดงว่าสนามเด็กเล่นนั้นเป็นทรัพยากรส่วนรวมเราสามารถเล่นด้วยกันได้นะคะในสนามเด็กเล่นเล่นด้วยกันได้แต่ต้องช่วยกันรักษาไม่ให้เครื่องเล่นของเรานั้นพังหรือเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภายในโรงเรียนของเรานะคะจะมีสิ่งของต่างๆที่ใช้ร่วมกันได้นะคะหรือเช่นพัดลม พัดลมเราสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้
0: ใช้ร่วมกัน

0: ได้นะคะเครื่องปรับอากาศใช้ร่วมกันได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไฟฟ้าเราสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้
0: โต๊ะเรียนใช้ร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ตู้กดน้ำใช้ร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อะไรอีกที่ใช้ร่วมกันได้อ่ะลองคิดก่อนพัดลมไปแล้วสนามเด็กเล่นใช้ร่วมกันได้ไหมได้กระดานพัดลมไปแล้วนาฬิกาแบบแขวนเราก็สามารถใช้ร่วมกันได้โต๊ะเก้าอี้หมดหรือยังหมดหรือยังคะอ้าวไฟฟ้าห้องน้ำห้องน้ำใช้ร่วมกันได้ไหมคะใช้ร่วมกันได้อ้าวพอแล้วพอแล้วค่ะนั่นคือทรัพยากรที่อยู่ในโรงเรียนของเราซึ่งเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะต่อไปคำถามวันนี้ทรัพยากรส่วนรวมที่นักเรียนใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างนอกเหนือจากเครื่องปรับอากาศพัดลมโต๊ะเก้าอี้มีอะไรบ้างอะไรนะคะคอมพิวเตอร์ใช้ได้ขอเป็นอย่างอื่นบ้างขอเป็นคำตอบอย่างอื่นบ้างที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้ห้องน้ำสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นสนามฟุตบอลสวนน้ำถนนโรงพยาบาลเก่งมากเลยรถรับส่งได้เหมือนกันนะคะพอแล้วนะคะนั่นคือทรัพยากรส่วนรวมที่นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ด้วยกันได้นะคะซึ่งเป็นทรัพยากรในชีวิตประจำวันที่นักเรียนนั้นพบเจอหรือพบเห็นตัวอย่างทรัพยากรส่วนรวมนะคะเช่นอะไรคะโทรทัศน์นะคะ
1: ห้องน้ำ
0: นะคะนี่คือทรัพยากรส่วนรวมนะคะที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้หมดหรือยังอะไรคะอ่างล้างมือ
1: ที่กดน้ำ
0: ตู้กดน้ำหมดหรือยังนี่เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะต่อไปสะพานนะคะถนนค่ะเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอาคารเรียนอาคารเรียนนะคะอะไรคะสนามฟุตบอลนะคะเป็นทรัพยากรที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้ต่อไปค่ะมีอะไรอีกว้าวสนามเด็กเล่นใช้ร่วมกันได้ไหมคะได้อันนี้อะไรให้แสงสว่างให้แสงสว่างเขาเรียกว่าไฟฟ้านะคะไฟฟ้าในห้องเรียนนะคะเราสามารถใช้ร่วมกันได้ต่อไปค่ะการใช้ทรัพยากรส่วนรวมนะคะต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและควรใช้อย่างระมัดระวังเมื่อเรามีทรัพยากรใช้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและควรใช้อย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรส่วนตัวเช่นดินสอเราซื้อมาแท่งยาวมากเลยแล้วเราก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเกิดประโยชน์ไหมคะ
1: ไม่เกิด
0: เราต้องใช้อย่างไรคะ
1: ใช้
0: ให้หมดแท่งพยายามอย่าให้ดินสอหายเพราะว่าดินสอ1แท่งใช้ได้นานไหมใช้ได้นานแสดงว่าเกิด

0: ประโยชน์หรือยังเกิดประโยชน์หรือยังเราใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าแล้วถ้าเราไม่ทำดินสอหายหรือสมมติว่าเราไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วเราก็เล่นอย่างรุนแรงจนเครื่องเล่นหักแสดงว่าเราไม่ช่วยกันดูแลทรัพยากรส่วนรวมแล้วเราใช้จนเกิดประโยชน์หรือยังใช้คุ้มค่าหรือยังยังไม่คุ้มค่าเลยเพื่อนคนอื่นได้เล่นหรือยังคะยังเพราะว่าเรานั้นเล่นจนพังไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ทรัพยากรยังไงให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมทบทวนซึ่งนักเรียนเนี่ยเคยเล่นมาแล้ววันนี้จะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะให้นักเรียนจำแนกทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณครูจะมีบัตรคำให้นะคะแจกให้กับนักเรียนก็จะมีดังนี้ค่ะ1เป็นภาพอะไร
1: อาก
0: าศ2
1: รถ
0: ยนต์3
1: ทะเล
0: 4
1: ท
0: ้5พื้นดิน6
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: 7แม่น้ำและ8บ้านนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นจำแนกนะคะเกี่ยวกับทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเดี๋ยวครูจะเดินไปแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนจะจำได้ไหมเอ่ยได้หรือยังคะมีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ค่ะครบหมดแล้วเด็กๆนะคะจำแนกภาพได้เลยทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างตรงนั้น
1: เสร
0: ็
1: จแล
0: ้
1: ว
0: เสร็จแล้ว
1: อันไหนเป็นควันควันอ่ะ
0: ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะภาพไหนคะภาพไหนนี่ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรียบร้อยแล้วกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือเอามือลงนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าที่นักเรียนจำแนกนั้นถูกต้องหรือไม่ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้างและทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างให้นักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยนะเด็กๆสามารถจำแนกได้ด้วยแต่ว่าจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตรวจกันค่ะนักเรียนมาตรวจความถูกต้องกันเลยนะคะว่านักเรียนนั้นจำแนกบัตรภาพได้หรือเปล่าค่ะทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะไปดูกันเลยมีอะไรคะอากาศทะเลพื้นดิน
1: แม
0: ่น้ำถูกต้องไหมคะเด็กๆจำแนกถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างให้นักเรียนตรวจไปด้วยนะคะมีอะไรคะ
1: โรงเรียน
0: มีโต๊ะโรงเรียน
1: รถ
0: ยนต์ และบ้านเรือนนะคะเด็กๆจำแนกถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนปลายทางนะคะจำแนกบัตรถูกต้องไหมคะถูกต้องทั้งหมดเลยหรือเปล่าปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปค่ะเราจะมาทำใบงานกันตอนนี้ให้เด็กๆนั้นเก็บบัตรภาพให้เรียบร้อยเก็บบัตรภาพบนโต๊ะให้เรียบร้อยแล้ววางไว้ตรงกลางโต๊ะเราเองเลยเดี๋ยวเราจะไปทำใบงานกันนะคะเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะคะให้หยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะชุดกิจกรรมเล่มสีอะไรเล่มสีอะไรคะเล่มสีฟ้านั้นหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะคะหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยในวันนี้เราจะมาทำใบงานกันนะคะซึ่งเป็นใบงานที่7ซึ่งเป็นใบงานที่7นะคะเรื่องจำแนกทรัพยากรให้เด็กๆนั้นเปิดไปหน้าที่8ค่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่8นะคะเปิดไปหน้าที่8เลยเจอหรือยังคะใครยังหาไม่เจออ่ะใครยังไม่เจอยกมือ
2: คุณหนูครับยังค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเปิดหน้านี้ทุกคนเปิดเจอหมดแล้วตอนนี้ให้เด็กๆฟังคุณครูนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพร้อมที่จะฟังหรือยังคะตอนนี้เก็บบัตรภาพได้แล้วเราจะไม่ใช้บัตรภาพแล้วนะคะไปฟังคำชี้แจงของนักเรียนกันก่อนนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำใบงานที่7เรื่องจำแนกทรัพยากรนะคะคำชี้แจงของครูไปทางก็คือคุณครูช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะและอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้เลยค่ะใบงานของนักเรียนดูนะคะใบงานของนักเรียนจะมีภาพทรัพยากรเห็นไหมคะมีอะไรบ้างภาพแรกเลยเอาไว้แปรงฟันคืออะไรคะแปรงสีฟันต่อไปเอาไว้เขียนหนังสือได้ดินสอต่อไปขวดน้ำต่อไปสนามเด็กเล่นต่อไปเสื้อผ้าสะพานกระเป๋าห้องสมุดคุณครูจะให้ทำอะไรนะฟังนะคะคุณครูจะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบทรัพยากรที่เป็นของส่วนตัววงกลมล้อมรอบทรัพยากรส่วนตัววงกลมนะคะแล้วภาพที่เหลือล่ะภาพที่เหลือให้นักเรียนทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมให้นักเรียนทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะฟังคุณครูอีกครั้งค่ะคุณครูให้นักเรียนทำอะไรวงกลมล้อมรอบทรัพยากรส่วนตัวภาพไหนเป็นทรัพยากรส่วนตัวให้นักเรียนวงกลมภาพไหนที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมให้นักเรียนทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพนั้นที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะ กลม

0: วงกลมข้อความไปด้วยเสร็จแล้ว
1: ว
0: งกลมรูปภาพที่เป็นทรัพยากรส่วนตัวและถูกแล้วค่ะและทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมเป็นทรัพยากรส่วนตัวก็ทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยม

0: อมทำสี่เหลี่ยมเด็กๆเรียบร้อยหรือยังนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะถ้ายังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนั่งยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอากลับไปทำเป็นการบ้านแต่ก่อนอื่นเรามาตรวจดูก่อนว่านักเรียนนั้นวงถูกต้องหรือเปล่านะคะไปดูเฉลยกันนักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนนักเรียนปลายทางนะคะตรวจคำตอบไปพร้อมกับคุณครูได้เลยเรามาดูนะคะคุณครูมีภาพทรัพยากรให้เป็นทรัพยากรส่วนตัวและทรัพยากรส่วนรวมถ้าเป็นทรัพยากรส่วนตัวคุณครูให้ทำอะไรคะวงกลมแต่ถ้าเป็นทรัพยากรส่วนรวมให้ทำอะไรทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ่ะไปดูค่ะภาพแรกแปรงสีฟันเป็นทรัพยากรส่วนตัวให้นักเรียนวงกลมไปเลยถูกหรือยังต่อไปดินสอเป็นทรัพยากรส่วนตัวให้วงกลมขวดน้ำเป็นทรัพยากรส่วนตัวเสื้อผ้าเป็นทรัพยากรส่วนตัวกระเป๋าเป็นทรัพยากรส่วนตัวนะคะทำเครื่องหมายวงกลมและต่อไปหนังสือในห้องสมุดเป็นทรัพยากรส่วนรวมทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสนามเด็กเล่นเป็นทรัพยากรส่วนรวมและสุดท้ายสะพานนะคะเป็นทรัพยากรส่วนรวมนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะตอนนี้เด็กๆเก็บใบงานของตนเองนะคะเก็บให้เรียบร้อยแล้วนำไปทำเป็นการบ้านค่ะเพราะเราจะมาสรุปบทเรียนกันแล้ววันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปเรียนเรื่องอะไรคะทรัพยากรส่วนรวมนั่นเองค่ะทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันในวันนี้ที่เราได้เรียนก็คือทรัพยากรส่วนรวมทรัพยากรส่วนรวมคือสิ่งของต่างๆที่เป็นของสาธารณะทุกๆคนสามารถใช้ร่วมกันได้ยกตัวอย่างนะคะเช่นสนามเด็กเล่นเราสามารถใช้ร่วมกันได้ถนนสะพานและสวนสาธารณะนั่นเองค่ะนี่ก็คือทรัพยากรส่วนรวมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่8เรื่องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองค่ะในวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม่มี
0: หรอคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่เรียนในวันนี้ด้วยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะทรัพยากรส่วนรวมนั่นเองค่ะนักเรียนไปทางก็อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ด้วยถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถยกมือถามกับคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูหนูขอลาเด็กๆไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.c.th

0: าพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
1: เข้าไปในบ้านพระราชานั่นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
2: ดีใจมากรู้สึกแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนก็เป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่

0: กำลังกายกำลังใจงานงาน
1: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือว่าคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆ

่ได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบซึ่งการเปรียบเทียบเด็กๆเรียนไปแล้วหรือยังเอ่ยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับจากครั้งที่แล้วเนาะเปรียบเทียบจำนวน1ถึง5ใช่ไหมครับโหไม่

0: สิ่งของหรือจำนวนของกลุ่มใดทำไมครับค่ามากกว่าหรือมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับตอนนี้เด็กๆเรียนจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวความรู้วันนี้ก็จะทำไมครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะครับอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกับคุณครูแม็กนะครับอ่านตามเลยนะครับลูกการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับการเปรียบเทียบจำนวน
1: การเปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย
1: บจำนวน
0: 1ถึง10และ0
1: 1ถ
0: ึ
1: ง
0: 10
1: และ
0: 0
1: 1ถึง
0: 10
1: และ
0: 0เอาละครับวันนี้เนาะเปรียบเทียบจำนวนเหมือนที่ครูแม็กบอกไป1ถึง10และอะไรลูกและ0นะครับวันนี้จำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเด็กๆทำไมครับตอนนี้ไม่ว่าจะนับแสดงจำนวนบอกจำนวนแบบฉับพลันหรือทำไมครับโอ้โหเขียนจำนวนได้ตั้งแต่ทำไมครับ1ถึง10แล้วก็0นะครับตอนนี้เรียนรู้กันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเพิ่มเติมต่อเอาละครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้ต้องได้ความรู้อะไรมาดูที่จุดประสงค์กันเลยก็คือทำไมครับเด็กๆต้องเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกินอะไรครับไม่เกิน10วันนี้กี่จำนวนเอ่ยกี่จำนวน2จำนวนนะครับวันนี้เราก็จะเปรียบเทียบจำนวนเนาะเด็กๆต้องบอกให้ได้นั่นเองนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่ทำไมครับจะไปเริ่มเรียนการทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงนะครับในการเรียนของเราหน่อยยังทำไมครับจดจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยโอ้ยไม่ได้ยินเลยจดจำกันได้อยู่ไหมครับโอ้เยี่ยมมากครับเด็กๆครับเอาละครับเดี๋ยวทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะครับทบทวนข้อตกลงในการเรียนนะครับของคุณครูแม็กไปพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณครูแม็กนับให้เนาะ1 2 3 2ตา2หู
1: 3
0: สมอง
1: คิด
0: มี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละครับคราวนี้หลายคนตื่นตัวเรียบร้อยนะครับทบทวนข้อตกลงแล้วสองตาต้องทำไมครับตั้งใจดูแล้วนะครับสองหูก็ต้องฟังเนาะสมองก็ต้องคิดแต่ต้องมีอะไรครับ
1: ม
0: ีสติเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิเพื่อทำไมครับเรียกสตินะครับให้กับตัวเองหน่อยนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจัดเตรียมท่านั่งนะครับเพื่อนั่งสมาธินะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนสักครู่นะครับพร้อมนะให้เด็กๆนั่งตัวตรงครับตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสิตั้งสติให้ดี

เอาละครับเด็กๆครับให้เด็กๆค่อยๆ คลายมือที่ผสานกันออกนะครับแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับหลังจากให้เด็กๆทำไมครับหันมาที่คุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็ได้นำผลงานเดิมนะครับของเด็กๆที่ทำไปจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นบัตรแสดงจำนวนอะไรนะครับลูกบัตรแสดงจำนวนจำนวนนับหรือบัตรแสดงจำนวนจุดใช่ไหมครับครั้งที่แล้วที่เราทำกันไปใช่ไหมดังนั้นบัตรแสดงจำนวนจุดนะครับมองปุ๊บตอบปั๊บได้ไหมครับบัตรนี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่เอ่ยครับอุ้ยไม่ได้ยินเลยเท่าไหร่ครับอุ้ยใบแรก6ใบที่2แล้วครับใบที่2ก็6มองปุ๊บใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับอันนี้คุณครูแม็กนับทวนให้เพื่อเป็นการตรวจสอบคำถามมีอยู่ว่าบัตรแสดงจำนวนจุด2ใบนี้มีจำนวนจุดเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเด็กๆนับทำไมครับบอกจำนวนแล้วเนาะอันนี้มี6จุดอันนี้ก็มี6จุดแบบนี้เห็นไหมครับบัตรแสดงจำนวนจุดมีจำนวนจุดที่เท่ากันดังนั้นครั้งที่แล้วในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบใช่ไหมคุณครูแม็กจะให้เด็กๆทำไมครับโยงเส้นทำไมนะจับคู่แบบ1ต่อ1เนาะซึ่งอันนี้นะครับเป็นบัตรแสดงจำนวนจุดเนาะเด็กๆก็จะทำไมครับอาจจะโยงยากสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นบัตรคนละใบนะครับเราก็จะทำไมครับนับจำนวนเห็นไหมครับใช้ในเรื่องของการนับจำนวนแล้วนำมาเปรียบเทียบกันก็ได้คราวนี้ถ้าคุณครูแม็กเปลี่ยนบัตรแสดงจำนวนจุดบ้างเอาละครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำไมครับลองเปรียบเทียบหน่อยว่าเอ๊ะจำนวนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กเปลี่ยนบัตรแสดงจำนวนจุดนะครับเอ๊ะเท่าไหร่นะอุ้ยมองปุ๊บปั๊บเลยเหรอครับเท่าไหร่เอ่ยครับนี่เลยครับกี่จุดนะ9จุดงั้นบัตรนี้แสดงจำนวน9จุดเห็นไหมครับเนาะนับได้ทันทีเลยตรวจสอบหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9เห็นไหมครับมีจำนวนจุดทั้งหมด9จุดนั้นต้องฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเห็นไหมครับอยากที่จะทำไมครับมองปุ๊บตอบปั๊บต้องฝึกฝนนั่นเองนะครับเอาละครับบัตรแสดงจำนวนจุดนี้มี6จุดบัตรแสดงจำนวนจุดนี้มี9จุดคำถามครูแม็กนะครับบัตรแสดงจำนวนจุดทั้ง2ใบนี้นะครับมีจำนวนจุดเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับโอ้ยมองตอบทันทีเลยใช่ไหมครับไม่เท่ากันดังนั้นถ้าไม่เท่ากันต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าเอ๊6เป็นอย่างไรกับ9นะ6ทำไมครับน้อยกว่า9หรือ9 9ทำไมนะ9มากกว่า6อันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบเห็นไหมครับก่อนอื่นเลยต้องดูว่าเอ๊ะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเมื่อทำไมครับไม่เท่ากันเราก็ต้องเปรียบเทียบต่อให้ได้ว่าทำไมครับกลุ่มใดมีจำนวนมากกว่ากลุ่มใดมีจำนวนน้อยกว่านั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับในสไลด์เลยครับเด็กๆครับต่อไปนะครับเปรียบเทียบไปแล้วนับจำนวนนิดนึงมองปุ๊บจะตอบปั๊บได้เลยไหมครับเนี่ยมีวัวทั้งหมดกี่ตัวโอ้โหมองปุ๊บตอบปั๊บถ้าค่อยๆนับนะครับตรวจสอบ

0: ดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10มีวัวทั้งหมด10ตัวครับอันนี้เด็กๆก็อาจจะใช้ความรู้เดิมเห็นไหมครับอาจจะในเรื่องของการบอกจำนวนแบบฉับพลันนั้นเด็กๆก็อาจจะใช้ทักษะนะครับหรือบางคนที่ยังนับไม่คล่องเด็กๆก็ค่อยๆเริ่มนับตั้งแต่อะไรครับ1แล้วก็ฟังที่เสียงสุดท้ายว่าลงที่เท่าไหร่ก็จะแสดงจำนวนของสิ่งของหรือทำไมครับแสดงจำนวนภาพเหล่านั้นนั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อเอ๊ะตัวอะไรนะผีเสื้อมีกี่ตัวเนี่ยเอาละพอทำไมครับวางไม่เป็นระเบียบอ้าวลองนับตรวจสอบนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมครับเสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีผีเสื้อทั้งหมด10ตัวดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าทั้ง2ภาพมีความแตกต่างกันนั้นถ้าภาพที่วางเป็นระเบียบเด็กๆจะบอกจำนวนได้ง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่ามองปุ๊บตอบปั๊บดังนั้นถ้าภาพวางสเปะสปะวางไม่เป็นบรรทัดเป็นแถวเห็นไหมครับเราก็จะบอกจำนวนได้ยากต้องใช้การนับนั่นเองนั้นในเรื่องของทำไมครับการจัดวางให้เป็นระเบียบก็มีผลต่อการทำไมครับนับจำนวนนั่นเองนะครับก็จะช่วยลดความผิดพลาดได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับไปดูกันต่อมีภาพ2กลุ่มมีอะไรกับอะไรนะขวดนมกับอะไรครับเด็กๆเลยเอ๊มองเด็กๆมองจากภาพถ้าเปรียบเทียบกันเด็กๆคิดว่าจำนวนขวดนมกับจำนวนเด็กๆเนี่ยมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเท่ากันหรือไม่เท่ากันนอกจากการนับเพื่อทำไมครับเปรียบเทียบจำนวนเหมือนที่ครูแม็กพาทำไมครับนับจุดที่แสดงอยู่บนบัตรเด็กๆยังทำไมสามารถที่จะโยงเส้นทำไมเอ่ยโยงเส้นจับคู่แบบ1ต่ออะไรนะ1ต่อ1เช่นขวดนมกับเด็กจับคู่กันขวดนมกับเด็กจับคู่กันขวดนมกับเด็กจับคู่กันขวดนมกับเด็กเอ๊ะจับคู่พอดีไหมนะพอดีไหมครับจับคู่แล้วเป็นไงครับแบบนี้พอดีกันแสดงว่าจำนวนของสิ่งของ2กลุ่มนี้มีค่าเป็นไงครับ
1: เท่าก
0: ันหรือไม่เท่ากันครับ
1: เท่าก
0: ันเอาละครับเด็กๆครับเยี่ยมมากเลยดังนั้นเมื่อจับคู่ได้พอดีนะครับแสดงว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนเท่ากันอันนี้คือความรู้เดิมเรียนไปแล้วนะครับแต่จำนวนอาจจะเพิ่มเติมนะครับหรือทำไมครับนับจำนวนก็ได้เปรียบเทียบที่จำนวนขวดนม1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับเสียงสุดท้ายลงที่7ขวดนมมีทั้งหมด7ขวดเด็กๆล่ะ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับมีจำนวน7เท่ากันเลยนับแล้วก็แสดงจำนวนเห็นไหมครับได้เช่นเดียวกันดังนั้นโยงเส้นจับคู่ได้ไหมเปรียบเทียบได้นะครับแบบ1ต่อ1ดังนั้นเมื่อจับคู่แล้วพอดีกันจำนวนก็จะทำไมครับเท่ากันทันทีเลยแสดงว่า2กลุ่มมีจำนวนเท่ากันยากไหมครับแบบนี
1: ้ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับไปดูกันต่อเลยครับลูกโอ้โหมีคัพเค้กกับโดนัทมองด้วยสายตาคิดว่าจำนวน2กลุ่มเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเอาละเดี๋ยวคุณแม็กจะทำไมครับโยงเส้นจับคู่หน่อยโยงเส้นจับคู่หน่อยนะครับโยงเส้นจับคู่เท่าไม่เท่านะคิดว่าจับคู่พอไหมครับเด็กๆครับจับคู่แล้วพอดีกันนะครับแสดงว่าจำนวนเป็นไงครับ
1: เท
0: ่ากันเห็นไหมครับเมื่อจับคู่ได้พอดีกันนะครับแสดงว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนเท่ากันนะครับในลักษณะแบบนี้ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเนาะซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับแต่เพิ่มเติมในเรื่องของจำนวนที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับเป็นน้ำส้มกับแก้วหน่อที่ใส่อะไรอยู่ครับน้ำส้มจับคู่กันมองด้วยสายตาคิดว่าเป็นไงครับ

0: จะจับคู่พอดีกันไหมนะคิดว่ามีจำนวนเป็นอย่างไรครับเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเอาละครับเดี๋ยวจับคู่ให้ดูนะครับเอ๊พอดีไหมนะจับคู่แล้วพอดีไหมนะอุ้ยเป็นไงครับจับคู่แล้วพอดีกันเห็นไหมครับก็แสดงว่าสิ่งของสองกลุ่มมีจำนวนเป็นไงจำนวนจับคู่พอดีกันแต่จำนวนเป็นไงครับเท่ากันเด็กๆพูดตามครับเท่ากัน
1: เท่าก
0: ัน
1: เท่าก
0: ัน ดังนั้นคำว่าเท่ากันเนาะทอเอาเทาไม่เอกเท่ากออะนอกันเท่ากันนะครับอันนี้คือคำว่าเท่ากันจับคู่พอดีกันนะครับสิ่งของสองกลุ่มจะมีจำนวนที่เท่ากันไปต่อนะครับเด็กๆครับ
1: ไม่เท
0: ่าผมมองปุ๊บบอกทันทีเลยสิ่งของสองกลุ่มจะเป็นอย่างไรครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันนะครับดังนั้นคราวนี้นำขนมทำไมครับของไทยเปรียบเทียบบ้างกับโดนัทใช่ไหมครับเอาละครับโยงเส้นทำไมครับจับคู่แบบ1ต่อ1เอาละครับลองมาดูกันครับเอ๊จับคู่เด็กๆคิดว่าจับคู่แล้วพอดีกันไหมเอ่ยบางคนเอาละครับเยี่ยมดังนั้นนะครับโยงเส้นจับคู่แล้วไม่พอดีกันเห็นไหมครับนั้นเมื่อจับคู่เนี่ยแล้วไม่พอดีกันเด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนของสิ่งของทั้งสองกลุ่มมีจำนวนเป็นไงครับไม่เท่ากันเห็นไหมครับไม่เท่ากันแล้วดังนั้นตอนนี้นะครับทวนเนาะคำว่าเท่ากันต้องจับคู่แล้วเป็นไงครับพอดีกันจับคู่แล้วไม่พอดีกันแสดงว่าจำนวนของสิ่งของสองกลุ่มไม่เท่ากันเอาเด็กๆพูดตามไม่เท่ากัน
1: ไม
0: ่
1: เท่าก
0: ันคำว่าไม่เท่ากันเนาะก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าไม่มออะไรครับ
1: ม
0: อม้ามอไอไม่ไม่เอกไม่แล้วก็คำเดิมเลยเท่ากันทอเอาเทาไม่เอกเท่ากออะนอกันไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือจับคู่แล้วเป็นไงครับไม่พอดีกันเนาะแสดงว่าจำนวนของสิ่งของทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากันยากไหมครับเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับภาพต่อไปไอศกรีมกับอะไรครับแฮมเบอร์เกอร์มองปุ๊บเป็นไงเนี่ยตอบได้เลยไหมครับสิ่งของสองกลุ่มเด็กๆคิดว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันเยี่ยมมากนะครับอาจจะทำไมครับโยงเส้นเปรียบเทียบเนาะแต่อันนี้ชัดเจนเลยนะครับมีถ้าถามต่อเอ๊ะไอศกรีมเป็นไงกับแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยไม่เท่ากันแล้วเอ๊ะจำนวนไอศกรีมมากกว่าหรือน้อยกว่านะเห็นไหมครับเด็กๆก็สามารถเปรียบเทียบต่อได้นะครับดังนั้นเมื่อจับคู่ได้ไม่พอดีนะครับแสดงว่าสิ่งของสองกลุ่มมีจำนวนไม่เท่ากันนะครับยากไหมครับไม่ยากนะครับครูแม็กไปต่อได้ไหมเอ่ยได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เป็นหมวดของสัตว์บ้างหมึกกับอะไรนะลูกหมึกกับปูมองด้วยสายตาจับคู่แล้วจะพอดีกันไหมนะจับคู่แล้วไม่พอดีแสดงว่าจำนวนของทั้งสองกลุ่มเป็นไงครับไม่เท่ากันนะครับเยี่ยมมากเนาะนั้นเมื่อจับคู่ไม่พอดีเด็กๆจะเห็นได้ว่าทำไมครับจำนวนของทั้งสองกลุ่มนี้ก็จะมีจำนวนที่ไม่เท่ากันเนาะยากไหมครับไม่ยากถ้าจับคู่พอดีกันทำไมนะจับคู่พอดีกันต้องทำไมครับเท่ากันจับคู่ไม่พอดีไม่เท่ากันนะครับงั้นไม่ยากเลยเนาะไปต่อนะครับไปต่อนะครับดังนั้นเมื่อเด็กๆเปรียบเทียบจำนวนแล้วทำไมครับไม่เท่ากันเด็กๆจะต้องเปรียบเทียบต่อนะครับถ้าไม่เท่ากันนะแต่ถ้าเท่ากันแล้วต้องเปรียบเทียบต่อไหมลูกต้องเปรียบเทียบต่อไหมครับไม่ต้องนะครับดังนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่เท่ากันเด็กๆต้องเปรียบเทียบต่อว่าเอ๊ะเด็กๆจะต้องดูให้ได้ว่าสิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่า

0: เราก็จะทำไมครับเปรียบเทียบต่อในเมื่อทำไมครับเปรียบเทียบแล้วไม่เท่ากันจะต้องบอกให้ได้ว่าทำไมครับสิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่านะครับยากไหมคิดว่ายากไหมครับคิดว่ายากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับเอาละครับลองไปดูกันเลยที่ขวดน้ำกับอะไรครับแก้วมองปุ๊บจับคู่พอดีไหมครับถ้าจับคู่เนาะอ่ะคุณแม็กยงเส้นให้ดูให้ชัดเจนเลยนะครับพอดีไหมนะพอดีไหมเอ่ยจับคู่แล้วเป็นไงครับ
1: ไม
0: ่พอดีกันแสดงว่าเป็นไงครับเนี่ยจำนวนเป็นไงครับเท่ากันหรือไม่เท่ากัน
1: ไม
0: ่เท่ากันนะครับดังนั้นเมื่อจับคู่นะครับได้ไม่พอดีเด็กๆก็จะบอกได้ทันทีเลยว่าสิ่งของ2กลุ่มมีจำนวนไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเพิ่มเติมนะครับเมื่อจับคู่แล้วเด็กๆบอกได้ว่าไม่เท่ากันให้เด็กๆสังเกตต่อที่ทำไมครับสิ่งของที่เหลืออยู่เหลืออะไรอยู่ล่ะครับลูกเหลือขวดน้ำดังนั้นกลุ่มที่จับคู่แล้วมีของที่เหลืออยู่นะครับดังนั้นกลุ่มนั้นจะมีจำนวนที่มากกว่าเด็กๆพูดตามครับมากกว่าดังนั้นอีกกลุ่มนึงก็จะทำไมครับน้อยกว่าทันทีเลยนะครับเมื่อหากลุ่มที่มากกว่าได้อีกกลุ่มก็จะน้อยกว่าเด็กๆพูดตามครับน้อยกว่าเอาละครับคราวนี้มาสังเกตคำนิดนึงคำว่ามากกว่ามองปุ๊บเปรียบเทียบอ๋อขวดน้ำเหลืออยู่แสดงว่าขวดน้ำมีจำนวน
1: มากกว
0: ่าคำว่ามากกว่าม
1: อาก
0: มากมออะไรครับมออะไรครับมออะไรเนี่ย
1: ม
0: อม้ามออากมากกอวออากว่าไม่เอกกว่าอ่านว่ามากกว่าเด็กๆทำไมครับสังเกตที่พยัญชนะบางคนอาจจะทำไมครับยังอ่านไม่คล่องเนาะก็สังเกตอ๋อมากมอมากมออะไรล่ะครับมอมามากกว่าเนาะได้กลุ่มที่มากอีกกลุ่มก็ทำไมทันทีเลยน้อยกว่าคำว่าน้อยกว่าน้อยนออยน้อยไม่โทน้อยนออะไรล่ะครับนออะไรเนี่ยนอหนูเห็นไหมครับนออยน้อยไม่โทน้อยกวอากว่าไม่เอกกว่าน้อยกว่านะครับอันนี้คือคำว่ามากกว่าน้อยกว่าให้เด็กๆทำไมครับสังเกตที่พยัญชนะต้นก็ได้นะครับเอาละครับไปต่อนะคราวนี้เด็กๆบอกได้แล้วว่าเอ๊สิ่งของกลุ่มใดมากกว่าสิ่งของกลุ่มใดน้อยกว่าครูแม็กจะทำไมครับโยงไปที่จำนวนหน่อยแล้วขวดน้ำมีอยู่กี่ขวดแล้วครับลูกเอ๊ะขวดน้ำ1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีขวดน้ำทั้งหมด8ขวดแอบเขียนไว้นิดนึงนะลูก8ขวดแก้วล่ะครับนับนิดนึง1 2 3 4 5 6อ๋อแก้วน้ำมีเท่าไหร่นะ
1: 6
0: คราวนี้เราจะนำจำนวนมาทำไมครับเปรียบเทียบกันเอเด็กๆคิดว่า8กับ6เท่ากันไหมนะ
1: เ
0: ท่าไหมครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันนะเปรียบเทียบต่อเอ8เป็นอย่างไรกับ6นะใช้คำว่าม
1: ากกว
0: ่า8มากกว่า6หรือ6เป็นยังไงกับ8 6น้อยกว่า8นะครับโหยไม่ยากเลยเยี่ยมมากเลยครับเด็กๆดังนั้นเมื่อเด็กๆเปรียบเทียบได้แล้ว8เท่ากับ6มั้ยนะ8เท่ากับ6มั้ยไม่เท่ากันเปรียบเทียบต่อเอ๊ะแล้ว8เป็นอย่างไรกับ6ล่ะครับ
1: มากกว
0: ่
1: าม
0: ากเห็นมั้ยครับ8มากกว่า6หรือ6เป็นยังไงทันทีเลยน้อยกว่า8ทันทีเลยดังนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าจำนวนของขวดน้ำเป็นอย่างไรครับมากกว่าจำนวนของแก้วน้ำดังนั้นแก้วน้ำทำไมครับจำนวนของแก้วน้ำก็น้อยกว่าจำนวนของ ขวดน้ำทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทำไมครับสรุปนั่นเองยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากนะครับนั้นเด็กๆสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบได้นะครับเอาละครับเปรียบเทียบกันต่อระหว่างเด็กกับอะไรครับลูกฟุตบอลมองปุ๊บเป็นไงครับเนี่ยจับคู่พอดีไหมเนี่ยจับคู่ไม่พอดีแสดงว่าจำนวนไม่เท่ากันเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับมองปุ๊บบอกได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นจับคู่เห็นไหมครับวางตรงกันเลยถ้าจับคู่เอ๊ะแล้วอะไรมากกว่าล่ะอะไรมากกว่าจับคู่แล้วลูกฟุตบอลยังเหลืออยู่เห็นไหมครับแสดงว่าลูกฟุตบอลก็มีจำนวนที่มากกว่าดังนั้นเด็กๆ เป็นอย่างไรทันทีเลยจำนวนเด็กๆ ก็น้อยกว่าจำนวนของลูกฟุตบอลทันทีเลยยากไหมครับไม่ยากนะครับเอาละลองมาดูที่จำนวนกันบ้างมีเด็กกี่คนนะ1 2 3 4 5 6 7แสดงว่ามีเด็กๆ7คนเอาละแอบเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืม7ลูกฟุตบอลอุ๊ยทำไมตอบทันทีเลยว่า9ล่ะรู้ได้ไงเออเอาวิ่งนะครับคนบอกว่าจับคู่กันแล้วแสดงว่าตรงนี้เท่ากันคือเท่าไหร่ครับ7นับต่อ8 9แบบนี้ก็ได้นะครับเนาะหรือค่อยๆนับก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ดังนั้นแอบเขียนจำนวนไว้นิดนึง7เป็นอย่างไรกับ9นะเท่ากันไหมนะเท่ากันหรือไม่เท่ากันบอกได้แล้วว่า7ไม่เท่ากับ9แล้ว7เป็นยังไงกับ9ลูก7น้อยกว่า9แล้ว9เป็นยังไงกับ7ทันที9มากกว่า7นะครับไม่ยากเลยดังนั้น7ไม่เท่ากับ9นะครับ7น้อยกว่า9หรือ9มากกว่า7ดังนั้นสรุปความได้เลยว่าจำนวนของทำไมครับเด็กๆที่เป็นนักฟุตอะไรเนี่ยนักฟุตบอลเนาะน้อยกว่าจำนวนของลูกฟุตบอลหรือจำนวนของลูกฟุตบอลทำไมครับมากกว่าจำนวนของนักฟุตบอลที่เป็นเด็กๆนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเด็กๆสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เนาะเอาละคราวนี้ลองมาดูที่ภาพบ้างเป็นอะไรครับคราวนี้จำนวนเท่าไหร่ลูกมีจำนวนเท่าไหร่นะ10คุณครูแม็กเขียนจำนวนกำกับไว้ทันทีเลยไปต่อเท่าไหร่ครับ7โอ้โหบอกทันทีเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าเปรียบเทียบ10เป็นไงกับ10เท่ากันไหมนะกับ7เท่าหรือไม่เท่าลูกดังนั้นเด็กๆสรุปได้ทันทีเลยนะครับว่า10เป็นไงลูกไม่เท่ากับก่อนอื่นต้องบอกให้ได้ก่อนเท่าหรือไม่เท่าพอไม่เท่าเปรียบเทียบทันทีเลย10เป็นอย่างไรกับ7นะมากมากขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะมากมอมอหมาเยี่ยมมากครับลูกมออากอมากกอวออากว่าไม่เอกกว่ามากกว่า10มากกว่าอะไรล่ะครับ10มากกว่า7แล้ว7ล่ะเป็นอย่างไรนะน้อยน้อยน้อยตัวอะไรนะนอหนูนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับขึ้นต้นด้วยนอหนูนออยอน้อยไม่โทน้อยกอวออากว่าไม่เอกกว่าน้อยกว่า7น้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่า10 7น้อยกว่า10นะครับแบบนี้นะครับคิดว่าทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะครับเอาละทดสอบหน่อยทดสอบหน่อยช่วยตอบคำถามนะครับดังนั้นไก่มีจำนวนเท่าไหร่ครับไก่มีจำนวนเท่าไหร่นะครูแม็กเขียนจำนวนกำกับไว้ด้านล่างเลย3 6 7นกเอานับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6แสดงว่ามีนกกี่ตัวลูกนก6ตัวครูแม็กเขียนกำกับไว้ก่อนเดี๋ยวลืม3กับ6เท่ากันหรือไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันเปรียบเทียบต่อทันทีเลยพอไม่เท่ากัน3เป็นอย่างไรกับ6นะ3 3 3น้อยกว่า6อ้าวคุณครูแม็กเขียนทันทีเลยนะครับ3ช่วยหน่อยน้อยครูแม็กจำไม่ได้ตัวอะไรขึ้นนะน้อย นอหนูอ๋อนออยนอยนออยนอยไม้โทน้อยกอวออากว่าไม้เอกเอ๊ะน้อยกว่าอะไรนะหกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอ๊ะแล้วหกล่ะครับเป็นไงลูกมากคำว่ามากครูแม็กจำไม่ได้ตัวขึ้นต้นมอมาเยี่ยมมากมออากอมากกอวออากว่าไม้เอกกว่าหกมากกว่าอะไรลูกมากกว่าสามนะครับแบบนี้ยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับไปดูกันต่อนะลูกอุ้ยมังคุดกับอะไรนะมะม่วงมังคุดมีเท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9คุณครูแม็กเขียนทันทีเลยนะลูกเขียนเลยนะ9มะม่วงล่ะลูก8เอ9กับ8 9กับ89กับ8เดี๋ยวขอแก้เลข8หน่อยนะ9กับ8เท่ากันหรือไม่เท่ากันนะเท่ากันหรือไม่เท่ากันลูกพอไม่เท่ากันหนูต้องเปรียบเทียบต่อทันทีเลย9เป็นอย่างไรกับ8นะ9มากกว่ามากกว่าเขียนไงนะโมอามออากอมากกอวอากว่าไม่เอกกว่า9มากกว่า8แล้ว8เป็นไงกับ9อ่ะลูก
1: น้อยกว่า
0: 9 8เป็นไงกับ9นะ
1: 8น้อยกว่า9
0: 8ก็ทำไมครับลูก
1: น้อยกว่า
0: 9 8ก็
1: น้อยกว
0: ่
1: า9
0: 8น้อยกว่า9เยี่ยมมากเยี่ยมมาก8ก็ทำไมครับนออยอน้อยไม้โทเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกอวออากว่าไม้เอกกว่าน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่า9ยากไหมครับไม่ยากเนาะไม่ยากเอาละขอฝึกคิดลองทำนิดนึงให้เด็กๆทำไมครับดูภาพและดูสัตว์ในภาพหน่อยและเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนกันนะครับลองดูก่อนมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างในภาพมีเต่าก
1: ระ
0: ต่าย
1: ม
0: ีเป็ดโอ้โหมีเต่ามีกระต่ายมีเป็ดเอาแล้วครับคำถามแรกเลยเอ๊ะเต่ามีกี่ตัวนะลูกนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 78โอ้เต่ามี8ตัวคุณครูแม็กเขียนกำกับไว้ก่อนเลยจำนวนเต่าก
1: ระ
0: ต่ายแล้วลูก
1: กระต่าย5
0: กระต่ายเท่าไหร่นะ
1: 5
0: 1 2 3 4 5โอ้เจ้ากระต่ายมี5ตัวเขียนไว้เลยคราวนี้ให้เด็กๆเปรียบเทียบหน่อยเอ๊ะ8เป็นอย่างไรกับ5ล่ะลูก
1: มากกว่า
0: 8ทำไมนะ
1: มากกว
0: ่ามากกว่าเด็กๆอาจจะเลือกทำไมครับไม่เท่ากับเท่ากับน้อยกว่าแล้วก็มากกว่าเด็กๆเลือกคำว่ามากกว่า8เป็นอย่างไรกับ5นะมากกว่าหรือบางคนอาจจะตอบว่า8ไม่เท่ากับ5ก็ได้นะครับเด็กๆเลือกคำว่ามากกว่าเนาะมอกมากกวอากว่าไม้เอกกว่ามากกว่าอ้าวไปดูที่เป็ดเป็ดกี่ตัวนะเป็ด3ตัวครูแม็กเขียนเลยเอ๊กระต่ายล่ะลูกนับไปแล้วกระต่ายเท่าไหร่5
1: เ
0: อ3เป็นอย่างไรกับ5เนี่ย
1: 3น้อยกว่า
0: เยี่ยมมากครับลูก3น้อยนออยน้อยไม้โท
1: น
0: ้อยกวอากว่า ไม้เอก
1: กวา

0: 3น้อยกว่า5เยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดท้ายเต่าลูกเต่ามีกี่ตัว
1: 8
0: เต่ามี
1: 8
0: ตัวเป็ดล่ะครับ
1: 3
0: เอ8เป็นอย่างไรกับ3นะเยี่ยมมากครับ8มากกว่าไม่เท่ากับได้มั้ยเนี่ยได้ป่ะได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันเนาะ8ไม่เท่ากับ3 8มากกว่า3นะครับอันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเยี่ยมมากนะครับเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับน่าจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับถึงเวลาเด็กๆแล้วนะครับให้เด็กๆปลายทางนะครับเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.13 นะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.13 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับให้เด็กๆเปิดไปหน้าเปิดไปหน้าอะไรลูก53หน้าที่มีดอกไม้กับแจกันก็จะต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันนะครับเจอหรือยังเอ่ยหลายคนน่าจะเจอเรียบร้อยนะครับใครเจอแล้วอาจจะช่วยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยนะครับช่วยเปิดหน่อยเอาแล้วครับเอาละใครเปิดเจอแล้วเอาสองหูฟังให้เด็กๆอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับเนาะเอาพร้อมนะอ่านคำชี้แจงเขียนเครื่องหมายถูก
1: เข
0: ีย
1: นเคร
0: ื่
1: องหมายถ
0: ู
1: ก
0: ลงในช่องว่าง
1: ใต
0: ้
1: ร
0: ู
1: ปที
0: ่
1: ม
0: ี
1: จำนวนเท
0: ่
1: าก
0: ัน ใต้
1: ร
0: ู
1: ปที
0: ่
1: ม
0: ี
1: จำนวนเท
0: ่
1: าก
0: ัน แสดงว่าเด็กๆต้องเขียนเครื่องหมายอะไรครับถูกเฉพาะรูปที่มีจำนวนเท่ากันดังนั้นวิธีการเรียนไปแล้วเด็กๆก็ต้องโยงเส้นทำไมครับจับคู่ดูตัวอย่างนะเห็นไหมโยงเส้นโยงเส้นจับคู่พอดีกันถ้าพอดีกันแสดงว่าจำนวนเท่าไหมครับเท่าให้เขียนเครื่องหมายถูกลงไปยากไหมครับไม่ยากเอาเลยครับให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะครับลงมือได้เลยครับ

0: อ่ะลงมือเลยนะลูกเอาแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถ้าเท่ากันโยงเส้นเท่ากันแล้วใส่เครื่องหมายอะไรลูกใส่เครื่องหมายถูกโอ้โหยากไหมครับไม่ยากนะได้ครับโยงเส้นด้วยครับโยงเส้นจับคู่ให้ดูหน่อยอ้าวไปต่อได้ไหมอ้าวเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยโยงเส้นจับคู่สิเท่าไหมนะเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยเท่ากันก็ใส่เครื่องหมายถูกอะไรอีกที่เท่ากัน
1: แก้ว
0: น้ำอ้าวโยงเส้นอันนี้เฉลยเลยนะครับลูกใครที่ไม่ถูกต้องเนาะอาจจะดูครูแม็กแล้วก็แก้ไขตามนะครับโยงเส้นจับคู่อันที่ไม่เท่าเราก็ทำไมครับเด็กๆอาจจะโยงเส้นจับคู่หน่อยเอ้าไม่พอดีกันต้องใส่เครื่องหมายอะไรไหมครับไม่ต้องใส่นะครับเยี่ยมมากไปต่อได้ไหมครับไปต่อนะปลายทางทันนะครับหน้าต่อไปเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้ใส่เครื่องหมายอะไรครับกากบาททำไมครับใต้รูปที่มีจำนวนไม่เท่ากันแสดงว่ารูปที่เท่ากันต้องใส่เครื่องหมายอะไรไหมครับไม่ต้องใส่สำหรับหน้านี้นะครับไปต่อเลยนะหน้าต่อไปที่เป็นแปรงสีฟันกับแก้วน้ำโยงเส้นเลยนะครับอันแรกเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยเท่าไหมเอ่ยเท่าไหมครับโยงแล้วเท่าไหมเนี่ยไม่เท่าก็ใส่เครื่องหมายอะไรแล้วเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กชายกับเด็กผู้หญิงเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยไม่เท่าเด็กเด็กกับเสื้อเท่าไหมนะเท่าไหมเอ่ยเท่าก็ทำไมครับต้องใส่ไหมครับเครื่องหมายไม่ต้องใส่เยี่ยมมากดอกไม้กับเด็กเด็กเท่าไหมครับไม่เท่ายากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเนาะเด็กๆสามารถดูคำตอบของคุณครูแม็กนะครับเป็นแนวทางอาจจะทำไมครับใช้แก้ไขได้นะครับบางคนอาจจะจับคู่แล้วมีข้อผิดพลาดนะครับก็อาจจะใช้คำตอบของคุณแม็กตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเด็กๆคนใดมีข้อสงสัยยกมือทำไมครับถามคุณครูทันทีเลยนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะยกมือถามคุณครูปลายทางได้นะครับงั้นคุณครูแม็กไปต่อได้ไหมครับไปต่อแล้วนะครับลูกเอาละนะเอาละไปต่ออันนี้ยากนิดหนึ่งเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะครับคราวนี้เด็กๆครับคำชี้แจงเขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องว่างนะครับและเขียนเครื่องหมายถูกหน้าจำนวนที่มากกว่าลองดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวครูแม็กทำให้ดู1ข้อนะยางลบมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9หนูเขียนเลขอะไรเลยครับเขียนเลข9ไว้ก่อนเสร็จแล้วมาดูที่ดินสอต่อเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5แสดงว่าดินสอมีเท่าไหร่ลูก5หนูเขียนเลขอะไรครับเขียนเลข5 9กับ5เขาให้เขียนเครื่องหมายถูกหน้าจำนวนที่มากกว่าอะไรมากกว่าล่ะครับอะไรมากกว่าหนูก็เขียนเครื่องหมายอะไรครับถูกยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากลูกบอลทำเองได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยลงมือเลยครับลูกเท่าไหร่นะลูกบอลลูกบอลหลักสี4ลูกก็ใส่เลขอะไรลูก4ลูกบอลขาวดำล่ะลูกบอลขาวดำนับดีๆนับดีๆ6โอ้ยถูกต้องเลยนะครับ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม4กับ6อะไรมากกว่าล่ะครับ
1: 6
0: ก็ใส่เครื่องหมายถูกไปต่อไปต่อแม่กุญแจกับลูกกุญแจเอ๊ะแม่กุญแจเท่าไหร่นะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม7ลูกกุญแจล่ะครับลูกกุญแจล่ะลูกกุญแจเท่าไหร
1: ่
0: 8เยี่ยมมากเอ๊ะ7กับ8อะไรมากกว่าใส่เครื่องหมายถูกยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายแล้วหน้านี้เอา2หู2หูหน้านี้เหมือนสักครู่เลยใส่เครื่องหมายถูกหน้าทำไมครับที่มีจำนวนน้อยกว่าคราวนี้น้อยกว่านะครับเด็กๆนับจำนวนก่อนไข่ไก่เท่าไหร่นะ10ก็เขียนเลขอะไรลูก10ไก่ล่ะครับไก่มีกี่ตัวเท่าไหร่นะ9 A 10กับ9ใครน้อยกว่ากันนะ10กับ9ใครน้อยกว่ากันลูกใครน้อยกว่า10กับ9นะใครน้อยกว่า9น้อยกว่าก็ใส่เครื่องหมายถูกยากไหมครับไม่ยากไปต่อเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้1 2 3 4 5เก้าอี้ด้านล่างล่ะ1 2 3 4 5 6 7เอ๊ะ5กับ7ใครน้อยกว่านะใครน้อยกว่าใครน้อยกว่าไม่ยากไม่ยากเลยนะครับเอาละสุดท้ายแล้วลูกต้นหญ้ากับกระถางต้นหญ้าเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะกระถางล่ะครับลูกกระถางล่ะอะไรน้อยกว่านะก็ใส่เครื่องหมายอะไรครับถูกเลยยากไหมครับยากไหมไม่ยากเนาะเอาละไหนใครเรียบร้อยแล้วก็ทำไมครับใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนนะครับก่อนที่เวลาในวิชาของคุณครูแม็กจะหมดลงนะครับก็ถ้าใครยังทำไม่เรียบร้อยฝากกลับไปทำเป็นอะไรนะการบ้านให้เรียบร้อยนะครับหรืออาจจะทำไมครับแก้ไขตามคุณครูแม็กได้เลยนะครับเอาละขอ5วินาทีถอยหลัง5 4 3 2 1กลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนวันนี้กลุ่มไหนโอ้ยกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม5กลุ่ม2เสร็จหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอาแล้วครับเรียบร้อยเด็กๆใช้2ตาดู2หูฟังนะครับคราวนี้เนาะความรู้ที่เราเรียนวันนี้คือในเรื่องของการเปรียบเทียบดังนั้นจำนวน2จำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันดังนั้นเมื่อไม่เท่ากันนะครับเด็กๆจะต้องทำไมครับเปรียบเทียบกันต่อว่าเอ๊จำนวนจะทำไมครับมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่านะครับจำนวนจะเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยากไหมครับสำหรับวันนี
1: ้
0: ยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนนะครับสำหรับใครที่ยังทำแบบฝึกหัดยังไม่เรียบร้อยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วนำมาส่งกับคุณครูของนักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวน1ถึง10และ0นะครับยากไหมครับคิดว่าไม่ยากเนาะครั้งหน้าเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนี่แหละมาใช้ในเรื่องของการเรียงลำดับนะครับก็ฝากเด็กๆอีกครั้งนึงนะครับด้วยความเป็นห่วงทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับฝากกลับไปทำไมครับทบทวนบทเรียนนะครับสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะทบทวนบทเรียนง่ายๆได้ด้วยตนเองที่บ้านของนักเรียนนะครับ เอาละครับสำหรับนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็ได้หมดลงแล้วก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับในความทรงจำของประสงค์นิกรไทยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงจักรยานนำประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2558ด้วยความรักความอบอุ่นยิ่งและอีกครั้งเมื่อพระองค์ทรงรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีนำขบวนประชาชนทุกเพศวัยทั่วโลกปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในกิจกรรมครั้งสำคัญ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2558ก็ตราตรึงอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยด้วยความปลื้มปีติและเมื่อพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักขึ้นในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศก็มีประชาชนพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600,000 คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานการปั่นจักรยานเนื่องเพราะเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกทั้งยังให้ความเพลิดเพลินดังพระราชดำรัสว่าในวันนี้กีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่ได้รับประโยชน์ต่อร่างกายและประโยชน์ต่อจิตใจโดยสร้างทักษะและเป็นกีฬาที่สร้างความสุขและเพิ่มความสุขสร้างความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นแจ่มใสด้วยการปั่นจักรยานกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักไม่เพียงทรงคำนึงถึงเรื่องสุขภาพพลานามัยของประชาชนยังทรงคำนึงถึงการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมอีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจรอีกด้วยทรงพระราชวินิจฉัยในการออกแบบเสื้อพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานด้วยพระองค์เองเป็นเสื้อสีเหลืองคาดด้วยสีฟ้าด้านหน้ามีข้อความไบเกอร์และตราสัญลักษณ์งานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ด้านหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ภาพครอบครัวจักรยานและทรงลงพระบรมาภิไธยพร้อมวันเดือนปีครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบีบแตรให้สัญญาณขบวนจักรยานไบค์อุ่นไอรักภาพแห่งความประทับใจก็หวนคืนสู่หัวใจของประชาชนไทยอีกคราพระองค์ทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีรวมทั้งประสงค์นิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120,000 คนรวมใจพักปั่นจักรยานบนเส้นทางพระรานพระราชวังดุสิตสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรโดยขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนั้นผ่านสายน้ำและคูคลองต่างๆที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระราชดำริให้ขุดขึ้นเพื่อการคมนาคมและประกอบอาชีพตามเส้นทางริมน้ำตลอดจนโครงการการบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเส้นทางสายสำคัญนี้ได้นำประชาชนที่โดยเสด็จพระราชดำเนินแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกรัชสมัยและเหนืออื่นใดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่9ในพระราชดำริแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักไม่เพียงแสดงถึงความรักความผูกพันความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งหากยังสะท้อนถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอีกด้วย

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานใน

ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมิทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยพระองค์มีพระราชกรณียกิจสุดแสนเหนื่อยยากนอกจากทรงดูแลพระสุกนิกรในประเทศแล้วยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตหาใช่เพื่อความสำราญแต่อย่างใดไม่พระองค์เสด็จไปเยือนที่ใดในโลกนี้จะทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติประเทศแต่หลังจากพุทธศักราช2510สมเด็จพระบรมชนกนาถก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกเลยเพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุกของประชาชนของพระองค์นั้นมีความสำคัญยิ่งและมีมากมายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติ

ุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปนับเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลในปีพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนอร์การาบรูไนในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ราชอาณาจักรโมร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชไมตรีที่มีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528รวมถึงการได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรโมร็อกโกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2530นอกจากจะได้พบปะบุคคลสำคัญยังได้ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วยด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพีระมิดสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาชูปิกชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาสาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเท็กการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยอาทิคิบบุตส์ที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกสตันมหาวิทยาลัยควีน

แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคนมนิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์ทะเลสาบนาเวลอัวปีเขตอุทยานแห่งชาตินาเวลอัวปีสาธารณรัฐอาร์เจนตินาการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังทรงได้นำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีจากราชอาณาจักรไทยไปสู่นานามิตรประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงพระราชไมตรีเนื่องในโอกาสสำคัญไปยังผู้นำประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอภาพที่งดงามประทับใจไปทั่วโลกเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกเพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ21พฤศจิกายน2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชญาณทัศน์ที่ลึกซึ้งการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศเป็นการแพร่เกียรติภูมิและอารยธรรมแห่งสยามประเทศที่ทั่วโลกยกย่องและนำมาสู่ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกเข็นพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนุเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยมิรู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสารพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงเกล้าจากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลประเทศอังกฤษทรงเข้ารับการศึกษา

าระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามาตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2521ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทางทะเลพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H-1N จำนวนชั่วโมงบิน 249.56 ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ UH-1H ของกองทัพบกไทยจำนวนชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบมาเกติ SF-260MT จำนวนชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมงและทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบเซสนาที่37รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F-5EFณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะสำหรับเครื่องบินแบบ F-5 มากกว่า 2,000 ชั่วโมง
ทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EF ทรงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภทแม้จะยากลำบากสักเพียงใดในห้วงของการศึกษาณต่างแดนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราชญ์แห่งยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยและไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยแม้แต่คนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และสงครามเย็นสงครามคอมมิวนิสต์เพราะพระราชปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงศึกษาตำราพิชัยสงครามและศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการบินที่พระองค์ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคัมภีร์แห่งพิชัยสงครามศาสตร์แห่งชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิตแห่งมหาวีรกษัตริยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุพการีนั้นได้สืบสานอยู่ในพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10อย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระราชญาณทัศน์พระอัจฉริยภาพพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นสองพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและประสบกรณิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาบิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มโดยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วย เหล่ากาชาติของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาติซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาติสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้ในการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างก็ยัง

ไปเจอเคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นน่ะพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปละเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็ริเริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็ริเริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วๆไปครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็ริเริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงเนี้ยเข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วเหรอเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วจันจรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะรเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

แต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนออกไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่างๆ
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญ

ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอก

พิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับจากเมืองซันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงเมืองสตาวังเกอร์ครับในเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จประพาสสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสตาวังเกอร์นี้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ

0: สตาร์วังเกอร์เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ว่า
1: เมืองสตาร์วังเกอร์นี้แปลกจากที่อื่นๆในเมืองนอร์เวย์ทั้งสิ้นคือห่างจากภูเขาขนาดสูงใหญ่ที่ควรจะเรียกว่าบรรพตเป็นแต่ลูกเนินสูงสูงต่ำๆคล้ายประเทศยุโรปอื่นๆโดยมากที่ตัวเมืองคือตลาดทั้งนั้นเป็นสูงสูงต่ำๆกว่ากันมากกว่าตอนข้างบนถนนมักจะชันและไม่สู้กว้างแต่ถ้าเรือลงเขื่อนเรือกำปั่นจอดได้มากมีตลาดนัดขายกันกลางแจ้งคนประชุมแน่นตั้งพันบ้านเรือนก็เป็นตึกเป็นเรือนไม้ทำนองออดเดย์

เวลา5ทุ่มคืนวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เข้าจอดที่ท่าเรือใกล้กับโรงแรมวิกตอเรียพระองค์ประทับบนเรืออ่าวเบียนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบกในเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นและได้เข้าประทับที่โรงแรมวิกตอเรียแห่งนี้ระหว่างที่รอฝนหยุดตก

ปัจจุบันโรงแรมวิกตอเรียจัดเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2443และยังคงอนุรักษ์การตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นอาคารแห่งแรกในเมืองที่มีลิฟต์ไฟฟ้าใช้และที่ห้องประทับนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแม้ในวันนั้นพระองค์จะประทับในห้องนี้เพียงแค่15นาทีแต่ก็ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบรรยากาศของเมืองท่ามกลางสายฝนจากห้องที่ประทับห้องนี้

0: สถานที่สำคัญของเมืองสตาร์วังเงอร์ที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์โดมเชียเคอร์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินในแบบแองโกลนอร์แมนใช้เวลาในการก่อสร้างถึง25ปีและสำเร็จในปีพุทธศักราช1668
1: แรกตรงไปที่วัดโบราณซึ่งได้สร้างตั้งแต่เมื่อคริสต์ศักราช1100ตอนล่างเป็นศิลาไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่นักทำกิ้งเกลี้ยงที่ที่จะพึงดูมีธรรมาสน์ไม้สลักเป็นตัวเด่นๆทาสีอย่างสดคล้ายของไทยเรามีกรอบลายสลักเป็นรูปคนเด่นอย่างเดียวกันข้างในเขียนปางพระเยซูต่างๆเป็นของแฟมิลี่โบราณทำบุญอย่างสร้างพระติดไว้ในห้องสองข้างซึ่งเป็นที่พำนักอาจารย์ผู้เทศนา

ส่วนที่สวยงามที่สุดภายในโบสถ์คือธรรมาสที่ประดับและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและมีกรอบรูปสมาชิกในครอบครัวของนักบุญที่สร้างโบสถ์นี้ซึ่งธรรมาสและกรอบรูปดังกล่าวเป็นผลงานของศิลปินชาวอังกฤษชื่อแอนดรูว์สมิธซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201

ในปีพุทธศักราช2458เหตุการณ์ไฟไหม้เมืองสตาร์วังเงอร์ทำให้โบสถ์เสียหายอย่างหนักได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ในแบบโกธิกส่วนที่ต่อเติมภายหลังเมื่อ50ปีที่ผ่านมาคือส่วนที่ตกแต่งด้วยกระจกสีและไม้กางเขนเดิมของเมื่อ100ปีก่อนจะไม่มีรูปพระเยซูแต่ไม้กางเขนใหม่นี้ทำขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้ว

0: เก็บน้ำและแจกจ่ายให้แก่ชุมชนภายในเมือง
1: มีบึงใหญ่เป็นที่สำหรับขังน้ำฝังท่อมาแต่ลำธารที่ไกลให้น้ำมาขังอยู่ในบึงนั้นแล้วจึงสูบขึ้นไปบนสระอันก่อด้วยศิลาสองสระติดกันตั้งอยู่หลังเนินสูงแล้วฝังท่อจากสระนั้นลงไปใช้ในเมืองทั่วไปที่ขอบสระนี้แลเห็นหมู่เมืองได้ถนัดบ้านเรือนโตประมาณ1/3ของเมืองเบอร์เคน
0: แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีเวลาประทับในเมืองนี้ไม่ถึง1 วันแต่ตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของเมืองประชาชนต่างมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีกันทุกที่จากนั้นเวลาบ่าย3 โมงของวันที่27 กรกฎาคมพระองค์ได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดที่ซึ่งเรืออ่าวเบียนจอดรออยู่ซึ่งเส้นทางรถไฟระหว่างสตาวังเกอร์ไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน
1: เวลาบ่าย3 โมงขึ้นรถไฟออกจากสตาร์วังเคอร์รถสายนี้แปลกกันกับรถสายข้างเหนือนั่งสบายดีแต่ระยะทางที่มานั้นเป็นต่างๆได้ความว่าจะต้องลอดถึง44 ปล่องดูเหมือนรถไฟในเมืองนอร์เวย์ไม่ระอิดระอาในการที่จะต้องเจาะปล่องดีกว่าจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังเขาและจะทำสะพานก็เปลืองกว่าเจาะจึงได้ใช้เจาะเสียบเป็นพื้นปล่องยาวๆก็ไม่มากสักเท่าใดเป็นปล่องสั้นๆโดยมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเฟเก้ฟยอร์ดต่อไปยังเมืองเบรวิก

พระองค์ทรงบรรยายสภาพบ้านเรือนของชุมชนชาวเบรวิกไว้ว่าบ้านเรือนเป็นฝากระดานทั้งนั้นตั้งซอกแซกไปตามระหว่างเขามีอ่าวเข้าไปสำหรับจอดเรือเล็กได้จำนวนมากหนทางลดเลี้ยวเคี้ยวคดจำได้ยาก

วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย4โมงเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเข้าจอดที่ท่าสตักเฮเล่แห่งนี้ซึ่งพระองค์ต้องประทับเรือเล็กเพื่อข้ามฟากไปยังตัวเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบริเวณท่าเรือดังกล่าวไว้รวมถึงภาพบรรยากาศของชาวเมืองเบรวิกที่นำเรือมารอรับเสด็จในลำน้ำ

ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของเมืองได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟเมืองเบรวิกสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งหนึ่งของเมือง

0: จากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์ที่สำคัญของเบรวิกแห่งนี้ก่อนจะวกกลับมายังถนนสายหลักของเมืองเพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของชาวเมืองซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสที่ต่างๆชาวเมืองเบรวิกต่างสนใจมาเฝ้าชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากผู้ชายมักเปิดหมวกส่วนผู้หญิงถวายคำนับดังพระราชนิพนธ์ไกลบ้านความว่า
1: ตั้งแต่พอเรือมาจอดจนเวลานี้จะ5 ทุ่มแล้วเรือเล็กมาจอดล้อมอยู่รอบเรือทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ร้องรำทำเพลงต่างๆเล่นกันอยู่กลางน้ำมีเรือสติมลั่นบรรทุกผู้หญิงมาแล่นรอบๆเรือหลายรอบลงปลายนำดอกไม้ช่อมาให้มีรูปเมืองเบวิกเขียนว่า Lady of Berwick ให้ King of Siam

ถึงแม้ว่าเมืองเบรวิกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆนะครับที่พระองค์ได้ใช้เวลาในการเสด็จประพาสเพียงสั้นๆเท่านั้นแต่ว่า100ปีให้หลังครับชาวเมืองเบรวิกนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปถึงเมืองเบรวิกนะครับก็จะได้พบกับอนุสรณ์แห่งใหม่ซึ่งชาวเมืองได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นครับ

0: ันนี้คือวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองเบรวิกเมื่อ100ปีก่อนเช้าวันนี้สมาคมประวัติศาสตร์แห่งเมืองเบรวิกได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนเรียกชื่องานว่าไทยเดย์เป็นงานที่ชาวเมืองเบรวิกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
1: I'm a historian. I research in old history of Breivik, and for many many years ago, I saw that in the old papers that King Chua Longkorn has visited here in 1907, and I go back to all the newspapers from different papers here in Breivik.And there was a story from the beginning coming. We have more records of King Chua Longkorn than the other kings. it has been a part of the history of this little old town because it was a great happening. The king from a strange land far away suddenly came here. So people are, they wrote in the papers and later in schools,At the elementary school, the young women, young boys and girls, they write this storybook about the king Chua Longkorn in Breivik. And this story went from father to son. So that's why the many people in Breivik knows that the king Chua Longkorn was here 400 years ago. It's a part of the local history.
2: สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็คือความริเริ่มอันนี้เนี่ยเริ่มจากเมืองของเขาเองก่อนนะฮะโดยสมาคมที่เรียกว่าสมาคมประวัติศาสตร์ของเบรวิกนะฮะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอดีตสถานที่แห่งนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นสถานที่คล้ายๆศาลาว่าการของเมืองเบรวิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะเขาได้เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากว่าเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จที่เบรวิกนะฮะ100ปีครบรอบ100ปีพอดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่28พอดีซึ่งสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากก็คือทั้งเมืองเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2,000 คนแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าแทบจะออกมาทั้งเมืองเลยนะฮะมาร่วมนะตั้งแต่พิธีตอนเช้านะฮะแล้วก็เดินพาเหรดไปที่มิวเซียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
0: นอกเหนือจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสแล้วสิ่งสำคัญที่ชาวเมืองเบรวิกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นคือการสร้างอนุสรณ์แห่งการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: For my view, so the king traveled here in his wagon with his crown prince and all the people in Breivik they were crowded around him, giving him flowers and In the beginning, I thought it was a strange king coming from the far distance. But I think they like him. And he was an old story about an old lady giving him some flowers. And the king said to one of his crown princes, give the 10 crowns, kroner, to that old lady.And that 10 crowns were much more than the old lady had seen for months. So all the people around there said that it's very kind king. Today was very, very fine. And the people amused themselves, the people, the weather, and all the Thai ladies with the fine costumes. So I think the people of Breivik had a very fine day. I liked it. And, I think I look forward to such a meeting again.
2: การวางศิลาและก็แผ่นจารึกครั้งนี้เนี่ยโดยเมืองของเขาเองเนี่ยนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คนรู้จักประเทศไทยให้คนคุ้นเคยกับประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมไทยที่อยู่ในเบรวิกอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเป็นที่ยอมรับ นะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะนำมาซึ่งความใกล้ชิดกันโอกาสธุรกิจการค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเป็นโอกาสสำหรับเมืองเขาด้วยเพราะว่าก็จะเป็นทำให้เมืองเขาเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาชมรวมทั้งคนไทยที่จะมาที่นี่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
0: กิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหากแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเล็กๆแห่งนี้กับประเทศไทยอันห่างไกลให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรุ่งเช้าของวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเฉียนหรือสกีนรถไฟใช้เวลาประมาณ40นาทีก็เดินทางมาถึงยังหมาย

ระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟเมืองเฉียนเสด็จพระราชดำเนินยังคลองเทเลมาร์กเพื่อประทับเรือโดยสารต่อไปยังเมืองโนโตเดน

0: วันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือวิกตอเรียลำเดียวกันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเพื่อเสด็จประพาสครองเทเลมาร์กครองซึ่งชาวยุโรปส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลก
1: Einige Infos zum Telemarkskanal und den Fähren Bevor die Schleusen gebaut wurden
0: ครองเทเลมาร์กสร้างขึ้นโดยการระเบิดหินเพื่อเปิดเส้นทางจากเมืองเฉียนสู่หมู่บ้านดาเลนอันเก่าแก่ของนอร์เวย์ใช้เวลาในการสร้างกว่า5ปี

0: และเสร็จในปีพุทธศักราช2435เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์รวมถึงผู้คนที่อยู่ตอนบนและตอนล่างของดินแดนเทเลมาร์กเข้าด้วยกันแต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเดินเรือในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่ต่างกันถึง72เมตรได้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าถึงการเดินทางในลำคลองสายนี้ไว้อย่างละเอียดว่า
1: เรือเป็นเรือที่เราได้เช่าทั้งลำชื่อเรือวิกตอเรียยาว100ฟีตกว้าง17ฟีตมีห้องบนดาดฟ้านั่งได้สบายดีในการที่จะเดินเรือไฟขึ้นไปให้ได้เขาจึงได้ขุดศิลาเป็นคลองพื้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆ3ชั้นมีประตูกั้นทั้ง3ชั้นข้างคลองแลพื้นคลองเป็นศิลาแท่งล้วนเวลาเข้าไปในคลองชั้นล่างและเห็นประตูข้างบนเขินพ้นน้ำมีธรณีบานประตูใช้ไม้สนอย่างไม้ฉำฉาเมื่อเรือเข้าไปในคลองแล้วจึงเปิดน้ำจากช่องที่บานประตูให้ไหลลงมาหนุนเรือสูงขึ้นจนประตูหลังสูงกว่าน้ำอยู่เพียงศอกเศษจึงเปิดประตูหน้าเลื่อนเรือขึ้นไปทีละขั้นๆเช่นนี้จนครบ3ขั้นจึงถึงพื้นทะเลสาบชั้นบนพื้นน้ำชั้นล่างกับชั้นบนผิดกันถึง36ฟีตประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตลอด3ชั้นทะเลสาบชั้นบนเรียกว่านอร์เซอร์มีซีนารีงามมาก

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อจะสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการเดินทางผ่านคลองสายนี้ซึ่งบรรยากาศทุกอย่างยังคงเหมือนที่ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450เรือวิกตอเรียได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินทางจากเมืองเฉียนมาถึงเมืองโนโตเดนอดีตเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

0: โนโตเดนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นเมืองแรกที่มีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทพลาสติกแห่งแรกของประเทศที่เมืองนี้แต่กิจการสำคัญคือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินของบริษัทนอสไฮโดรในปีพุทธศักราช2448โดยพลังงานสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกันปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองนี้เป็นช่วงรอยต่อที่โนโตเดนกำลังพลิกโฉมหน้าจากเมืองชนบทเป็นเมืองอุตสาหกรรมทุกหนแห่งเต็มไปด้วยคนงานที่กำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่จำนวนมาก
1: ที่โนโตเดนนี้เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่กำลังก่อตึกปลูกเรือนไม้ทั่วไปทุกคนทุกแห่งที่เป็นบ้านใหญ่นั้นคือโรงพวกคนทำงานร้านรวงต่างๆก็พอติด

อาจกล่าวได้ว่าเมืองโนโตเดนนั้นเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดอีกเมืองหนึ่งในการเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าที่เมืองนี้แหละครับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืองนั่นก็คือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินกิจการนี้มีความสำคัญยังไงในยุคสมัยนั้นและเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหมใครอยากขี่บ้างใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำป่านทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปณที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรอะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่ออะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูกเอก
2: คุณครูคะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลือฟื้นพิธีนี่เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญ นะครับมีพราหมณ์เริ่มมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนนึงเนี่ยมาปลูกข้าวในสุนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะที่ปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับจะสอนให้ไถนาไถอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
3: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ค่ะ
1: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
0: คว
1: ายกับการทำนา
0: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
1: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
0: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
2: ลุงน้อยครับคำว่าการสอนกับชีวิตเนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
1: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนการสอนกับชีวิตการสอนนี่ก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
0: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
1: เขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
0: ครับ
1: คือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
0: ต่อไปจะทำอะไรกันต่อคะ
1: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวิดีทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนการสอนกับชีวิตนะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างนี้จะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะใช้นานแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนนึงก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแล้วถ้าอย่างหนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
4: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
5: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับไปเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
6: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดหนกไปธรรมดาแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
7: จังเลยนะครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
4: ไถคาดไว้ทำอะไรอะคะ
0: อ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
4: คร
0: ับ คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
5: คร
0: ับ เชิญเลยครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอเคเจ๋งมากครับสมมุติให้ตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: นะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อย
0: ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้ไงครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: เลยนะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ที่ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีก
0: เอาอีก

0: อเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินคร
1: ับ
0: ไปเชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที
0: ่
2: ม
0: ัน จะรู้เชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: ง้อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดินเดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
1: ่
0: วนผสมก็จะมีฟาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหรือ
0: ไม่ครับถอดรองเท้า
3: ใช้ฟางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งอะครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเป็นเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นเลยครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ๋อพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับคือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับ โครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับ
1: คร
0: ึ่งหนึ่งแล้วก็หนีบลงหนีบลงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค
2: ่
1: ะ
2: คุณลุงครับเราบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอครับ
0: โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: อ๋อแล้วถ้าเกิดข้างนอกเย็นข้างบ้านข้างใน
0: ข้างในก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะครับก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเกิดเป็นคนเราเนี่ยครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ังไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุก
2: สน
1: ุ
2: กสนุก
3: ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ครับ
1: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ค่ะก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
3: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้

0: ระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
1: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโอ้โหสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปอะครับผมกลัวมากเลยจริงๆอะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปแล้วผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทําได้ครับแต่พอไปมามันทําได้จริงๆครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ําลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากเลยครับ
2: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมมายังยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

โรคซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอ่ะไม่อ่ะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าอะไรเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมัน

0: ผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเรา
1: ถือได้เลยครับ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าป่ะก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เค้ามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเค้าเอ๊ะเค้าจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเค้าก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เค้าจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเค้าจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักนึงอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่างเนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้านี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้าเนี่ยก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าก็คือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่
0: ด
1: ้
0: ว
1: ย
0: ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเออเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณอาบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: Search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: ค่ะ
1: มันก็จะขึ้นเลย
0: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอาบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ในช่วงสัปดาห์
1: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอช่วยอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทำอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
1: เบื่อไปหมด
0: เบื่อไปหมดเลยใช่ไหมคะ
1: เบื่อไปหมด
0: อันนี้อาบันศูนย์ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
1: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
0: ค่ะ
1: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนมันจะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าอาบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหมคะ
1: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
0: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นตื่นหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
1: อันข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
0: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
1: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอ้สารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
0: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
1: เพลียล้าไม่มีแรง
0: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
1: อันนี้ไม่นับ
0: ข้อที่5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
1: ไม่นับ
0: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
1: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
0: ค
1: ือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
0: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความใจ
1: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอ

0: เป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้วนิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อย
1: ๆเอ๊ะอย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
0: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
0: เขาจะเมอลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
1: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
0: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่น
1: ค่ะ
0: เขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้นะคะสะดวกมาก
0: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นน่
1: ะ
0: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะว่ามันมีน้อยวันมาก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแบบสอบถามเนี่ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
0: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะ
1: ๆๆๆ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
1: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอบันได้1คะแนนค่ะ
0: คุณอบันก็สุขภาพจิตดี
1: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
0: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก
0: ็
1: มาปรึกษา
0: เราจะให้คำแนะนำ
1: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
0: มันก็เป็นดาบสองคมน
1: ะ
0: ก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
1: ะ
0: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
1: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
0: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่มั้ยไม่ได้เป็นปอดบวมใช่มั้ยครับ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
1: ค
0: ุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเค้าฆ่าตัวตายอย่างเง
1: ี้
0: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เค้าไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮ
1: ะ
0: แต่เค้าซึมเศร้าเค้าเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
1: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
0: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
1: ับเป็นส่วนน้อยใช่มั้ย
0: เป็นส่วนน้อยด้วยนะคร
1: ับนี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเค้าฆ่าตัวตายแน่เลย
0: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเค้าพูดเลยนะว่าเค้ารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เค้าไม่ฆ่าตัวตายเพราะเค้าห่วงลูกเค้ายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
1: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
0: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทำงานบกพร่องไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
0: 2ปัจจัยร่วมกัน
1: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ
0: บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
1: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททำงานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
0: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: บางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วย แล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทําให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานอย่างเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้

0: ป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
1: ค่ะ
0: นะโรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
1: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
0: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ําเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเค้าดีไงแต่เค้ามาเจอเรื่องหนัก
1: ๆ
0: พอเค้าฟื้นตัวเค้าก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เค้ามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงๆอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทําให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะมองว่าทําไมเธอไม่หายสักทีล่ะต้องดีขึ้นแล้วทําไมเธอเฟลอีกล่ะอะไรเงี้ย
1: ใช่ทําไมอ่อนแอจัง
0: เออมันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจนะครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่มั้ยครับมันเป็นขึ้นมาเอง
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะมั้ง
1: อาบันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบโหมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดีเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทําไมถึงไม่ทําตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคําพูดอย่างงี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
0: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะอาจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิทําไมคุณไม่วิ่งอ่ะต้องเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับนะเราไม่ทําเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทําไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่มั้ยคะม
1: ัน
0: อยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทําไม่ได้นะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ําวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ํามันเดือดอ่ะและอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอันนั้นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะวิธีการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
1: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
0: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมก็จะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห
1: ้ค่ะ
0: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เสร็จแล้วก็เล่าว่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังแล้วเล่าต่อสิครับตอนนั้นเป็นยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: เสร็จทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่าเป็นโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
1: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
0: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์มันก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาแต่แล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสําคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนะว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
0: ยานี่ไม่ติดนะฮะ
1: 1
0: ไม่ติด
1: 1ไม่ติด
0: 2ก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
1: ไม่
0: ต
1: ้
0: องกลัวกินแล้วจะหลับไม่ได้ซึมยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
1: อ
0: ๋
1: อไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
0: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
1: ถ้าอย่างงั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
0: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
1: ะ
0: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นน
1: ะ
0: ผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
1: อ
0: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
1: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
0: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮ
1: ะ
0: มีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
1: ์ก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
0: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
1: อ๋อใจร้อน
0: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
1: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกมั้ยคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคําว่าจิตบําบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้สําคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบําบัดให้การแนะนําปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับ

0: ครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮะแต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องนั่งงั้นอย่างนี
1: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
0: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
1: ไม่ไหวเลย
0: ถ้าด้านสัมพันธภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดแต่พอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
1: ้
0: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายอะไรเง
1: ี
0: ้ยไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านนี่นะ
1: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาเฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานมั้ยคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเงี้ยค่ะ
0: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นมะแรง
1: ค่ะ
0: แต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ค่ำครวญเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2อาทิตย์นัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้จะคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: แต่อีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซ
1: ึ่
0: งเนี่ยเราจะเน้นทํามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทําด้วยซ้ํานะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนํารวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทํางานด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเค้ามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเค้าก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเค้ามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามมั้ยคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้ากับคนไข้เนี่ยครั้งที่2ครั้งเองป่ะคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการด้วยตัวเขาเองพอเราให้นำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
1: ่
0: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มันถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอะเรา

0: ะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
1: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได
0: ้แค่รับฟัง
1: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอันนั้นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังรับฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
0: ะ
1: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
0: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ
1: ได้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับ
0: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเคยพูดแล้วครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มนึงเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทื่อผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับ

0: แรกขี่จักรบาลผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
1: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
2: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
0: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาน่ะพอก็จมหายว่ามันเป็นไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยได้ดำเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะเพราะว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนั้นเงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
2: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตัวแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูล่วงเพราะอีหยังชมพูล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่นังสีเขาบวกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติมีลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาสิได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมา

เขาต้องปิดถิ่มครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบ่หูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายอย่างไหมครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันบ่ยังยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พวกปลูกอีกประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหากเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บหนึ่งอันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับสองก็คือเขาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเขาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเขาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแต่ที่มีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่พอนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเขาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: กับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิคือเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาไม่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่ะเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนก็ใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในสวนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเด้อครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋ปักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนต้องหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนคือเฮาตอนกิ่งไปตอนที่กี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ไปมันจะสีงามเลยพอกินแล้วยังสิ
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การเผื่อนะพบการนะพบแจกตังนี่หันห้าว่าแจกตังคนอีสานในพื้นที่มันหลายห้าต้องคิดคือว่าสิ่งที่ห้าเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วห้ากล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบมีเหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่ห้าปู่ยังชุบผู้นี่ปู่อะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยังลิงกีนี่ห้ามาเห็นเนี่ยห้าต้องหัวมันเป็นหน่วยอิหลีบอห้ามาแหละขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิงกีพันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาว่ามันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้ห้าต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้

พื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ช่วงเวลาที่แผ่นเกิดคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ61พรรษาค่ะและในช่วงเวลานั้นพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักมากเหมือนเดิมทั้งที่หากวัดจากอายุการทำงานของคนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วอายุ60เนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มได้พักผ่อนคือต้องเกษียณอายุจากการทำงานแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์ท่านค่ะและพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักเหมือนเดิมมาตลอดจนกระทั่งพระชนมายุ72พรรษาคือในปี2538ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเริ่มมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์นะคะ

เริ่มเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลเป็นหลักและไม่ได้ทรงงานหนักเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพนจะมาเล่าในช่วงเวลาการทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงปี2543ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าแม้พระองค์ท่านจะมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์แต่งานต่างๆของพระองค์ท่านยังคงสมบูรณ์และยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดค่ะ

และเรื่องแรกที่จะเล่าวันนี้นะคะคือเรื่องที่ทรงพลิกฟื้นพื้นดินให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่จังหวัดนครนายกหลายคนนะคะมักจะคิดว่านครนายกคือนครที่เต็มไปด้วยผู้นําแต่ความจริงแล้วเนี่ยคําว่านายกในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าผู้นําหรือหัวหน้าแต่หมายถึงที่ดินที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งเสื่อมโทรมปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพดินนะคะที่คุณภาพต่ําแล้วก็มีน้ําท่วมอยู่เสมอจนทางการเนี่ยต้องยกภาษีที่ดินให้นี่จึงเป็นสาเหตุค่ะที่พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่านายกเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะต้องทำนาหาเลี้ยงชีพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจึงทรงหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งจากการศึกษานะคะพระองค์ท่านทรงพบว่าที่นี่มีปัญหาดินเปรี้ยวเหมือนกับดินพรุที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพระองค์ท่านจึงทรงโปรดให้หน่วยงานราชการนะคะนำประสบการณ์จากการทำโครงการแกล้งดินมาปรับใช้แก้ปัญหาค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ทรงสังเกตด้วยว่ากระแสการไหลของแม่น้ำนครนายกนะคะที่ไหลมาบรรจบกันนะคะกับแม่น้ำประจินบุรีกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ละปีเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นถึง 1,540 ล้านลูกบาทเมตรทีเดียวค่ะถ้าว่าน้ำกว่า 90% นะคะไหลลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์และยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำอีกด้วยค่ะจึงทรงพระราชดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเป็นแก้มลิงนะคะเก็บไว้ในยามที่ขาดแคลนน้ำป้องกันน้ำท่วมและช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไปพร้อมในคราวเดียวกันค่ะโดยมีรับสั่งกับชาวบ้านนะคะว่าอย่าขายที่เพราะข้าวเป็นอาหารที่ต้องกินกันเก็บที่นาเอาไว้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้แล้วจะเปลี่ยนชื่อจากนครนายกเป็นนครนาสมบูรณ์ค่ะนะคะจึงเกิดโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นค่ะซึ่งเมื่อดำเนินการสร้างนะคะพระองค์ท่านทรงติดตามและก็ห่วงใยนะคะตั้งแต่เรื่องที่ตั้งของตัวเขื่อนโดยมีพระราชดำริย้ำว่าต้องไม่สร้างบนพื้นที่ป่าอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านค่ะและที่สำคัญตัวเขื่อนจะต้องสูงมากเพื่อจะได้จุน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างเต็มที่ค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงใส่พระทัยโครงการนี้มากแม้จะเพิ่งหายประชวรนะคะเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยที่ประทับที่วังไกลกังวลก็ยังเสด็จมาวางศิลาฤกษ์เปิดเขื่อนด้วยพระองค์เองหรือแม้แต่อุปกรณ์การสร้างเขื่อนต่างๆนะคะด้วยความที่ตัวเขื่อนเนี่ยสูงมากหากสร้างไม่ดีเนี่ยอาจจะพังทลายลงมาได้ค่ะจึงโปรดให้ใช้คอนกรีตนะคะมาผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอย่างกากถ่านหินนะคะจนได้วัสดุที่มีความทนทานมากๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเขื่อนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงอธิบายว่าเขื่อนนี้เนี่ยใช้หลักการสร้างที่แหวกแนวเพราะนอกจากจะสร้างด้วยเทคนิคที่ใหม่ที่สุดแล้วนะคะยังเป็นเขื่อนที่สร้างใกล้กรุงเทพมากๆค่ะซึ่งปกติแล้วหาที่สร้างเนี่ยได้ยากลำบากมากรวมทั้งเสียงคัดค้านจากชาวบ้านน้อยเพียงกับโครงการอื่นๆนะคะที่สำคัญพอสร้างแล้วเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะระบบชลประทานในภาคกลางซึ่งไม่เคยมีโครงการไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนได้สำเร็จนะคะและเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2547ค่ะเขื่อนแห่งนี้นะคะก็ช่วยจัดการน้ำและปัญหาดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะแม้จะยังใช้ชื่อว่าเป็นจังหวัดนครนายกเหมือนเดิมแต่นาข้าวของที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีความสุขค่ะจนแทบลืมความหมายดั้งเดิมของชื่อนครนายกไปหมดเลยโครงการช่างหัวมันค่ะเพียงเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะช่างหัวมันเป็นชื่อที่คนไทยทุกคนเนี่ยคือแทบเคยได้ยินกันมาโดยตลอดครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนะคะช่างหัวมัน

ปล่อยให้พระองค์ที่วังไกลกังวลค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ทรงมีรับสั่งให้นำมันเทศเนี่ยไปวางไว้บนตาช่างในห้องทรงงานแต่แล้วค่ะก็มีเหตุให้พระองค์ท่านต้องเสด็จกลับกรุงเทพโดยที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันเทศที่มีผู้ถวายอีกเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ทรงพบว่ามันเทศยังอยู่ดังนั้นพื้นที่ที่แห้งแล้งก็น่าจะต้องปลูกได้เหมือนกันจึงโปรดให้นำมันเทศนะคะไปใส่กระถางปลูกไว้แล้วก็ไปหาพื้นที่ทดลองปลูกมันเทศค่ะซึ่งก็คืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะและต่อมานะคะจึงกลายเป็นที่ที่ตั้งโครงการช่างหัวมันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

จากมันเทศนะคะพระองค์ท่านยังทรงโปรดให้รวบรวมพืชเศรษฐกิจในอำเภอท่ายางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยค่ะเช่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะข้าวไร่ข้าวโพดยางพาราสับปะรดมะพร้าวแก้วมังกรกระเพราพริกโดยเฉพาะมะนาวนะคะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยล่ะค่ะรวมไปถึงตระกูลมันนะคะเช่นมันเทศญี่ปุ่นมันเทศออสเตรเลียมันต่อเผือกมันปีนังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวค่ะเพราะคนไทยต้องกินข้าวจึงต้องสามารถทำนาได้ด้วยทรงย้ำนะคะว่าไม่ให้ใช้สารเคมีหรือหากต้องใช้ก็ต้องมีปริมาณที่น้อยมากที่สุดค่ะซึ่งในช่วงแรกค่ะต้องช่วยกันปรับปรุงดินกันยกใหญ่เลยค่ะถึงขนาดที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปกลับกว่า20กิโลเมตรเข้ามาวันหนึ่งนะคะถึง13เที่ยวเพราะในพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำไว้ใช้เลยค่ะพอผ่านไปอีก1ปีนะคะพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีค่ะด้วยพันไม้ต่างๆชาวบ้านมีการศึกษานำความรู้กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมีพระราชดำริให้ทำฟาร์มโคนมฟาร์มไก่และติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า20ต้นค่ะเพื่อใช้หมุนเวียนในไร่นะคะและบางส่วนเนี่ยก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าที่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าคืนตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนค่ะนอกจากเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการช่างหัวมันแล้วค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้อีกอย่างสิ่งนั้นก็คือว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุใกล้ๆจะ81พรรษาค่ะช่วงวัยนะคะที่หลายคนคิดว่าควรจะต้องพักแต่พระองค์ท่านยังคงทรงงานเช่นเดิมค่ะในปี2552ค่ะคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าการเสด็จมาประทับของพระองค์ในครั้งนั้นจะมาเพื่อรักษาพระสุขภาพของพระองค์เองแต่พระองค์ท่านก็ยังโปรดให้สร้างห้องทรงงานของพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชเอาไว้ด้วยค่ะโดยสิ่งที่ท่านยังให้ความสำคัญอยู่เสมอนั่นคือเรื่องน้ำเมื่อต้องเสด็จมาประทับที่สิริราชในหลวงรัชกาลที่9ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำคอมพิวเตอร์และก็ระบบ IT เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบ real time คือตลอด24ชั่วโมงหรือเรียกว่า Weather 901ค่ะมาติดตั้งที่ห้องประทับหากมีข่าวพายุก่อตัวขึ้นที่ไหนเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ตามก็จะสามารถรับสั่งและชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีค่ะครั้งหนึ่งเกิดเหตุระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องคือดูข้อมูลไม่ได้พอรุ่งขึ้นก็มีรับสั่งให้องคมนตรีไปแจ้งดร.รอยยลจิตดอนค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคะในงานขณะนั้นว่าอาทิตย์ที่แล้วทีวีของฉันหายซึ่งทรงเปรียบเทียบว่าระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์นั่นเองและสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะดึกขนาดไหนก็ตามพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็นห่วงพวกเราเสมอค่ะหรือในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะเมื่อปี2554ทุกคนได้รับผลกระทบมากมายแม้จะทรงประชวรอยู่แต่ก็เสด็จมาทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกๆวันค่ะนอกจากที่พระองค์ท่านจะทรงคอยดูแลแล้ว

ติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำอยู่เสมอเพื่อที่จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีก็ยังมีเรื่องนึงค่ะที่พระท่านยังทรงให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงอยากฝึกให้ประชาชนรู้จักการนำข้อมูลต่างๆไปจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนของตัวเองมีครั้งหนึ่งนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้จัดการประกวดโมเดลต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะโดยให้แต่ละชุมชนลงมือวางแผนวิธีบริหารน้ำและปฏิบัติจากความเข้าใจซึ่งมีชุมชนส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะต่อมานะคะทางสถาบันเนี่ยได้ถวายเทปวิดีโอการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทอดพระเนตรค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำมาเล่าต่อว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเทปบันทึกการประกาศรางวัลพระองค์ท่านทรงมีพระพักที่ฉายถึงความสุขพระทัยอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทรงเห็นชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยวิธีง่ายๆและใช้เงินไม่มากถึงแม้เรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นก้าวย่างที่สำคัญแล้วยิ่งใหญ่มากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทรงพยายามทำมาตลอดหลายปีที่ทรงงานมาค่ะสำหรับคนกรุงเทพค่ะปัญหาจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่คือใหญ่มากแล้วก็แก้ไม่หายสักทีคือเรามองเผินๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินค่าน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียมากกว่านั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาฉุกเฉินกับที่ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลและด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณรอบๆสิริราชนะคะตั้งแต่ในคราวที่สมเด็จย่าเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลและในปี2554ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมาประทับเพื่อรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลก็ยังทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนในเรื่องปัญหาจราจรอยู่เช่นเดิมค่ะและมีพระราชดำริให้ทำโครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นะคะนำแผนที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของโรงพยาบาลเนี่ยมาถวายและคำนวณจำนวนประชาชนที่เดินทางผ่านศิริราชซึ่งประมาณได้ว่าวันละเนี่ยกว่า 100,000 คนค่ะเฉพาะคนไข้ที่เข้าออกกันประมาณหมื่นกว่าคนแล้วจากนั้นเนี่ยจึงโปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสำรวจและก็ออกแบบโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงนะคะการจราจรรอบๆโรงพยาบาลค่ะแม้สุดท้ายพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะได้ทอดพระเนตรความสำเร็จของหลายๆโครงการเพราะบางโครงการเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการดำเนินการบางโครงการก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการหรือว่าเริ่มก่อสร้างและหลายโครงการเพิ่งรื้อฟื้นเพื่อกลับมาทำใหม่เมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานในการแก้ปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการแก้ปัญหานี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจราจรในภาพรวมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดในอีกมุมนึงการแก้ปัญหาเพียงจุดเดียวเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่อื่นๆโดยรอบไปได้ด้วยค่ะและที่สำคัญชีวิตของผู้คนที่มายังโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นทุกวินาทีจึงหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่มีระบบจราจรที่ดีก็ย่อมหมายถึงว่าทำให้ผู้ป่วยมาถึงมือคุณหมอได้อย่างรวดเร็วขึ้นและหมายถึงการช่วยเหลือคนได้อย่างมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจนะคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลายๆคนจะทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวกลืนอะไรก็ไม่ลงซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจเป็นอย่างดีพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้พระชนชีพช่วงหลังๆอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องเสวยพระโอสถมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อมูลนิธิทันตนวัตกรรมและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มทำโครงการอาหารเจลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากผู้ป่วยอัมพาตโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนี่นะคะรวมไปถึงคนที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเมื่อปี2552ค่ะพระองค์ท่านจึงทรงให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากทีมนักวิจัยผลิตขั้นแรกได้สำเร็จนะคะประมาณ 8-9 รสประกอบด้วยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานข้าวหอมมะลิก๋วยเตี๋ยวไก่มะม่วงชานมลิ้นจี่วุ้นกะทินะคะก็ได้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหารเหมือนกันเพื่อมีพระราชวินิจฉัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เสวยทุกรสและมี

ระราชดำรัสตอบกลับมาว่าทรงชอบรสต้มยำกุ้งมากและไม่โปรดเสวยก๋วยเตี๋ยวไก่เท่าใดนักค่ะเพราะว่าไม่ค่อยหอมนะคะน่าจะทำรสชาติข้าวมันไก่มากกว่าจะได้หอมมากขึ้นค่ะและที่สำคัญทรงมีพระราชดำรัสย้ำกลับมาด้วยนะคะว่าจำไว้นะเวลาทำอาหารให้คนป่วยเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้วจิตใจจะต้องดีด้วยถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้จิตใจเขาก็จะยิ่งแย่มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยค่ะแม้จะทรงประชวรแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงคิดหนทางที่จะทำให้การประชวรนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยทุกเวลาในชีวิตของพระองค์คือหน้าที่ที่มีต่อประชาชนค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านแม้กระทั่งพระองค์ท่านป่วยพระองค์ท่านก็ยังนำความเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นงานเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยทุกๆคนรวมถึงประชาชนของพระองค์ท่านด้วยค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญตลอดพระชนชีพนะคะคือเรื่องของการศึกษาเพราะทรงเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนแก่ประชาชนค่ะแม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนชีพก็ทรงมีพระราชดำริถึงการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปี2555ขณะที่พระองค์ท่านเนี่ยประทับอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันหนึ่งทรงรับสั่งนะคะเรียกให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าทรงเป็นห่วงโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารค่ะทรงห่วงใยสวัสดิภาพของครูตลอดจนถึงนักเรียนที่ยากจนค่ะจึงมีพระราชประสงค์นะคะที่จะสร้างโรงเรียนแต่ก็ให้ทำอย่างเงียบๆนะคะคือไม่ต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรือว่าบอกล่วงหน้าอะไรทั้งสิ้นคืออยากให้ไปแบบผู้ใหญ่ใจดีไปแค่รถคันเดียวเพียงแต่ว่าหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ประหยัดเวลาค่ะจากนั้นนะคะคณะองคมนตรีก็แบ่งงานกันตลอด5ปีโดยสรรหาโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมค่ะได้ประมาณ155โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อถวายรายงานแล้วนะคะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าทรงมีเงินที่ประชาชนเนี่ยทูลเกล้าถวายมาจำนวนมากอยากจะนำคืนกลับให้ประชาชนแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัดที่สุดและใช้วัสดุในพื้นที่แต่ต้องคงทนและแข็งแรงค่ะและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงขอให้เลือกเด็กนักเรียนโรงเรียนละ2คนขึ้นมาเพราะทรงอยากจะให้เรียนจนจบเท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่นะคะและก็ขอให้ความจากพระองค์ท่านเนี่ยไปบอกเด็กด้วยว่ามีพระราชประสงค์ที่จะเห็นเด็กที่เรียนดีนั้นเป็นคนดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับครูนะคะทรงขอให้ช่วยคัดเลือกครูที่เก่งขยันและส่งให้เงินพิเศษหรือว่าส่งเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครูเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องสัญญาว่าอย่าเพิ่งย้ายอย่าทิ้งเด็กและอย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงฝากไว้เป็นลำดับท้ายๆเพราะถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่บุคลากรดีๆที่ทุกคนช่วยกันสร้างก็ยังคงสานต่อเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอีกนานแสนนานค่ะ

ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำต่อได้สานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำได้ก็จะทำค่ะหนึ่งเรื่องที่ณวันนี้ทำอาชีพศิลปินนักแสดงแล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการนำสัตว์ของพระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็จริงๆเกิดจากช่วงปี2554ที่เกิดน้ำท่วมคือใหญ่มากนะคะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำคือเราใช้ชื่อโครงการว่าพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโครงการของพ่อเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปลองทำดูแล้วที่สำคัญคือให้เราได้ลงมือทำไปในพื้นที่จริงๆก็ไปดูว่ามัน

เกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงแบบเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอะไรที่เราจะทำได้ในฐานะคนปลายน้ำคือคนกรุงเทพและคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาในเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการทำเศรษฐกิจพอเพียงคือมีของป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างการทำโคกหนองนาโมเดลหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันนะคะซึ่งแพรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ไว้กับประชาชนนะคะซึ่งอาจจะมีคนทำอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่เคยรู้ว่าควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเนี่ยมันคือการที่ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่พอมีพอกินพอใช้แต่ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขจริงๆค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จึงเป็นที่มาในสิ่งที่เรียนรู้นะคะในศาสตร์ของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยทำบ้างโดยการที่ซื้อที่นาค่ะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้คนได้เข้ามาดูว่าจริงๆแล้วในที่นาแบบนี้เราสามารถทำเป็นเหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเป็นโคกหนองนาโมเดลที่เราใช้คำนี้นะคะขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ทำมาเกือบ3ปีแล้วค่ะก็แพรคิดว่ามันได้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่เราเริ่มต้นทำแล้วก็ได้กลับมาเห็นว่าจริงๆข้าวที่เราทานกันทุกวันทุกเม็ดเนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ได้นำมาต่อยอดได้ฝึกจากการจะเกี่ยวข้าวหรือว่าจะแบบดำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่เคยทำและเราไม่เคยรู้แต่ถ้าเราลองมาเปลี่ยนตามหรือทำตามดูบ้างหรือแม้กระทั่งทำเกษตรอินทรีย์ทำอะไรดีๆเพื่อชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายที่จะตามมาได้นะคะก็เป็นในอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะสานต่อในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเอาไว้เยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดแปลว่าความพอเพียงคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วท่านก็สอนให้เรารู้เสมอว่าบางทีถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้ความสุขเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ไกลค่ะ

ากเรื่องเล่าของพ่อนะคะทั้งหมดที่เราทั้ง12คนได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือเราอยากจะเก็บทุกๆเรื่องราวให้มันตรึงอยู่ในใจของเราตลอดนะคะหลายเรื่องราวเหลือเกินที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยเพื่อราษฎรของพระองค์ท่านยิ่งรู้มากยิ่งได้ฟังมากก็ยิ่งเข้าใจพระองค์ท่านมากขึ้นโชคดีเหลือเกินค่ะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินของพระองค์แต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเราทุกคนต้องเดินหน้าต่อและพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนเราสามารถที่จะให้พระองค์ท่านเป็นหลักในใจได้เสมอท่านเชื่อนะคะว่าถ้าคนไทยทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของเราและใช้ชีวิตโดยมีพระองค์ท่านเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นลูกของพระองค์ท่านต้องลงมือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะและผืนแผ่นดินที่เราอยู่ประเทศไทยของเราจะเจริญไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดนั่นคือสิ่งที่แพนเชื่อค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ค่ะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับ

0: สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
1: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
2: ว้าว
1: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
3: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
4: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
3: เย้
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
5: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
4: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: เอานี่ได้แล้วสี่เล่ม
3: โห
6: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: สุขใจ
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
2: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: มชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้น

0: ขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: ไฟป่าอันตรายจริง
2: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอาเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
2: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาแล้วถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
2: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบ

0: ล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริงจริง
3: แย่จัง
4: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคน นี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่า ทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
3: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
6: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร พระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้าน

พศสัจศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนลาเวียงจังหวัดสิงห์บุรีครับพาไปทำความรู้จักกับอาหารของชาวลาเวียงและพาไปตะลุยกินอาหารโบราณที่ตลาดบ้านแป้งบอกเลยว่างานนี้ผมอิ่มจนพุงกลางเลยล่ะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนลาเวียงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับและผมก็ยังได้พี่เพชรตัวแทนชาวบ้านแป้งพาผมทัวร์รอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: พี่เพชรครับวันนี้มาเที่ยวชุมชนลาเวียงนะครับที่บ้านแป้งแห่งนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เป็นลาเวียงน
2: ิ
1: ดน
2: ึงไม่ว่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่นะคะส่วนใหญ่เวลาถ้าเทศกาลนะคะโดยเฉพาะงานใหญ่ดอกไม้เนี่ยเขาก็จะหวนล้ำลึก
1: แล้วก็จะใส่ชุดแบบนี้ในงานสำคัญ
0: ในอดีตเกือบ200ปีที่แล้วมีชาวลาเวียงอพยพจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนบ้านแป้งซึ่งคนที่นี่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่อย่างเช่นประเพณีทำบุญเข้าพรรษาที่จะเป็นการนำดอกไม้ไปใส่บาตรพระหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าประเพณียายดอกไม้และยังรวมไปถึงการอนุรักษ์อาหารโบราณเอาไว้ให้เราได้เห็นและได้กินกันจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: พอมาถึงที่ชุมชนบ้านแป้งหรือว่าตลาดบ้านแป้งก่อนที่จะไปเที่ยวชมไปหาของอร่อยกินเนี่ยต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เราอยู่ตรงนี้คือที่ไหนครับพี่เพชร
2: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง
1: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งแปลว่าต้องมี
2: รอยพระพุทธบาทจำลอง
1: รอยพระพุทธบาทจำลอง
2: ใช่ค่ะ
1: ของพระพุทธเจ้าอยู
2: ่ค่ะ
1: ที่นี่ถือเป็นถิ่นศักดิ์สิทธิ์มาก
2: ใช่ของชาวเราเวียงที่นี่แล้วก็ชาวบ้านทั่วไปที่นี่เลยล่ะ
1: ในละแวกนี้ก็จะนิยมมานมัสการกัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอลังการมากเลยอันนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุด้านบน
2: ค่ะ

0: ิ่มบุญไปแล้วอยากจะอิ่มท้องมาแล้วครับพี
1: ่ต้องไป
0: ตลาดบ้านแป้ง
1: ถูกต้อง
0: ที่เจ๋งที่สุดคุณผู้ชมตลาดนี้เขาเปิดทุกวันไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์ก็มาได้ที่นั่นก็จะมีอาหารหลากหลายเลยใช่ไหมครับพี
1: ่เยอะแยะมากต้องไปดูค่ะว่าอะไรบ้างที่จะติดใจ
0: เลยครับผมพี่เพชรครับมาถึงตลาดแล้วอันนี้ร้านแรกเลยกำลังผัดอยู่เลยโอ้โหอันนี้ร้านอะไรครับพี่เพชร
1: ก๋วยเตี๋ยว
2: ผัดไทย
1: โบราณของ
0: ผัดไทยโบราณ
1: แม่แกะ
0: ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ
2: หลายปีแล้วค่ะ
0: เหตุผลที่ใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่เพราะให้สีมันสวยใช่ไหมแม
2: ่สีสวยจ้ะ
0: เคล็ดลับคือผัดไข่แล้วแยกไว้ก่อนอ๋อนี่มีสูตรด้วยคุณผู้ชมใส่เต้าหู้ลงไปใส่ชัยโป้ชัยโป้แม่สีอ่อนมากเลยเหมือนตั้งฉ่ายเลยทำเองเหรอแม่แล้วก็ใส่เส้นลงไป
2: เขามาส่งจ้า
0: โบราณของจริงเขาไม่เคี่ยวน้ำนะเขาต้องปรุงสดๆใช่ไหมแม่
2: จ้า
0: ใส่พริกเยอะมากไม่เผ็ดหรอครับ
2: ไม่เผ็ดจ้า
0: เป็นพริกอะไรครับทำไมไม่เผ็ด
2: พริกใหญ่จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อใช้ตัวพริกชี้ฟ้ามันเลยไม่เผ็ดเน้นสีและเห็นพี่เพชรบอกว่าที่พิเศษกว่านั้นนี่ก็คือเขาจะมีนี่มะเฟือง
1: ใช่ค่ะ
0: เขากินคู่กับมะเฟืองมีมะเฟืองมีมะม่วง
1: มีหัวปลีด้วยนะคะ

0: ัดไทย
1: หอมพริกนะผัดแบบเส้นสุกกำลังดีอ่ะหนึบหนึบอร่อยคุณผู้ชมไม่ต้องบีบมะนาวอร่อย
2: ได้อีกอารมณ์หนึ่งเลย
1: โอ้ยติดใจเลยอ่ะแล้วผมไม่เคย

0: กินผัดไทยกับมะเฟืองมาก่อนเลย
1: บอกเลยต้องไปลองผัดไทยมะเฟืองอร่อยจริงครับโ
2: อ้ร้านหมูปิ้ง
3: โอ้สุดยอดทำไมถึงย่างเยอะขนาดนี้ครับคุณแม่สวัสดีครับผม
2: ค่ะขายดีค่ะเลยต้องย่างเยอะ
3: ๆคอหมูย่าง1จานครับ

0: ไงครับพี่ขนมกล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อนจ้าอ้าวลองชิมก่อนเลย
1: ไม่ออกเลยเป็นยังไง
0: แป้งข้าวเหนียว
2: มันเหนียวเลย
0: แ
2: หละ
0: ต้องแกะเปลือกก่อน
3: แน่นอนมาก
2: โอ้ผมนึกว่าเป็นสูตรลับผมล้อเล่นโอ้มันหอมเหมือนขนมจากแต่ว่ามันไส้เหมือนขนม
0: ข้างในจะเป็นกล้วยขยำ
2: หอมมากเลยนะเพราะว่ามันย่างด้วยใบตองพอมันย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนขนมกล้วยปกติเราจะไปนึ่งใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: มันจะไม่มีรอยเกรียมๆคุณผู้ชมมันอร่อยตรงรอยเกรียมๆเนี่ยพี่อันไหนเกรียมๆผมขอ
0: โอเค
2: มันอร่อยตรงนี้นะตรงเกรียมๆเลยเนาะพี่เนาะขนมกล้วยปิ้งใส่มะพร้าวอ่อนเวลากินอย่าลืมแกะใบตองนะครับโอเคขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เสียงดังฟังชัดโอ้คุณแม่มาถึ
3: งไงคะ
2: ลงแป้งเลยยังไม่ได้สั่งแค่เห็นเดินมาปุ๊บรู้เลยว่าเราจะกินคุณแม่ใช้ไข่เลยครับสีสวยมาก
3: ใช้ไข่เป็ดค่ะ
2: ทำให้ไข่เป็ดนะคะใช้ไข่ไก่ไม่ได้เหรอแม่
3: ไข่เป็ดกรอบดีค่ะ
2: อยากกินหอยทอดไฟแรง
3: ต้องมาบ้านแป้ง
2: ต้องมาบ้านแป้งเออได้อยู่นะพี่เวสอยากกินหอยทอดไฟแรงต้องมาบ้านแป้งกับพี่บุ๊กนะครับ
3: นี
2: ่แล้วก็ลงถั่วงอกลงไปผัดเล็กน้อยซอสถั่วเหลืองบางๆนิดเดียวไม่ต้องรสจัด
3: กระเทียมหน่อยนึง
2: กระเทียมอีกนิดนึง

0: แป้งแม่ไม่อมน้ำมันเลยครับคุณผู้ชมแล้วกรอบอย่างที่แม่บอกไข่เป็ดมันกรอบเป็นเนื้อเดียวกับแป้งไปเลย
1: น้ำจิ้มแม่หอมมากเลย
0: คือพอกินเข้าไปได้กลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกหอมออกมาเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าเยอะเดี๋ยวขายต่อเลยผมขอตัวนะครับแม่ผมยิ้มตาไปครับพี่เบสเราไปต่อเลยครับผม
2: วางไม่ลงเลยใช่ไหมเนี่ย
0: แม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมได้ยินชื่อเสียงมานานมากเขาบอกว่าต้นตำรับขนมเบื้องยวนคือที่นี่เลย
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: แม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
3: 50กว่าปี
0: 50กว่าปีแล้วไม่ใช่ว่าไปเรียนมาจะทำได้ความชำนาญเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดคุณผู้ชมน่ากินมากราดฉ่ำๆแบบนี้ไปเลยมันจะได้ซึมเข้าไปข้างในจะบอกนะครับว่าความอร่อยของมันคือแป้งที่กรอบมากอย่างที่บอกนะไข่เป็ดเนี่ยมันช่วยให้กรอบด้วยคุณแม่เขาไม่ทำไส้หวานมากเพราะมันมากินกับอาจารย์แล้วมันตัดกันพอดีขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ
2: นะคะ
0: โอ้พี่เพชรอันต่อมานี่อะไรครับเนี่ยไอศครีม
2: กะทิมะพร้าวอ่อน
0: ของคาวมาเยอะแล้วมาต่อของหวานกันหน่อยมีเครื่องนะครับก็มีโอ้มีเครื่องหลายอย่างอุ้ยพี่มะม่วงหาวมะนาวโหก่อนเลยมะม่วงหาวมะนาวโหมันเหมือนมะยมแต่ข้อดีกว่ามะยมตรงที่มะม่วงหาวมะนาวโหมันเนื้อเยอะกว่าเนื้อของไอศครีมนะครับมันจะไม่ข้นกะทิเกินไปไม่รู้ผมเดาถูกไหมมันเหมือนกับมีน้ำมะพร้าวผสมอยู่ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะมีน้ำมะพร้าว
0: คือพี่เขาใช้กะทิด้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวด้วยผมบอกเลยว่าร้อนๆนะสักถ้วยนี้พลังมาเลยคุณผู้ชมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับหมูสเต๊ะนะครับหมูสเต๊ะขึ้นชื่อมากโหแล้วย่างไฟแรงเลยนะคนย่างกับไฟอะไรแรงกว่ากันครับผม
5: คนย่างแรงกว่าน
2: ี
0: ่ขึ้นจากเตาร้อนๆมาดูน้ำจิ้มซะก่อน
5: ได้เลยค่ะ
0: น้ำจิ้มแบบเข้มข้นมาก
2: ด้วย
0: มาเลยครับพี่เพชรมานุ่มจริงๆคุณผู้ชมนุ่มมากเลยอุ้ยแล้วน้ำจิ้มแบบผมชอบเคล็ดลับน้ำจิ้มคุณแม่มากเลยผมรู้เลยว่าถั่วเนี่ยต้องตำด้วยมือคือเหมือนกับให้เคี้ยวไปแล้วเจอถั่วอยู่ในน้ำจิ้มเป็นเม็ดๆอ่ะ
5: กุ๊บๆเลย
0: กุ๊บๆเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่มาแนะนำหมูสเต๊ะอร่อยๆให้เราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ของกินที่นี่เยอะจริงๆพี่เพชรแบบกินกันไม่หวั่นไม่ไหวขายอะไรครับ
6: ขายต้มยำทอดมันเผือกฟักทองค่ะ
0: อร่อยอ่ะน้ำจิ้มเข้มข้นมากผู้ชมหอมกลิ่นมะขามเปียกนะครับแล้วก็หอมหัวถั่วป่นแต่กินแล้วชอบมากเลยปกติเนี่ยผมจะกินเผือกทอดหรือมันทอดเนี่ยมันเป็นของว่างเหมือนอยู่กับกล้วยทอดพี่เพชรแต่พอเอาเผือกทอดหรือมันทอดแบบนี้มาจิ้มกับน้ำจิ้มในแบบเต้าหู้ทอดอร่อยอร่อยผู้ชมแม่ขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะเป็นไอเดียแบ่งปันคนอื่นเนาะเผือกขายพวกกล้วยทอดเผือกทอดรู้สึกว่าขายไม่ค่อยดีลองดูขายแบบเผือกทอดมันทอดเนี่ยแบบมีน้ำจิ้มอร่อยแม่คิดได้ยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: แล้วจ้ะ
0: โอ้โหนอกจากจะมีของกินมากมายแล้วยังมีนี่แบบร้านโปรดผมเลยนะพี่เครื่องครัวโบราณแบบนี้อันนี้เจ้าของร้านสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: ก็คือจะเป็นร้านที่ขายเครื่องครัวแบบโบราณแสดงว่าร้านนี้มีแบบมาแต่ดั้งแต่เดิมผมไม่ทันนี่คือน้ำอัดลมสมัยโบราณแก๊สมันจะอยู่ข้างบนและน้ำมันอยู่ข้างล่างพอเวลาจะกินเนี่ยมันจะ

0: มีลูกนะกิ้งกิ้งไอ้ลูกนะกิ้งกิ้งกิ้งตัวนี้เวลาจะกินเราต้องกระแทกปุ๊บแล้วลูกมันจะหล่นลงไปแล้วแก๊สมันจะลงไปรวมกับน้ำโหสมัยก่อนเขาเรียกไม่รู้ผมเรียกโซดาป๊อปอะไรโหนี่มันรุ่นแบบส
1: ุ
0: ดยอดนี่หาไม่ได้นะผู้ชมโอ้นี่ผมว่าผมโดน2อันนี้จริงๆนี่คือ new normal นะครับ
1: ถูกต้อง
0: new normal แบบไทยกินแบบไม่ต้องแชร์กันไม่ต้องแบ่งกันของใครของมันมีฝาปิดปลอดภัยเก็บความร้อนได้อยากได้ของฝากไปฝากลูกสาวลูกสาวผมเนี่ยเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่เลยคุณแม่ว่าจะต้องเป็นภาชนะแบบไหนถึงจะเข้ากับเขาครับ
2: ถาดค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนทำไมคุณแม่หยิบถาดคุณแม่รู้ได้ไงว่าลูกสาวผมชอบกินถาด
2: ที่นี่เขาก็นิยมถาดค่ะ
0: เดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวคุณผู้ชมนี่สีแดงสดใสแบบนี้เหมาะกับเขามากนะสาวสวยสุดเซ็กซี่ปะด้วยดอกไม้แบบนี้กินกันแค่นี้ยังอิ่มไม่พอพี่เพชรก็เลยพาไปกินของหวานกันต่อเห็นว่าร้านนี้เป็นร้านขนมโบราณที่ทำกันแบบรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ได้ข่าวว่าอันนี้คือบ้านพี่เพชรด้วยพ
1: ี่
0: เพชรเป็นสะใภ้บ้านนี้อันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับ
4: สุค่ะ
0: พี่สุก็เป็นสะใภ้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะสะใภ้เล็ก
0: อ๋อสะใภ้เล็กและสะใภ้ใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่เหมือนหนังไทยโบราณเลยอ่ะอันนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ย
4: ทองหยิบค่ะทองหยิบ
0: เพราะทองหยิบเขาทำแบบนี้เหรอนี่เพิ่งรู้ครับเป็นครั้งแรกข้างในนั้นคือน้ำเชื่อม
4: ใช่ค่ะ
0: ลับในการทำพวกขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองให้อร่อยเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับ
1: ของเราม
4: ันใหม่เนาะ
1: มันใหม
0: ่ไข่ต้องวันต่อวันขนมต้องทำวันต่อวันไม่เก็บไว้แล้วในตัวน้ำเชื่อมเนี่ยมันเป็นน้ำตาลทรายหรือมันมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมคร
4: ับน้ำตาลทรายกับน้ำปกตินี่แหละค
0: ่
4: ะ
0: มันแปลกอย่างนึงอ่ะผมสงสัยนะครับพี่เพชรกับพี่สุผมถามนิดนึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดเนี่ยมันก็เอาไข่มาหยอดในน้ำเชื่อมเดียวกันแต่ทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกันล่ะ
1: ขนมแต่ละอย่างอ่ะความเข้มข้นของน้ำเชื่อมน้ำตาลที่ผสมกับน้ำอะค่ะมันจะไม่เท่ากัน
0: อ๋อแปลว่าเราไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมเดียวกันกับขนมทุกชนิด
1: ไม
0: ่อ้าว
1: ไม่ค่ะ
0: อันนี้ผมเข้าใจผิดมาตลอดนะแปลว่าอันนี้คือถ้าทำทองหยิบก็คือต้องเป็นหม้อทองหยิบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะทำฝอยทองต้องเปลี่ยน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยพี่เพชร
1: ค่ะ
0: ผมอยากลองชิมแบบที่มันยังไม่ลงถ้วยที่เป็นแผ่นๆนะมาชิม
1: ได้ได้ได้เลย
4: พ
1: ี่
4: ใจเย็นๆหน่อย
0: โอ้โหเหมือนฟองเต้าหู้แช่อยู่ในน้ำเชื่อมมันจะอร่อยนะเมื่อกี้ที่พี่สู่บอกความสดใหม่ของไข่อ่ะมันหอมมากเมื่อกี้ผมกินทองหยิบไปแล้วต่อมาเป็นทองหยอดกลิ่นของทองหยอดมันคือกลิ่นอะไรมันไม่เหมือนกับ
4: มี
1: แป้งจะอบกลิ่นมาแล้วเขาจะเป็นแป้งทองหยอดโดยเฉพาะ
0: เขาจะเป็นแป้งทองหยอดคือแป้งเขาจะมีกลิ่นเพราะผมมีความรู้สึกว่าเวลากลิ่นแล้วมันเหมือนกลิ่นมะลิหรือคล้ายๆกลิ่นอบควันเทียนแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจางๆไม่แรงมากขนุนไส้ถั่วที่ผสมมะพร้าวนิดๆป่ะ
1: ใส่มะพร้าวเลยค่ะ
0: ใส่มะพร้าวเลย
1: ไม่ใช่ว่าใส่กะทินะคะใส
4: ่
1: มะพร้าวขูด
0: ใช่พอกินเข้าไปแล้วมันมีเนื้อมะพร้าวกรุบๆด้วยผมว่ามันอร่อยดีคุณผู้ชมมันมีลักษณะของความเป็นแพมันไม่ได้เหมือนเป็นเส้นกระด้างเนาะพอกินเข้าไปมันเป็นแพอยู่ในปากคุณผู้ชมแล้วมันค่อยๆละลายแบบละมุนแล้วไม่หวานมากคุณผู้ชมดูสีก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาใช้ไข่เป็ดแบบเข้มข้นขนาดไหนใช้ไข่ดีขนาดเห็นเขาบอกว่าที่นี่ต้องเลือกไข่ใช่ไหมครับ
1: ใช้ไข่ไร่ทุ่ง
0: แล้วเรื่องของสีล่ะครับคือไข่ไร่ทุ่งเนี่ยเนื้ออร่อยแล้วแน่นแล้วถ้าสี
1: ถ้าเป็นช่วงไร่ทุ่ง
0: จะดูแบบธรรมชาติมากกว่า
1: ใช่ไหม
0: พี่สุก็ใจดีให้ผมได้ลองทำขนมทองหยิบมาดูกันครับว่าทองหยิบฝีมือผมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าหยอดไม่เป็นมันจะไม่กลมตามมันไป
1: โอ้นั่น
0: อ
1: ๋
0: อใช่เพราะลงตรงนี้ปุ๊บมันวิ่งไปเลยนะ
4: ใช่ค่ะต้องตามมันให้ทัน
0: โอ้ต้องหมุนตามนี่ยังมีติ่งอยู่เลยเราต้องหมุนตามมันไปเรื่อยถือว่าสอบผ่านไหมคร
1: ับ
0: เวลาเราหยอดโล่งๆอ่ะมันเรื่องนึงไงแต่เวลาที่สู่หยอดมันต้องเรียงกันนี่ไงอันนี้แหละยากเนาะทองหยิบครับคุณผู้ชมทำยังไงครับพี่แตะน้ำเชื่อมนิดนึง
4: มันจะได้ไม่ติดมือค่ะใช่แล้วก็อารมณ์
0: คุณผู้ชมผมจับเบาๆแค่ขอบตรงนี้ก็เละแล้วว่าต้องรอยังนานแค่ไหนครับก่อนมันจะใช้ได้
4: ให้มันเย็นสักนิดนึงมันก็จะอยู่ตัวแล้วค่ะแล้วก็แขะไปใส่กล่องได้เลย
0: สุดยอดมากเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สู่มากเลยครับจะขอบคุณยังไงล่ะครับผมเยอะขอบคุณครับบอกได้เลยว่าตลาดบ้านแป้งมีอาหารให้เราเลือกกินทั้งคาวและหวานเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังสังขยาโบราณก๋วยจั๊บน้ำข้นสละลอยแก้วขนมหมี่กรอบส้มตำปลาทอดลอดช่องเต้าหู้นมสดมะพร้าวอ่อนถ้ามาเที่ยวสิงห์บุรีก็ต้องมาลองกินกันให้ได้นะครับพี่เบสครับเมื่อกี้ไปเที่ยวตลาดมาแล้วคราวนี้ขอมาเดินเที่ยวในหมู่บ้านบ้างบรรยากาศดีมากแล้วผมก็เห็นแบบว่าชาวบ้านที่นี่เหมือนเขาจะปลูกเหมือนทำเกษตรเล็กๆใช่ไหมเหมือนมีชะอมมีมะตูมแล้วก็อันนี้ผมคุ้นๆมันคือต้นอะไรครับ
1: แสดงว่าช่างสังเกตอันนี้มะกอกกินใบ
0: มะกอกกินใบมันคืออันเดียวกับมะกอกป่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เขาทำส้มตำ
1: นั่นแหละค่ะ
0: แต่ว่าที่ผมไปเจอต้นมันสูงมากอย่าง
1: น
0: ี้เลยนะ
1: อันนั้นน่ะเขาปลูกเพื่อกินลูกแต่อันนี้เขาปลูกเพื่อขายยอด
0: ทำไมเขานิยมปลูกพวกผักกินยอดกันนะครับพี
1: ่ถ้าถามพี่อ่ะพี่เป็นคนชอบกินน้ำพริกก็น่าจะใกล้เคียงกับชาวบ้านทั่วไปก็คือถ้าเขาชอบกินแบบน้ำพริกปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องปลูกผักอะไรก็ได้ที่สามารถเอาไปกินกับน้ำพริกของเขาได้
0: แปลว่าเขาคิดง่ายๆคือเขาปลูกแบบที่คนในชุมชนกินนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องปลูกแล้วไม่ต้องไปขายใครไกลขายในชุมชนเราก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าผมเคยกินพี่มันจะอยู่กับเวลาเรากินพวกข้าวแกงอ่ะแกงใต้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: นั่นแหละเขาจะเอาไปแหนมกับน้ำพริกพวกนี้ค่ะ
0: ไม่ได้ยินดูข้างหน้าเหมือนไม่เยอะข้างในเยอะนะ
1: เยอะมาก
0: เขาจะเด็ดประมาณไหนพี
1: ่ค่ะเวลาเขาตัดเขาจะตัดเกือบถึงโคน
0: อันนี้เราไม่มีกรรไกรเราเลยเด็ดตั้งแต่ข้างบนเนา
1: ะ
0: เด็ดถึงตรงที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่ะสังเกตง่ายๆแล้วมันจะได้แตกใหม
1: ่ค่ะ
0: คุ้นๆแต่ว่าจำแน่รสชาติเป็นยังไงไม่ได้ชิมนานขอชิมหน่อย
1: แต่พี่ชอบใบขนาดนี
0: ้ใบอ่อนๆมันคล้ายๆมะม่วงเปรี้ยวคุณผู้ชมแต่ถ้าใบใหญ่ๆแล้วแสดงว่าพี่ชอบกินแบบฝาดๆหน่อยใหญ่ๆจะฝาดนิดนึงแล้วเปรี้ยวน้อยกว่าคือในพื้นที่ชุมชนเขาอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่สวนใหญ่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็เลยว่าเขาเลยเลือกปลูกผักที่มันใช้พื้นที่น้อยอย่างผักขายยอด
1: จากที่เขาปลูกกินแล้วพอมันเยอะขึ้นเนี่ยมันสามารถขายมันสร้างรายได้ให้เขาได้ด้วยไงค่ะ
0: แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ที่เราดูตรงนี้ไม่ถึงไร่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วโอ้ที่ดูนี่ตรงนี้ประมาณ50ตารางวาเองมั้งไม่ถึง100ตารางวาด้วย
1: ถ้ามาแถบนี้นะคะใครไม่มีอะไรทานเนี่ยเดินขอได้เลยเผลอๆไม่มีกับข้าวก็เขาทำก็แบ่งกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่คือความเป็นชนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ที่เราแบบว่าเหมือนกับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนี่ความน่ารักมากเลยเก็บวัตถุดิบกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลากินกันอีกแล้วครับแต่อาหารจานนี้ไม่ใช่ว่าจะหากินกันง่ายๆนะครับเพราะแม่บอกว่าต้องมากินที่ชุมชนลาเวียงเท่านั้นครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
0: แม่นูใช่ไหมครับผมแม่นูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: แม่นูกำลังสไลด์แตงไทยอยู่จ้า
0: แล้วคุณแม่เอามาสไลด์เพื่อทำอะไรครับเนี่ย
3: ยำยวนจ้า
0: แปลกมากคุณผู้ชมแค่เห็นอันแรกที่มาก็ตกใจแล้วคือมีแตงไทยอ่อนไม่เอาเปลือกเอาเปลือกออกใช่ไหมไม่ได้เหมือนแม่ฝานเอาแต่ข้างในแล้วก็ไม่เอาเม็ดด้วยไม่เอาเม็ดตรงกลาง
3: ใช่จ้ะ
0: แล้วก็จะมีแครอทไม่เอาเปลือกเหมือนกันแล้วแม่ก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งแห้งนะครับใส่หมู3ชั้นใส่อกไก่ใส่ไข่ต้มเห็ดหูหนูฟองเต้าหู้กระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลทรายน้ำกะทิถั่วลิสงหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟ

จานเดียวอ่ะโหมันมีรสแบบเป็น10รสชาติอ่ะอร่อยจริงคุณผู้ชมทุกครั้งที่ตักเข้าปากทุกคำที่ตักอ่ะไม่เคยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องมันต่างกันตลอดเวลาที่เรากินเข้าไปแต่จริงๆแล้วที่เด็ดจริงๆที่แม่บอกแตงไทยมันจะกรอบแล้วมันไม่เละแต่แตงกวาเวลาเรายำพวกนี้มันจะเละแล้วมันจะแฉะที่สำคัญคือมันหอมแตงไทยสุกกินกับกะทิก็หอมแตงไทยดิบยำกับน้ำกะทิแบบนี้ก็หอมครับผู้ชมหอมมากๆอร่อยมากและก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้นะครับผมเจอใบมะกอกที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับกับได้คอหมูย่างสูตรเด็ดมาจากตลาดบ้านแป้งครับคุณผู้ชมผมก็เลยได้ไอเดียว่าลองเอาแกงส้มที่มีรสเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์แต่ว่ามาเติมกะทิลงไปลองดูนะครับว่าเป็นแกงส้มกะทิใบมะกอกจะออกมารสชาติเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปด้วยกันเลยใส่กะทิลงไปเล็กน้อยครับผมจะผัดพริกแกงส้มกับกะทินะครับให้ตัวพริกแกงนั้นหอมสักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงให้กะทิแตกมันนะครับเราจะกินรสชาติเปรี้ยวๆนะครับไม่อยากให้ออกมันมากผัดแบบนี้นะครับให้พริกแกงสุกสักนิดนึงคุณผู้ชมหอมๆน่ารับประทานครับ

แล้วก็ค่อยๆเติมหัวกะทินะครับแต่ว่าเติมทีละน้อยๆนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้หอมแต่พยายามคนตลอดนะครับจะได้ไม่แตกมันเยอะโอเคพอรู้สึกว่ามันหอมได้ที่ดีแล้วนะครับพริกแกงสุกดีแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปได้เลยครับพอเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวหมูย่างลงไปครับแล้วก็ใส่ใบมะกอกป่าลงไปครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวชิมรสชาตินิดนึงนะครับคุณผู้ชมจานนี้ต้องชิมนะครับเพราะว่าเราจะกะความเปรี้ยวของใบมะกอกไม่ได้ครับคุณผู้ชมก่อนที่จะปรุงนะครับพอชิมดูแล้วนะครับถ้าเกิดออกเปรี้ยวแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมะขามเปียกแต่ถ้ายังไม่เปรี้ยวนะครับอาจจะเติมน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะเข้ากับรสชาติของแกงกะทิได้ดีครับผมแหมปิ่นโตที่เราซื้อมาจากตลาดวันนี้

0: ึงเวลาชิมแล้ว
1: อันนี้ปลาสับ
0: ขอชิมเลยแล้วกันนะครับ
1: ได้ค่ะเขาผัดด้วยนะคะ
0: อ๋อเป็นปลาสับแบบสุก
1: ค่ะ
0: หอมเครื่องเทศมาก
2: อร่อยครับ
1: เป็นไงคะ
0: คือจะบอกว่าปลาสับที่เนี่ย มันอร่อยด้วยเครื่องสมุนไพรต่อมาให้พี่เพชร1ปิ่นโตของผม1ปิ่นโตให้แอบดูก่อนเลยเป
1: ิ
0: ดเลยครับผมพี่ข้างบนเราจะเป็นแกงและข้างล่างเป็นข้าวสวยพี่ใช่คอหมูย่างที่ตลาดมาแล้วลองเอามาแกงกับใบมะกอกเพราะผมชิมใบมะกอกตอนที่ไปเก็บกันนะครับผมรู้สึกว่ามันมีรสเปรี้ยวผมเลยลองทำเป็นแกงส้มใส่กะทิพี่
1: มีความเป็นแกงส้มแต่มันมีความกลมกล่อมของกะทิ
0: มันหอมมากเพราะพริกแกงส้มมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่วันมันมาเจอความมันจากกะทิเราปรุงรสออกหวานหวานมันมันแล้วมาเจอเปรี้ยวอ่อนๆจากใบมะกอกนะแต่ที่อร่อยอย่างนึงคือเพราะหมูย่างขาดไม่ได้จริงต้องมีหมูย่างเพราะว่ากลิ่นควันไฟมันลงไปอยู่ในแกงด้วยแล้วมันอร่อยครับ
1: พี่ต้องจำไว้หน่อยหมูย่างเครื่องแกงส้มกะทิและที่สำคัญขาดไม่ได้คือยอดมะกอก
0: มาต่อด้วยของหวานอันนี้เป็นกายศาสตร์นะครับกายศาสตร์เนี่ยเป็นของดีของชุมชนที่นี่เหมือนกันเป็นของวิสาหกิจชุมชนถ้าใครมาเที่ยวตลาดบ้านแป้งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เขาจะกวนให้ดูเลยแล้วก็ตักขายกันใหม่ๆเลยคุณผู้ชมคือความพิเศษของขนมกายศาสตร์มันก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แต่ความพิเศษจริงของตลาดบ้านแป้งนะคือว่าเขาจะกวนให้คุณใหม่ๆกายศาสตร์ใหม่ๆมันจะกรอบมันจะไม่เหนียวมันจะไม่ติดฟันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าอยากกินกายศาสตร์ใหม่ๆก็ลองมาโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคุณจะได้มาดูเขากวนแล้วก็ชิมกันเลยอันนี้สุดยอดจริงๆอร่อยมากๆอันนี้เป็นไฮไลท์มากเขาเรียกอะไรนะบัวลอยเลยนะพี
1: ่บัวลอยยวน
0: นี่อร่อยครับน้ำกะทิเข้มข้นหอมงา
1: อันนี้เป็นที่ติดอกติดใจของคนที่ได้มาชิม
0: ผมว่าใครมาชิมต้องติดใจเพราะอะไรคุณผู้ชมเวลาเรากินบัวลอยนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมกินบัวลอยเยอะจะรู้สึกว่ามันหวานไปแต่พอมันเป็นไส้อันนี้คือเข้าปากถั่วมันเนียนแล้วมันละลายไปเลยแต่มันไม่ได้ละลายแบบหายไปเลยมันกลับมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยส่งท้ายมา
1: ไส้มันก็จะคล้ายๆกับไส้ของขนมเทียนนะคะ
0: มันตัดรสชาติหวานของบัวลอยได้ดีมากแล้วแป้งด้านนอกมันหนึบเนี่ยมันเลยทำให้อันนี้เป็นบัวลอยที่คุณกินแล้วคุณไม่เลี่ยนคุณไม่เบื่อทำไมถึงเรียกบัวลอยยวนเพราะว่าเราเป็นลาเวียนเราไม่ได้เป็นยวนถ้ายวนต้องเป็นมอญถูกไหมครับ
1: บางคนเนี่ยเขาให้ข้อสันนิษฐานนี้เขาบอกว่าลาวกับเวียดนามใกล้กันและเหมือนเป็นเมืองพี่เมืองน้องด้วยอาจจะเป็นวัฒนธรรมเดิมที่ทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีทำ
0: มันไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ผู้ชมก็เลยตอบเป็นเรื่องราวไม่ได้แต่ว่าจากที่คาดก็คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นความใกล้เคียงของภูมิประเทศของภูมิประเทศนะครับที่ติดกันก็เลยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาหารกันผมจะบอกว่าวันนี้ผมชอบมากเลยนะผมมีความรู้สึกว่าตลาดบ้านแป้งอ่ะมันเป็นตลาดโบราณจริงๆเป็นตลาดชุมชนจริงๆที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาขายของกันเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาภูมิปัญญาที่ตัวเองมีออกมานำเสนอมันมีเสน่ห์มากครับพี่แล้วเราก็ได้มารู้จักกับอาหารของชาวลาวเวียงซึ่งพอกินแล้วมีเอกลักษณ์มีทั้งความคล้ายของอาหารประเทศลาวที่ผมเคยเจออย่างเอาะหลามจะเป็นแกงหรือเป็นขนมต่างๆที่คล้ายทางเวียดนามมันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรืออย่างเช่นที่ยำที่มีฟองเต้าหู้ที่มีความเป็นอาหารจีนเข้ามาผสมถ้ามาเที่ยวที่นี่มันคือชุมชนที่มี3วัฒนธรรมไทยลาวแล้วก็จีนนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่นอนครับพี่เพชรวันนี้ขอบคุณพี่เพชรมากนะครับที่พาผมโอ้โหเที่ยวทั้งวันเลยวันนี้แต่ต้องบอกว่ามันเป็นการเที่ยวที่แบบมีเสน่ห์มากจริงเรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสถึงชุมชนแบบแท้ๆสัมผัสวิถีชีวิตของเขาจริงๆแล้วก็อาหารวันนี้คุณผู้ชมดูสิ โอ้โหสุดยอดเลยครับไม่รู้พุงผมกับพุงลูกสาวผมตอนนี้ใครจะใหญ่กว่ากันนะครับคุณผู้ชม

0: วันนี้อิ่มจริงๆครับเอาละครับขอลาไปก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับที่ได้ขอบคุณครับแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีนะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ไข่ดาวนะใครจะใหญ่กว่ากันเนี่ยผมไข่ดาวไข่ดาวนี่อันนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานคร

0: ตอนนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นจะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ย ติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิปต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ oh, คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ตลาดนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่มาอยู่กุดเขียน
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: right
4: yeah
3: Okay, so let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Bye bye. Thank you so much.
4: Thank you. Thank you so much.
5: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วน

หนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Stop and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับในวันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดเตล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะนี่ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning and at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วน ที่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get today? Can you show us?
1: Some glasses. I have sports.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but
0: yeah,
2: it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pants.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea. But we're going to go inside and see how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city by providing a means to, for them to like give back to their community in a way that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs. You know, you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like, they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. And it's also helpful if like you want to reuse more, and reuse is, you know, such a great way to help the environment, and it's just a great way to help the New York City environment by you know, reducing waste.
0: And stop that, like production, right?
6: Definitely production waste, transportation waste, all of that manufacturing costs. So it's just basically, let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
8: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความ

ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่บ้านเกรียงไกลอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยที่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังข

0: ว่าปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาวแล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
1: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
0: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
1: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรไงบ้างครับ
0: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
1: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมริมเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
0: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
1: รอบยักษ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
0: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
1: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
0: 2.50 เมตรครับผม
1: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
0: นี่ปลาสังขวาดครับ
1: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
0: ผมวางไว้20 ลูก
1: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จ
0: ะวางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
1: หย่อนคืนไป
0: ครับผม
1: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
0: ไม่มี
1: อันนี้มันตายอ
0: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
1: ่ก็เอาไว้ได้
0: เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
1: ฮะ
0: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
1: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
0: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างหนึ่งมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
1: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
0: อีก2วัน
1: อีก2วันแล้วก็จะมากู้แบบนี
0: ้ครับ
1: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โห
0: ปลาใหญ
1: ่เฮ้ยโห
0: กดข้าง
1: ปลาค้างเหรอ
0: ครับผม
1: มาๆๆ
0: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
1: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
0: ครับผม
1: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้เพราะว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม โอ้ปลาใหญ
0: ่ปลาใหญ่ปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
1: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอหรือไง
0: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้ว
1: โอ้
0: แล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกาถึงปลายเดือน
1: ครับ
0: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
1: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
0: ปากกาครับปากกา
1: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
0: ปลากาปลากาน
1: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
0: ใจดีครับผมใจดี
1: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
0: ปลากาตัวนี้

0: มันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
1: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
2: ปลากดคาง3ตัว
0: 3ตัวเลยครับ
2: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
2: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
2: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคางนะฮะ
2: ปลากดคางครับตัวนี้ปลาเทโพครับ
1: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
2: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
2: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
3: โอ้โห
0: สวยอันนี้มันเยอะมากเลย
2: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
0: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
2: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
2: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงปลาเข้ามา
0: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
2: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
2: ครับ
0: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
2: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วกับทีม
2: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
0: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ท่านช่วยอะไรได้บ้าง
2: ผมช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากลากลากหน่อยช่วยลาก
0: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลยมากนะครับ2โล
2: 2โลครึ่ง
0: อันนี
2: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
1: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
0: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
2: มันจะต่างกันครับ
0: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
2: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
0: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
2: 20กว่าก็มี
0: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
2: ครับ
0: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
2: ดำนวล
0: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
1: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปลาที่ ที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือก

0: ปลากาปลากดค้างและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดค้างและปลาสังกะว่านเราจะลดเมืองและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสียมาทำให้เราทานแม่เสียมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายหรอ
2: เหลืองเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
1: ๆเหนียวนุ
2: ่มอร่อย
1: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
2: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะ
2: อ
1: ่ะก่อนอื่นเลย
2: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
1: สับปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
2: ได
1: ้โอเคจ้า
0: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
2: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
1: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
2: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก้
2: างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
2: ให้ละเอียดไปเลย
1: ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
2: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
2: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
2: ใช่เราจะนวดปลาเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
2: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: ไปจนมันเป็นยังไงดัง
2: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
0: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
2: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
2: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
2: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
2: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว
1: ้เราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
2: ้ตะไ
1: คร้
2: โอเค
1: โอ
2: ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ได้
2: คั่วแล้ว
1: หอมมาก
2: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลา

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปรากฏครั้งนี้โอ้โหตัวเบลอเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อย
2: ไหมอร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและ

0: รอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับถ้าน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมแล้วก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสมเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: เมนูตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตาม
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เพราะว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างปล่อย
1: อ๋อเหรอครับเรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ชูชีได้ไหม
2: ชูชี
1: ชูชี
2: มาก
1: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: แล้วก็มันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้ระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลยพอเลย
1: พอเลย
0: เต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้โหสวยมากเลยอะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ่าจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวปูลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: ห
0: อมพวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ใช่ให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้ม

0: ยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมคุณนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
0: ได้แล้วได้แล้ว
2: นี่ได้แล้วได้แล้ว
0: เออ
2: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกูเอง
2: อ๋อได้อ้าวเฮ้ย
0: น
2: ี่
0: ไง
2: นี่ไงกิ้งไม่ล่ม
0: อุ้ย
2: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพูถ่วงให้อย่างดีเลยนะ
2: ไง
0: แล้วทำไมตอนพูทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พูต้องดี

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569วันนี้เวลา 15:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์ณบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชโสธรเชษฐภกินีและพระราชโสธรานุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภกินีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิริพระชนมพรรษา21พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัติ12ปีเวลา 15:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาซึ่งประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พระราชทานพระราชโปรดเกล้าให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลอ้อมพระบาทกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระราชทานพระราชบรมการให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานพระราชบรมการให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยมีพระราชดำริในการพระราชทานทุนแก่นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความมาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 13:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน75ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเป็นที่พักพิงแก่ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเมื่อวันที่8มิถุนายน2569เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบอัคคีภัยอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระและมูลนิธิร่วมกตัญญูหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุศิษย์สวนปัญญาธรรมนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุวชิระมงคลวัดแก้วโกระวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจูธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์จังหวัดกระบี่วัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธาธรรมจังหวัดพังงาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทางนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันกัลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนักกลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ได้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรหมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่นที่7และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองน้ำมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำโดยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงผู้บังคับโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมกดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอบดุงรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ขั้นเงินเดือน5ชั้นยศขอพระราชทานเลื่อนยศจากสิบโทแก่พลทหารธนกรสิงหาชาติช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวสิบเอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลปักใดตำบลบักใดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ทันทีกองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ7ขั้นขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยโทแก่สิบเอกจิรายุสิงอ้นณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและณบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกนิติธรรม4คำแซงสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่วัดทุ่งศรีวิไลอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
โดยมีศาสตราจารย์กฤติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวน328คนกลุ่มโรคที่พบมากในแก่ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบปั๊มไร้ท่อระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินหายใจตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัพพภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยส

0: ียวที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว

0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
1: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
2: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
3: ว้าว
2: เฮ้ยดูดิคนทองแดง
4: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
1: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
4: เย้
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
5: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
1: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
2: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
4: โห
6: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชองค์การพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
2: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉันท์นะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็

0: ก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะ ครับแล้วสิ่งอันนี้ก็จะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
1: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อๆตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประทานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องแล้วก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ช่วงขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะเป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทําอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างเงี้ยพระราชหน้าที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดรัชกาลทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษา การศึกษา

0: งเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทางด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดนี้สมเด็จพระพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชญาติสืบราชตรัสมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแพร่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งทูตกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการศาสนานี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
1: เคยได้ยินสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2 อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะพูดจะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลา

0: ายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่ ดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จะน้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
2: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่จังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่23มีนาคม2560ที่ผ่านมา
3: ค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนะแบบนี้แล้วก็เป็น ประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำแต่เดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอินทรีย์มีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาถ่ายประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้อย่างนี้หรือขาถ่ายเนี่ยเป็นพระบรมโชว์บายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาถ่ายแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงนี้เรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอกรเรียมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจังหวัดพิจิตรจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและหวงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราชโอบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเศียรเก้าเลยทันทีทุกคนรักพระองค์มาก
0: ๆพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎรและบ้านเมืองให้ร่มเย็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริงสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระสกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้า

0: าถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
1: ไป
2: เออว่าจะไปเสียเราว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำนองก่อนจะไปเตี้ยนเสียไหนแย่ไปหรือต้นเราบ้าน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางอุ่นเนี่ยไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพญาตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
4: สวัสดีจ้า
3: พอดีพญาตรวจคนชวนมูไปนะเออไปกินเขาต้ม
5: ปลาก
6: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
6: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
3: ๋มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
4: ฮะเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณ
7: น
4: ั่
7: น
4: จ
7: ะเอิ้นมันยังคงน้ําแน
8: ่เพิ่นเอิ้นแล้วเราก็ไป
4: ไปหาปลาบ่
7: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสําคัญ
3: ไปปัญญาสําคัญ
4: ไปบ
1: ่จังก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
4: น้องมาปาก
1: เพราะว่าปางหัวว่ามันว่าบ่เรื่องข้าวเดี๋ยวเอาปลาเตรียมให้ยายนั่นมื้อเด้อสอนพร้อมเด้อเห็นบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
4: จ้า
1: สอบเป็นบ้างไหม
4: สอบเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยจีเห็ดได
1: ้เนี่ยมาเนาะ
4: ขัน
1: ขันมีด
4: ขันมีดตกเบ็ดปลานี่นมปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วตุ้ลได้ตกไงเลยล่ะ
9: ได้ปลายังล่ะ
4: ได้ปลาคอ
9: ตักโต
4: ห้าโต
9: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
4: เอาเอามาไปเลี้ยงเต๋
1: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
9: บ่มากินบ
4: ่ตะเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่โอ่ง
1: ย่าง
4: อัง
7: ก็เออมีเล็กคงนู่นแ
4: หละอุ้ยว่าไปแล้ว
7: มันเป็นยังไงล่ะ
0: ปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
10: ธุ์เริ่มจากคำสะพานละมาแต่ดินเบิ้ลเลยไม่ด
11: ินจะดินอะไรเราไปดูคนดินคนเดียวคนแก่นเ
10: จอมันจะดีของคนขอนแก่นครับเราดินคนขอนแก่นนี่เดียวก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเดียวก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ละ
11: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับ มี
0: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่แพไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

ฮะเราต้องกล่องจ้ำได้พอดี

0: แม่ๆแบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: มาถือเป็นไงวะกลุ่มมาถือก็เอิญเขียนมาล่องมา
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอา
0: จุ๊บ
1: งานเป็นยังวะ
2: เฮ้ยแมวแม่งอันนี
3: ้
2: ปลาลาย
3: ปลาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
3: ไว้เห็นยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
3: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ใช่มันใหญ่
3: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
3: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
3: ่ต้มสุ่มไก
4: ่หากินกันจังซี่แหละลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาสื่อแน่หาสอนกุ้งสอนจิ้วกินแน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
4: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกรอบ
6: คน
1: นี้
6: ยอด
1: ทอด
6: ก
1: ัน
6: ว่าส
1: ิ
6: ห
1: ิวไก่โอ้ๆอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ย
6: ๆ
1: อ
6: ีหลาย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
6: อ้าวข้างนี่ล่ะเนา
1: ะ
6: ว
1: ่
6: าข
1: ้
6: างน
1: ี่
6: ก็ได
1: ้แล้วกลุ่มใดอ้อนี่ข้างนี่ลำลานโนว่านี่ข้างบักใหญ่จัดการก็สิไปปึ๊บไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างนี้ล่ะข้างนี้ย่างๆหน่อยนึงนะ
6: เอ้า
7: ลงมาแล้วก็หมดแดง
1: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
7: มีแต่หมดแดง
1: แดงก

0: ก็จะไปแง่กันหลายคน
1: เออเพิ่นก็ไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลากลากเลยลากเลยให้กับเป็ดป้อยคุณไหมมันบ่เมียนแหงเข้าบ่เข้ากับบ่เป็นหยังโอ้ยต้องเข้าต้องเข้าบ่เข้าเลยไม่ละกินไม่ไหวไหวป่าไหว
4: ไม่ละบ่เอ้ยลุกแล้ว

0: มันว่าขวดแล้วมันกว่ากันไม่หมดดูคือตายนี
1: ่กินไม่หันลับนะก้อยปลาไม่ต้อง
0: ปลากินไม่หมด
1: นอนปลาก้อนโรตีนะใช่ไหม
0: กินกินไ
1: ปปลาไหลก็มาล้างใจ
0: อันนี้นี่ก้อยนี่เนี่ยจวดจวดจวดปักเศษเศษก็ใช่ไหมแดง
1: ก้อยเห็นต้นก้อยสิก้อยไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงนะจะหมดไม่มีพวกกันแล้วก้อยค่อยๆเนี่ยเห็นไหมมันได้อ่ะ
2: มู้นี่สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใช่หมดแดงอันนี้ล่างนี่ดีกับสิต้ม
3: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
2: ก้อยเส้นโมเดียงก้อยดิบปลาดุกล่ะถ้ากันกินดิบ
1: ตอนนี้ก็กินปลาดุกเด้อที่บ้านมาปลาดิบเด้อป้องเป้หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
4: ขึ้นไปแล้วลอยเลย

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คักคันใส่ในลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะบ่หลายมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้บัดนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ทักยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่กัน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ู่มากแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเงินมือนี่แหละต่อสู่มาตกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากะฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็พากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวตะเกียบทั้งได้อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับทางบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัติมุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเศร้ามันอยากไล่ไปจะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูตะเล็ด
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจากตำรวจจากทหารจากกอรมน.จากอันใดตันใดมาคู่มู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบุญเป็นก้อนต้นให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: เข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

0: ันแม่หยัง
1: ชาวบ้านนี่รักษามาได้ยังได
2: ้เอาตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ใช้บ้านยันบ่ยัน
3: เห็นเขาเหยียบย่ำน้ำใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจึกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีก
4: เขาบอกว่าสองพัน
3: บ่มีที่เพิ่งดีอาศัยใด
4: ฮับปูสาต้อง
5: บอกมันเห็นยังไงกับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังไหนขี่รถบืนเขามาพากันไทบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนตายก็ไทบ้านมันเถ
6: าะเฮาก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชั้นใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
7: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ว่าติ
6: พวกคุณบ่กล้าเสียสละเพราะว่านี่แหละ
8: คนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
6: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
7: ตาย
6: อย
7: ู่
6: หม้องนี้
7: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
9: ค
7: ่ะเอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
9: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
7: มันมีกระสร้างประตูในโต๊ะท่านตะว่าประตูในบ่อนอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่ก็วางสิล่ะเนาะ
10: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

ทูลเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมิทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยพระองค์มีพระราชกรณียกิจสุดแสนเหนื่อย

นอกจากทรงดูแลพระสุกนิกรในประเทศแล้วยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตหาใช่เพื่อความสำราญแต่อย่างใดไม่พระองค์เสด็จไปเยือนที่ใดในโลกนี้จะทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติประเทศแต่หลังจากพุทธศักราช2510สมเด็จพระบรมชนกนาถก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกเลยเพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุกของประชาชนของพระองค์นั้นมีความสำคัญยิ่งและมีมากมายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศสำคัญประการหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในส่วนของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานามิตรประเทศเหล่านี้นับเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลในปีพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนการาบรูไนในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ราชอาณาจักรโมร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชไมตรีที่มีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอนปอที่2เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528รวมถึงการได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและ

ในปีพุทธศักราช2530นอกจากจะได้พบปะบุคคลสำคัญยังได้ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วยด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพีระมิดสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาชูปิกชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาสาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเท็กการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยอาทิคิบบุตส์ที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกสตันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคนมนิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์ทะเลสาบนาเวลอัวปีเขตอุทยานแห่งชาตินาเวลอัวปีสาธารณรัฐอาร์เจนตินาการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังทรงได้นำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีจากราชอาณาจักรไทยไปสู่นานามิตรประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงพระราชไมตรีเนื่องในโอกาสสำคัญไปยังผู้นำประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอภาพที่งดงามประทับใจไปทั่วโลกเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกเพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ21พฤศจิกายน2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชญาณทัศน์ที่ลึกซึ้งการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศเป็นการแพร่เกียรติภูมิและอารยธรรมแห่งสยามประเทศที่ทั่วโลกยกย่องและนำมาสู่ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมบรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกข์เข็ญพระองค์ทรงหยิบยื่น

ความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนูเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยมิรู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสารพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามัตตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2521ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทางทะเลพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการ

บินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H-1N จำนวนชั่วโมงบิน 249.56 ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ UH-1H ของกองทัพ บกไทยจำนวนชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบ Marketi SF260MTจำนวนชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมงและส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบหน้าที่37รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและส่งผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T33 พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F5EF ณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะสำหรับเครื่องบินแบบ F5 มากกว่า 2,000 ชั่วโมงทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5EF ทรงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้ความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภทแม้จะยากลำบากสักเพียงใดในห้วงของการศึกษาณต่างแดนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราชญ์แห่งยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยและไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยแม้แต่คนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และสงครามเย็นสงครามคอมมิวนิสต์เพราะพระราชปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้

ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงศึกษาตำราพิชัยสงครามและศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการบินที่พระองค์ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคำพีแห่งพิชัยสงครามศาสตร์ชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิตแห่งมหาวีรกษัตริยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุพการีนั้นได้สืบสานอยู่ในพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10อย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระราชญาณทัศน์พระอัจฉริยภาพพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นสองพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและพระศกนิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาบิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุด

0: ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการเบิดใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มด้วยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาดซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาดสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับ อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดมาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างก็ยังไปเจอ เคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นน่ะพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปละเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็รีเริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็ริเริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วไปครับก็เจ้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็ริเริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงเนี้ยเข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วเหรอเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์จรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะรเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่าอย่างนั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนในกลุ่มเนี่ยเยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

แต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนลงไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนเราก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่าง
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการจะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการ

ใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ล้นการศึกษา
1: ว้าว
2: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี
3: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราชญ์

แผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับจากเมืองซันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงเมืองสตาวังเกอร์ครับในเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จประพาสสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสตาวังเกอร์นี้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ

0: สตาวังเงอร์เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของนอร์เวย์ในปีพุทธศักราช2509รัฐบาลได้ตั้งฐานขุดเจาะสำรวจน้ำมันในทะเลเหนือที่เมืองนี้ซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าของสตาวังเงอร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมของนอร์เวย์และเป็นเมืองส่งออกน้ำมันอันดับ2รองจากซาอุดิอาระเบียสตาวังเงอร์เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ว่า
1: เมืองสตาวังเคอร์นี้แปลกจากที่อื่นๆในเมืองนอร์เวย์ทั้งสิ้นคือห่างจากภูเขาขนาดสูงใหญ่ที่ควรจะเรียกว่าบรรพตเป็นแต่ลูกเนินสูงๆต่ำๆคล้ายประเทศยุโรปอื่นๆโดยมากที่ตัวเมืองคือตลาดทั้งนั้นเป็นที่สูงๆต่ำๆกว่ากันมากกว่าตอนข้างบนถนนมักจะชันและไม่สู้กว้างแต่ถ้าเรือลงเขื่อนเรือกำปั่นจอดได้มากมีตลาดนัดขายกันกลางแจ้งคนประชุมแน่นตั้งพันบ้านเรือนก็เป็นตึกเป็นเรือนไม้ทำนองออดเดย์

เวลา5ทุ่มคืนวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เข้าจอดที่ท่าเรือใกล้กับโรงแรมวิกตอเรียพระองค์ประทับบนเรืออ่าวเบียนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบกในเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นและได้เข้าประทับที่โรงแรมวิกตอเรียแห่งนี้ระหว่างที่รอฝนหยุดตก

ปัจจุบันโรงแรมวิกตอเรียจัดเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2443และยังคงอนุรักษ์การตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นอาคารแห่งแรกในเมืองที่มีลิฟต์ไฟฟ้าใช้และที่ห้องประทับนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแม้ในวันนั้นพระองค์จะประทับในห้องนี้เพียงแค่5นาทีแต่ก็ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบรรยากาศของเมืองท่ามกลางสายฝนจากห้องที่ประทับห้องนี้

0: สถานที่สำคัญของเมืองสตาร์วังเงอร์ที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์โดมเชียเคอร์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินในแบบแองโกลนอร์แมนใช้เวลาในการก่อสร้างถึง25ปีและสำเร็จในปีพุทธศักราช1668
1: แรกตรงไปที่วัดโบราณซึ่งได้สร้างตั้งแต่เมื่อคริสต์ศักราช1100ตอนล่างเป็นศิลาไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่นักทำกิ้งเกลี้ยงที่ที่จะพึงดูมีธรรมาสน์ไม้สลักเป็นตัวเด่นๆทาสีอย่างสดคล้ายของไทยเรามีกรอบลายสลักเป็นรูปคนเด่นอย่างเดียวกันข้างในเขียนปางพระเยซูต่างๆเป็นของแฟมิลี่โบราณทำบุญอย่างสร้างพระติดไว้ในห้องสองข้างซึ่งเป็นที่พำนักอาจารย์ผู้เทศนา

ส่วนที่สวยงามที่สุดภายในโบสถ์คือธรรมาสที่ประดับและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและมีกรอบรูปสมาชิกในครอบครัวของนักบุญที่สร้างโบสถ์นี้ซึ่งธรรมาสและกรอบรูปดังกล่าวเป็นผลงานของศิลปินชาวอังกฤษชื่อแอนดรูว์สมิธซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201

0: พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินจากโบสถ์โดมเชียเคอร์เพื่อทอดพระเนตรกิจการประปาของเมืองซึ่งดำเนินการกักเก็บน้ำและแจกจ่ายให้แก่ชุมชนภายในเมือง
1: มีบึงใหญ่เป็นที่สำหรับขังน้ำฝังท่อมาแต่ลำธารที่ไกลให้น้ำมาขังอยู่ในบึงนั้นแล้วจึงสูบขึ้นไปบนสระอันก่อด้วยศิลาสองสระติดกันตั้งอยู่หลังเนินสูงแล้วฝังท่อจากสระนั้นลงไปใช้ในเมืองทั่วไปที่ขอบสระนี้แลเห็นหมู่เมืองได้ถนัดบ้านเรือนโตประมาณ1/3ของเมืองเบอร์เคน
0: แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีเวลาประทับในเมืองนี้ไม่ถึง1วันแต่ตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของเมืองประชาชนต่างมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีกันทุกที่จากนั้นเวลาบ่าย3โมงของวันที่27กรกฎาคมพระองค์ได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดที่ซึ่งเรืออ่าวเบียนจอดรออยู่ซึ่งเส้นทางรถไฟระหว่างสตาวังเกอร์ไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน
1: เวลาบ่าย3โมงขึ้นรถไฟออกจากสตาวังเคอร์รถสายนี้แปลกกันกับรถสายข้างเหนือนั่งสบายดีแต่ระยะทางที่มานั้นเป็นต่างๆได้ความว่าจะต้องลอดปล่องถึง44ปล่องดูเหมือนรถไฟในเมืองนอร์เวย์ไม่ระอิดระอาในการที่จะต้องเจาะปล่องดีกว่าจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังเขาและจะทำสะพานก็เปลืองกว่าเจาะจึงได้ใช้เจาะเสียบเป็นพื้นปล่องยาวๆก็ไม่มากสักเท่าใดเป็นปล่องสั้นๆโดยมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเฟเก้ฟยอร์ดต่อไปยังเมืองเบรวิก

พระองค์ทรงบรรยายสภาพบ้านเรือนของชุมชนชาวบริกไว้ว่าบ้านเรือนเป็นฝากระดานทั้งนั้นตั้งซอกแซกไปตามระหว่างเขามีอ่าวเข้าไปสำหรับจอดเรือเล็กได้จำนวนมากหนทางลดเลี้ยวเคี้ยวคดจำได้ยาก

วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย4โมงเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเข้าจอดที่ท่าสตักเฮลเล่แห่งนี้ซึ่งพระองค์ต้องประทับเรือเล็กเพื่อข้ามฟากไปยังตัวเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบริเวณท่าเรือดังกล่าวไว้รวมถึงภาพบรรยากาศของชาวเมืองเบรวิกที่นำเรือมารอรับเสด็จในลำน้ำ

ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของเมืองได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟเมืองเบรวิกสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งหนึ่งของเมืองปัจจุบันตัวอาคารแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมและใช้เป็นสำนักงานของการรถไฟแห่งเมืองเบรวิก

0: จากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์ที่สำคัญของเบรวิกแห่งนี้ก่อนจะวกกลับมายังถนนสายหลักของเมืองเพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของชาวเมืองซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสที่ต่างๆชาวเมืองเบรวิกต่างสนใจมาเฝ้าชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากผู้ชายมักเปิดหมวกส่วนผู้หญิงถวายคำนับดังพระราชนิพนธ์ไกลบ้านความว่า
1: ตั้งแต่พอเรือมาจอดจนเวลานี้จะ5 ทุ่มแล้วเรือเล็กมาจอดล้อมอยู่รอบเรือทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ร้องรำทำเพลงต่างๆเล่นกันอยู่กลางน้ำมีเรือสติมลั่นบรรทุกผู้หญิงมาแล่นรอบๆเรือหลายรอบลงปลายนำดอกไม้ช่อมาให้มีรูปเมืองเบวิกเขียนว่า Lady of Berwick ให้ King of Siam

ถึงแม้ว่าเมืองเบรวิกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆนะครับที่พระองค์ได้ใช้เวลาในการเสด็จประพาสเพียงสั้นๆเท่านั้นแต่ว่า100ปีให้หลังครับชาวเมืองเบรวิกนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปถึงเมืองเบรวิกนะครับก็จะได้พบกับอนุสรณ์แห่งใหม่ซึ่งชาวเมืองได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นครับ

0: วันนี้คือวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองเบรวิกเมื่อ100ปีก่อนเช้าวันนี้สมาคมประวัติศาสตร์แห่งเมืองเบรวิกได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนเรียกชื่องานว่าไทยเดย์เป็นงานที่ชาวเมืองเบรวิกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
1: I'm a historian. I research in old story of Breivik, and for many many years ago, I saw that in the old papers that King Chua Longkorn has visited here in 1907, and I go back to all the newspapers from different papers here in Breivik.And there was a story from the beginning coming. We have more records of King Chua Longkorn than the other kings. it has been a part of the history of this little old town because it was a great happening. The king from a strange land far away suddenly came here. So people are, they wrote in the papers and later in schools,At the elementary school, the young women, young boys and girls, they write this storybook about the King Chua Longkorn in Breivik. And this story went from father to son. So that's why.

0: By the many people in Brick knows that Kong Sri Lanka, was here 400 years ago. It's a part of the local history.
1: สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็คือความริเริ่มอันนี้เนี่ยเริ่มจากเมืองของเขาเองก่อนนะฮะโดยสมาคมที่เรียกว่าสมาคมประวัติศาสตร์ของเบรวิกนะฮะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอดีตสถานที่แห่งนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นสถานที่คล้ายๆศาลาว่าการของเมืองเบรวิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะเขาได้เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากว่าเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จที่เบรวิกนะฮะ100ปีครบรอบ100ปีพอดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่28พอดีซึ่งสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากก็คือทั้งเมืองเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2,000 คนแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าแทบจะออกมาทั้งเมืองเลยนะฮะมาร่วมนะตั้งแต่พิธีตอนเช้านะฮะแล้วก็เดินพาเหรดไปที่มิวเซียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
2: นอกเหนือจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสแล้วสิ่งสำคัญที่ชาวเมืองเบรวิกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นคือการสร้างอนุสรณ์แห่งการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: For my view so the king traveled here in his wagon with his crown prince and all the people in Brevik they were crowded around him giving him flowers andin the beginning I thought it was a strange a king coming from the far distanceBut I think they like him, and he was an old story about an old lady giving him some flowers, and the king said to his crown princes, give the 10 crowns to that old lady, and that.10 crowns were much more than the old lady had seen for months. So all the people around there seems a very kind king. Today was very, very fine. And the people amused themselves, the people, the weather, and all the Thai ladies with their fine costumes. So I think the people of Brevik had a very fine day. I liked it. And,I think I look forward to such a meeting again.
1: การวางศิลาและก็แผ่นจารึกครั้งนี้เนี่ยโดยเมืองของเขาเองเนี่ยนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คนรู้จักประเทศไทยให้คนคุ้นเคยกับประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมไทยที่อยู่ในเบรวิกอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะนำมาซึ่งความใกล้ชิดกันโอกาสธุรกิจการค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเป็นโอกาสสำหรับเมืองเขาด้วยเพราะว่าก็จะเป็นทำให้เมืองเขาเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาชมรวมทั้งคนไทยที่จะมาที่นี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
2: กิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหากแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเล็กๆแห่งนี้กับประเทศไทยอันห่างไกลให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรุ่งเช้าของวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเฉียนหรือสกีนรถไฟใช้เวลาประมาณ40นาทีก็เดินทางมาถึงยังจุดหมาย

พระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟเมืองเฉียนเสด็จพระราชดำเนินยังคลองเทเลมาร์กเพื่อประทับเรือโดยสารต่อไปยังเมืองโนโตเดน

0: วันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือวิกตอเรียลำเดียวกันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเพื่อเสด็จประพาสครองเทเลมาร์กครองซึ่งชาวยุโรปส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลก
1: Einige Infos zum Telemarkskanal und den Fähren Bevor die Schleusen gebaut wurden
0: ครองเทเลมาร์กสร้างขึ้นโดยการระเบิดหินเพื่อเปิดเส้นทางจากเมืองเฉียนสู่หมู่บ้านดาเลนอันเก่าแก่ของนอร์เวย์ใช้เวลาในการสร้างกว่า5ปีและเสร็จในปีพุทธศักราช2435เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์รวมถึงผู้คนที่อยู่ตอนบนและตอนล่างของดินแดนเทเลมาร์กเข้าด้วยกันแต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเดินเรือในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่ต่างกันถึง72เมตรได้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าถึงการเดินทางในลำคลองสายนี้ไว้อย่างละเอียดว่า
2: เรือเป็นเรือที่เราได้เช่าทั้งลำชื่อเรือวิกตอเรียยาว100ฟีตกว้าง17ฟีตมีห้องบนดาดฟ้านั่งได้สบายดีในการที่จะเดินเรือไฟขึ้นไปให้ได้เขาจึงได้ขุดศิลาเป็นคลองพื้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นชั้น3ชั้นมีประตูกั้นทั้ง3ชั้นข้างคลองแลพื้นคลองเป็นศิลาแท่งล้วนเวลาเข้าไปในคลองชั้นล่างแลเห็นประตูข้างบนเขินพ้นน้ำมีธรณีบานประตูใช้ไม้สนอย่างไม้ฉำฉาเมื่อเรือเข้าไปในคลองแล้วจึงเปิดน้ำจากช่องที่บานประตูให้ไหลลงมาหนุนเรือสูงขึ้นจนประตูหลังสูงกว่าน้ำอยู่เพียงศอกเศษจึงเปิดประตูหน้าเลื่อนเรือขึ้นไปทีละขั้นๆเช่นนี้จนครบ3ขั้นจึงถึงพื้นทะเลสาบชั้นบนพื้นน้ำชั้นล่างกับชั้นบนผิดกันถึง36ฟีตประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตลอด3ชั้นทะเลสาบชั้นบนเรียกว่านอร์เซอร์มีซีนารีงามมาก

ัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อจะสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการเดินทางผ่านคลองสายนี้ซึ่งบรรยากาศทุกอย่างยังคงเหมือนที่ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

วันที่29กรกฎาคมพุทธกราช2450เรือวิกตอเรียได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินทางจากเมืองเฉียนมาถึงเมืองโนโตเดนอดีตเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

0: โนโตเดนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นเมืองแรกที่มีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทพลาสติกแห่งแรกของประเทศที่เมืองนี้แต่กิจการสำคัญคือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินของบริษัทนอสไฮโดรในปีพุทธศักราช2448โดยพลังงานสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกันปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองนี้เป็นช่วงรอยต่อที่โนโตเดนกำลังพลิกโฉมหน้าจากเมืองชนบทเป็นเมืองอุตสาหกรรมทุกหนแห่งเต็มไปด้วยคนงานที่กำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่จำนวนมาก
1: ที่โนโตเดนนี้เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่กำลังก่อตึกปลูกเรือนไม้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่นั้นคือโรงพวกคนทำงานร้านรวงต่างๆก็พลอยติดมากขึ้นด้วยแต่เป็นเวลาระหว่างก่อสร้างทั่วไปทั้งนั้นอีกสัก3ปีเห็นจะเป็นเมือง

อาจกล่าวได้ว่าเมืองโนโตเดนนั้นเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดอีกเมืองหนึ่งในการเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าที่เมืองนี้แหละครับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืองนั่นก็คือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินกิจการนี้มีความสำคัญยังไงในยุคสมัยนั้นและเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อยากขี่ควายใช่ไหมใครอยากขี่บ้างใครเคยขี่แล้วยัง
1: มี
0: ใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายก

0: ครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพท่านทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
1: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำป่านทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปณที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งจะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรต่ออะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่ออะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูกเอก
1: คุณปู่ค่ะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลือฟื้นพิธีนี่เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญนะครับมีพราหมณ์เริ่มมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรอะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสุนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะซึ่งปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับจะสอนให้ไถนาไถอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
2: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
0: คว
1: ายกับการทำนา
0: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
1: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
0: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
2: ชีวิตเนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
1: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนการสอนกสิวิทย์การสอนเนี่ยก็

0: แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันควายนี่อยู่2สายพันธุ์คือพันมูล่ามูล่ากับพันปักปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
1: คุณลุงน้อยค่ะแล้วต่อไปจะทำอะไรกันต่อคะ
0: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนการสอนกสิวิทย์นะครับครับเชิญเลยครับ

0: าครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือเหรอครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างนี้จะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะไถนานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนหนึ่งก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวจะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแล้วถ้าอย่างหนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าคือไล่เขาให้เขาเดิน
4: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
5: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนูเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
6: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดดอกไปธรรมดาแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย

0: หเด็กๆเก่งกันจังเลยนะครับ
1: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาเอาพร้อมยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เย้เดี๋ยวเราจะคาด
3: คุณลุงน้อยครับแล้วเราไถคาดไว้ทำอะไรอะคร
1: ับอ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
4: คร
1: ับ เชิญเลยครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ยเจ๋เจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ไปนะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อ
0: ยดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่จะเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: นะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีกเอา

0: อเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินคร
1: ับ
0: เชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มันจะ
0: เชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: พ่อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดิน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอก
1: ค่ะ
0: ส่วนผสมก็จะมีฝาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหรือ
0: ไม่ครับถอดรองเท้า
3: ใช้ฝางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเป็นเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นไงครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ้าวพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับคือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งเราก็หนีบดองหนีบเบิ้งอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค่ะ
2: คุณลุงครับเราบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงหรอคร
0: ับ โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: แล้วถ้าเกิดข้างนอกมันเย็นข้างใน
0: ก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะคะก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเกิดเป็นคนเรานี่ครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุก
2: สนุกค่ะ
3: สน
2: ุ
3: กค่ะ
4: ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่าพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ครับ
5: มาที่โรงเรียนการสอนกสิวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายค่ะ

0: ็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านได้นำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
1: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
2: ผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโอ้โหมันสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปครับผมกลัวมากเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปแล้วผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนทำเป็นผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทำได้ครับแต่พอไปมามันทำได้จริงๆครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ำลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์หนึ่งที่เก่งมากๆเลยครับ
3: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมไม่ยั่งยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรชีวิตเพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

โรคซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่แต่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วพวกเขา

0: ความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอาบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอ่ะไม่อ่ะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าเลยเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงเป็นอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะ Search Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ามาที่บดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เค้ามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเค้าเอ๊ะเค้าจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเค้าก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เค้าจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเค้าจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักหนึ่งอาการกลับมาเป็นอีกด้านหนึ่งคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่างเนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้า นี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้า นี่ก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆอาการที่คุณหมอเล่าคือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่
0: ด
1: ้
0: ว
1: ย
0: ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเออเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณอาบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: Search Google นะฮะคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: ค่ะ
1: มันก็จะขึ้นเลย
0: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอาบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ในช่วงสัปดาห์
1: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าแต่ละข้อมันเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอคิดว่าจะอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทำอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินอันนี
1: ้เบื่อไปหมด
0: เบื่อไปหมดเลยใช่ไหมคะ
1: เบื่อไปหมด
0: อันนี้อาบันศูนย์ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
1: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
0: ค่ะ
1: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนมันจะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
0: ถ้าเกิดว่าอาบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
1: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
0: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นหรือหลับมากไป ถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
1: อันนี้ข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได
0: ้
1: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
0: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
1: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอสารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
0: โอ้นี่เป็น

0: เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
1: ไม่นับ
0: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
1: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
0: อ๋อค่ะ
1: คือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
0: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
1: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: นิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อยๆ
0: ไอ้อย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
1: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
0: ค่ะข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
1: เขาจะเมอลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
0: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
1: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ย
0: เสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
1: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่าแล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
0: ะ
1: เขารู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแบบสอบถามเนี้ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
1: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
0: ์ถ้าอย่างนั้นนะคะอาบันได้1คะแนนค่ะ
1: คุณอาบันก็สุขภาพจิตดี
0: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
1: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก็มาปรึกษา
1: เราจะให้คำแนะนำ
0: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
1: มันก็เป็นดาบสองคมนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
0: ะ
1: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
0: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
1: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่มั้ยไม่ได
0: ้
1: เป็นปอดบวมใช่มั้ยครับ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
0: ค
1: ุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเค้าฆ่าตัวตายอย่างเง
0: ี้
1: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เค้าไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮ
0: ะ
1: แต่เค้าซึมเศร้าเค้าเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
0: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
1: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
0: ับเป็นส่วนน้อยใช่มั้ย
1: เป็นส่วนน้อยด้วยนะคร
0: ับนี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าเดี๋ยวเค้าฆ่าตัวตายแน่เลย
1: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเค้าพูดเลยนะว่าเค้ารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
0: มาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
1: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทำงานบกพร่องไปแต่ประเด็นสำคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมากระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
1: 2ปัจจัยร่วมกัน
0: ที่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ
1: บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
0: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททำงานบกพร่องนี้มาจากอะไรอะคะ
1: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์

0: เดียวนะฮะ
1: เหรอคะ
0: บางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติ อาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานก็เป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
1: ค่ะ
0: นะโรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
1: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
0: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
1: ๆ
0: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะบอกว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต้องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
1: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
0: มันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจนะครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่ตัวเขาอยากจะเป็นซะเมื่อไหร่อ
1: าบันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดีเรื่องแค่นี้เองใครเขาก็แบบสู้ถ้าสู้แล้วหายทำไมถึงไม่ทำตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคำพูดอย่างนี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
0: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะ
1: อ
0: าจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮะถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิ ทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะตั้งเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับ นะเราไม่ทำเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่
1: ะ
0: แต่ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่ไหม
1: คะ
0: มันอยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทำไม่ได้นะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ำวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ำมันเดือดอ่ะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
1: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
0: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมก็จะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณบันก็จะร้องไห
1: ้ค่ะ
0: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้ก็เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเราต่อสิครับตอนนั้นเป็นยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: เสร็จทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่าเป็นโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
1: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
0: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์มันก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาแต่แล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
0: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติดสองก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
1: ไม่
0: ต้องกล
1: ั
0: วกินแล้ว
1: ซึมนอนทุกวัน
0: ยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
1: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
0: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
1: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
0: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
1: ะ
0: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการผื่นผื่นถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
1: อ
0: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
1: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
0: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮะมีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย์
1: ก็ไม่นานมากนะคะ
0: ไม่นานมาก

0: พอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
1: อ๋อใจร้อน
0: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
1: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องของอาบันชอบได้ยินคำว่าจิตบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบำบัดให้การแนะนำปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวปัญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นเขาไม่ใช่สาเหตุนะฮ
1: ะ
0: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องงั้นอย่างนี
1: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
0: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
1: ไม่ไหวเลย
0: ถ้าด้านสมรรถภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดพอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
1: ้
0: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายอะไรเง
1: ี
0: ้ยไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านเนี่ยนะ
1: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ยเริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักถ้ารุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
0: แล้วแต่คนเลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นแรงแต่ดีขึ้นเร็วก็มีอย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ข้ามครวญเขาเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2ทิศนัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้ตอนนั้นคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: กับอีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซ
1: ึ่
0: งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส
1: ่
0: วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำนะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องมองคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทำงานด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอาบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการได้ตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
1: ่
0: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยเราฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มันถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่า

0: าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอ่ะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
1: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะการช่วยเหลืออันดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
0: แค่รับฟัง
1: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆแล้วนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังรับฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
0: ะ
1: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
0: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่มีอาการในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้ครับได
0: ้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
2: ครับยินดีครับ
0: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ช่วงเวลาที่แผ่นเกิดคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ61พรรษาค่ะและในช่วงเวลานั้นพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักมากเหมือนเดิมทั้งที่หากวัดจากอายุการทำงานของคนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วอายุ60เนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มได้พักผ่อนคือต้องเกษียณอายุจากการทำงานแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์ท่านค่ะและพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักเหมือนเดิมมาตลอดจนกระทั่งพระชนมายุ72พรรษาคือในปี2538ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเริ่มมีพระพารณาไมยที่ไม่สมบูรณ์นะคะเริ่มเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลเป็นหลักและไม่ได้ทรงงานหนักเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพนจะมาเล่าในช่วงเวลาการทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงปี2543ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าแม้พระองค์ท่านจะมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์แต่งานต่างๆของพระองค์ท่านยังคงสมบูรณ์และยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดค่ะ

และเรื่องแรกที่จะเล่าวันนี้นะคะคือเรื่องที่ทรงพลิกฟื้นพื้นดินให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่จังหวัดนครนายกหลายคนนะคะมักจะคิดว่านครนายกคือนครที่เต็มไปด้วยผู้นำแต่ความจริงแล้วเนี่ยคำว่านายกในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าผู้นำหรือหัวหน้าแต่หมายถึงที่ดินที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งเสื่อมโทรมปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพดินนะคะที่คุณภาพต่ำแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่เสมอจนทางการเนี่ยต้องยกภาษีที่ดินให้นี่จึงเป็นสาเหตุค่ะที่พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่านายกแต่เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะต้องทำนาหาเลี้ยงชีพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจึงทรงหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งจากการศึกษานะคะพระองค์ท่านทรงพบว่าที่นี่มีปัญหาดินเปรี้ยวเหมือนกับดินพรุที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพระองค์ท่านจึงทรงโปรดให้หน่วยงานราชการนะคะนำประสบการณ์จากการทำโครงการแกล้งดินมาปรับใช้แก้ปัญหาค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ทรงสังเกตด้วยว่ากระแสการไหลของแม่น้ำนครนายกนะคะที่ไหลมาบรรจบกันนะคะกับแม่น้ำประจินบุรีกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ละปีเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นถึง 1,540 ล้านลูกบาศก์เมตรทีเดียวค่ะถ้าว่าน้ำกว่า 90% นะคะไหลลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์และยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำอีกด้วยค่ะจึงทรงพระราชดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเป็นแก้มลิงนะคะเก็บไว้ในยามที่ขาดแคลนน้ำป้องกันน้ำท่วมและช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไปพร้อมในคราวเดียวกันค่ะโดยมีรับสั่งกับชาวบ้านนะคะว่าอย่าขายที่เพราะข้าวเป็นอาหารที่ต้องกินกันเก็บที่นาเอาไว้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้แล้วจะเปลี่ยนชื่อจากนครนายกเป็นนครนาสมบูรณ์ค่ะจากนั้นนะคะจึงเกิดโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นค่ะซึ่งเมื่อดำเนินการสร้างนะคะพระองค์ท่านทรงติดตามและก็ห่วงใยนะคะตั้งแต่เรื่องที่ตั้งของตัวเขื่อนโดยมีพระราชดำริย้ำว่าต้องไม่สร้างบนพื้นที่ป่าอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านค่ะและที่สำคัญตัวเขื่อนจะต้องสูงมากเพื่อจะได้จุน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างเต็มที่ค่ะหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงใส่พระทัยโครงการนี้มากแม้จะเพิ่งหายประชวรนะคะเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยที่ประทับที่วังไกลกังวลก็ยังเสด็จมาวางศิลาฤกษ์เปิดเขื่อนด้วยพระองค์เองหรือแม้แต่อุปกรณ์การสร้างเขื่อนต่างๆนะคะด้วยความที่ตัวเขื่อนเนี่ยสูงมากหากสร้างไม่ดีเนี่ยอาจจะพังทลายลงมาได้ค่ะจึงโปรดให้ใช้คอนกรีตนะคะมาผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอย่างกากถ่านหินนะคะจนได้วัสดุที่มีความทนทานมากๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเขื่อนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงอธิบายว่าเขื่อนนี้เนี่ยใช้หลักการสร้างที่แหวกแนวเพราะนอกจากจะสร้างด้วยเทคนิคที่ใหม่ที่สุดแล้วนะคะยังเป็นเขื่อนที่สร้างใกล้กรุงเทพมากๆค่ะซึ่งปกติแล้วหาที่สร้างเนี่ยได้ยากลำบากมากรวมทั้งเสียงคัดค้านจากชาวบ้านน้อยผิดกับโครงการอื่นๆนะคะที่สำคัญพอสร้างแล้วเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะระบบชลประทานในภาคกลางซึ่งไม่เคยมีโครงการไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนได้สำเร็จนะคะและเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2547ค่ะเขื่อนแห่งนี้นะคะก็ช่วยจัดการน้ำและปัญหาดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะแม้จะยังใช้ชื่อว่าเป็นจังหวัดนครนายกเหมือนเดิมแต่นาข้าวของที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีความสุขค่ะจนแทบลืมความหมายดั้งเดิมของชื่อนครนายกไปหมดเลยโครงการช่างหัวมันค่ะ
พงเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะช่างหัวมันเป็นชื่อที่คนไทยทุกคนเนี่ยคือแทบเคยได้ยินกันมาโดยตลอดครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนะคะช่างหัวมันใครหลายคนก็อาจจะงงค่ะแต่ความจริงแล้วชื่อนี้เนี่ยสะท้อนถึงพระราชดำริอันลึกซึ้งของพระองค์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ราษฎรนำมันเทศมาถวายให้พระองค์ที่วังไกลกังวลค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ทรงมีรับสั่งให้นำมันเทศเนี่ยไปวางไว้บนตาช่างในห้องทรงงานแต่แล้วค่ะก็มีเหตุให้พระองค์ท่านต้องเสด็จกลับกรุงเทพโดยที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันเทศที่มีผู้ถวายอีกเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งนึงก็ทรงพบว่ามันเทศยังอยู่บนตาช่างนั้นไม่ได้เน่าตายแต่กลับมีใบงอกออกมาค่ะทรงคิดได้ขนาดว่าไม่มีดินไม่มีน้ำมันเทศยังสามารถงอกใบได้ดังนั้นพื้นที่ที่แห้งแล้งก็น่าจะต้องปลูกได้เหมือนกันจึงโปรดให้นำมันเทศนะคะไปใส่กระถางปลูกไว้แล้วก็ไปหาพื้นที่ทดลองปลูกมันเทศค่ะซึ่งก็คืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะและต่อมานะคะจึงกลายเป็นที่ที่ตั้งโครงการช่างหัวมันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

จากมันเทศนะคะพระองค์ท่านยังทรงโปรดให้รวบรวมพืชเศรษฐกิจในอำเภอท่ายางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยค่ะเช่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะข้าวไร่ข้าวโพดยางพาราสับปะรดมะพร้าวแก้วมังกรกระเพราพริกโดยเฉพาะมะนาวนะคะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยล่ะค่ะรวมไปถึงตระกูลมันนะคะเช่นมันเทศญี่ปุ่นมันเทศออสเตรเลียมันต่อเผือกมันปีนังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวค่ะเพราะคนไทยต้องกินข้าวจึงต้องสามารถทำนาได้ด้วยทรงย้ำนะคะว่าไม่ให้ใช้สารเคมีหรือหากต้องใช้ก็ต้องมีปริมาณที่น้อยมากที่สุดค่ะซึ่งในช่วงแรกค่ะต้องช่วยกันปรับปรุงดินกันยกใหญ่เลยค่ะถึงขนาดที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปกลับกว่า20กิโลเมตรเข้ามาวันหนึ่งนะคะถึง13เที่ยวเพราะในพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำไว้ใช้เลยค่ะพอผ่านไปอีก1ปีนะคะพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีค่ะด้วยพันไม้ต่างๆชาวบ้านมีการศึกษานำความรู้กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมีพระราชดำริให้ทำฟาร์มโคนมฟาร์มไก่และติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า20ต้นค่ะเพื่อใช้หมุนเวียนในไร่นะคะและบางส่วนเนี่ยก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าที่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าคืนตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนค่ะนอกจากเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการช่างหัวมันแล้วค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้อีกอย่างสิ่งนั้นก็คือว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุใกล้ๆจะ81พรรษาค่ะช่วงวัยนะคะที่หลายคนคิดว่าควรจะต้องพักแต่พระองค์ท่านยังคงทรงงานเช่นเดิมค่ะในปี2552ค่ะคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าการเสด็จมาประทับของพระองค์ในครั้งนั้นจะมาเพื่อรักษาพระสุขภาพของพระองค์เองแต่พระองค์ท่านก็ยังโปรดให้สร้างห้องทรงงานของพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชเอาไว้ด้วยค่ะโดยสิ่งที่ท่านยังให้ความสำคัญอยู่เสมอนั่นคือเรื่องน้ำเมื่อต้องเสด็จมาประทับที่สิริราชในหลวงรัชกาลที่9ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำคอมพิวเตอร์และก็ระบบ IT เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบ real time คือตลอด24ชั่วโมงหรือเรียกว่า Weather 901ค่ะมาติดตั้งที่ห้องประทับหากมีข่าวพายุก่อตัวขึ้นที่ไหนเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ตามก็จะสามารถรับสั่งและชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีค่ะครั้งหนึ่งเกิดเหตุระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องคือดูข้อมูลไม่ได้พอรุ่งขึ้นก็มีรับสั่งให้องคมนตรีไปแจ้งดร.รอยยลจิตดอนค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคะในงานขณะนั้นว่าอาทิตย์ที่แล้วทีวีของฉันหายซึ่งทรงเปรียบเทียบว่าระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์นั่นเองและสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะดึกขนาดไหนก็ตามพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็นห่วงพวกเราเสมอค่ะหรือในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะเมื่อปี2554ทุกคนได้รับผลกระทบมากมายแม้จะทรงประชวรอยู่แต่ก็เสด็จมาทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกๆวันค่ะนอกจากที่พระองค์ท่านจะทรงคอยดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำอยู่เสมอเพื่อที่จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีก็ยังมีเรื่องนึงค่ะที่พระองค์ท่านยังทรงให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงอยากฝึกให้ประชาชนรู้จักการนำข้อมูลต่างๆไปจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนของตัวเองมีครั้งหนึ่งนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้จัดการประกวดโมเดลต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะโดยให้แต่ละชุมชนลงมือวางแผนวิธีบริหารน้ำและปฏิบัติจากความเข้าใจซึ่งมีชุมชนส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะต่อมานะคะทางสถาบันเนี่ยได้ถวายเทปวิดีโอการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทอดพระเนตรค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำมาเล่าต่อว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเทปบันทึกการประกาศรางวัล
พระองค์ท่านทรงมีพระพักที่ฉายถึงความสุขพระทัยอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทรงเห็นชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยวิธีง่ายๆและใช้เงินไม่มากถึงแม้เรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นก้าวย่างที่สำคัญแล้วยิ่งใหญ่มากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะจราจรบริเวณรอบๆศิริราชนะคะตั้งแต่ในคราวที่สมเด็จย่าเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลและในปี2554ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมาประทับเพื่อรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลก็ยังทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนในเรื่องปัญหาจราจรอยู่เช่นเดิมค่ะและมีพระราชดำริให้ทำโครงการแก้ไขปัญหา

จราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นะคะนำแผนที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของโรงพยาบาลเนี่ยมาถวายและคำนวณจำนวนประชาชนที่เดินทางผ่านศิริราชซึ่งประมาณได้ว่าวันละเนี่ยกว่า 100,000 คนค่ะเฉพาะคนไข้ที่เข้าออกกันประมาณ 10,000 กว่าคนแล้วจากนั้นเนี่ยจึงโปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสำรวจและก็ออกแบบโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงนะคะการจราจรรอบๆโรงพยาบาลค่ะแม้สุดท้ายพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะได้ทอดพระเนตรความสำเร็จของหลายๆโครงการเพราะบางโครงการเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการดำเนินการบางโครงการก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการหรือว่าเริ่มก่อสร้างและหลายโครงการเพิ่งรื้อฟื้นเพื่อกลับมาทำใหม่เมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานในการแก้ปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการแก้ปัญหานี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจราจรในภาพรวมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดในอีกมุมนึงการแก้ปัญหาเพียงจุดเดียวเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่อื่นๆโดยรอบไปได้ด้วยค่ะและที่สำคัญชีวิตของผู้คนที่มายังโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นทุกวินาทีจึงหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่มีระบบจราจรที่ดีก็ย่อมหมายถึงว่าทำให้ผู้ป่วยมาถึงมือคุณหมอได้อย่างรวดเร็วขึ้นและหมายถึงการช่วยเหลือคนได้อย่างมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจนะคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลายๆคนจะทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวกลืนอะไรก็ไม่ลงซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้พระชนชีพช่วงหลังๆอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องเสวยพระโอสถมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อมูลนิธิทันตนวัตกรรมและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มทำโครงการอาหารเจลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากผู้ป่วยอัมพาตโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนี่นะคะรวมไปถึงคนที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเมื่อปี2552ค่ะพระองค์ท่านจึงทรงให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากทีมนักวิจัยผลิตขั้นแรกได้สำเร็จนะคะประมาณ 8-9 รสประกอบด้วยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานข้าวหอมมะลิก๋วยเตี๋ยวไก่มะม่วงชานมลิ้นจี่วุ้นกะทินะคะก็ได้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหารเหมือนกันเพื่อมีพระราชวินิจฉัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เสวยทุกรสและมีพระราชดำรัสตอบกลับมาว่าทรงชอบรสต้มยำกุ้งมากและไม่โปรดเสวยก๋วยเตี๋ยวไก่เท่าใดนักค่ะเพราะว่าไม่ค่อยหอมนะคะน่าจะทำรสชาติข้าวมันไก่มากกว่าจะได้หอมมากขึ้นค่ะและที่สำคัญทรงมีพระราชดำรัสย้ำกลับมาด้วยนะคะว่าจำไว้นะเวลาทำอาหารให้คนป่วยเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้วจิตใจจะต้องดีด้วยถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้จิตใจเขาก็จะยิ่งแย่มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยค่ะแม้จะทรงประชวรแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงคิดหนทางที่จะทำให้การประชวรนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยทุกเวลาในชีวิตของพระองค์คือหน้าที่ที่มีต่อประชาชนค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านแม้กระทั่งพระองค์ท่านป่วยแต่พระองค์ท่านก็ยังนำความเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยแปรเปลี่ยนเป็นงานเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยทุกๆคนรวมถึงประชาชนของพระองค์ท่านด้วยค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญตลอดพระชนชีพนะคะคือเรื่องของการศึกษาเพราะทรงเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนแก่ประชาชนค่ะแม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนชีพก็ทรงมีพระราชดำริถึงการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปี2555ขณะที่พระองค์ท่านเนี่ยประทับอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันหนึ่ง
ทรงรับสั่งนะคะเรียกให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าทรงเป็นห่วงโรงเรียนประถมศึกษาในท้องทุรกันดารค่ะทรงห่วงใยสวัสดิภาพของครูตลอดจนถึงนักเรียนที่ยากจนค่ะ

จึงมีพระราชประสงค์นะคะที่จะสร้างโรงเรียนแต่ก็ให้ทำอย่างเงียบๆนะคะคือไม่ต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรือว่าบอกล่วงหน้าอะไรทั้งสิ้นคืออยากให้ไปแบบผู้ใหญ่ใจดีไปแค่รถคันเดียวเพียงแต่ว่าหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ประหยัดเวลาค่ะจากนั้นนะคะคณะองคมนตรีก็แบ่งงานกันตลอด5ปีโดยสรรหาโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมค่ะได้ประมาณ155โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อถวายรายงานแล้วนะคะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าทรงมีเงินที่ประชาชนเนี่ยทูลเกล้าถวายมาจำนวนมากอยากจะนำคืนกลับให้ประชาชนแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัดที่สุดและใช้วัสดุในพื้นที่แต่ต้องคงทนและแข็งแรงค่ะและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงขอให้เลือกเด็กนักเรียนโรงเรียนละ2คนขึ้นมาเพราะทรงอยากจะให้เรียนจนจบเท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่นะคะและก็ขอให้นำความจากพระองค์ท่านเนี่ยไปบอกเด็กด้วยว่ามีพระราชประสงค์ที่จะเห็นเด็กที่เรียนดีนั้นเป็นคนดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับครูนะคะทรงขอให้ช่วยคัดเลือกครูที่เก่งขยันและส่งให้เงินพิเศษหรือว่าส่งเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครูเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องสัญญาว่าอย่าเพิ่งย้ายอย่าทิ้งเด็กและอย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงฝากไว้เป็นลำดับท้ายๆเพราะถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่บุคลากรดีๆที่ทุกคนช่วยกันสร้างก็ยังคงสานต่อเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอีกนานแสนนานค่ะ

ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำต่อได้สานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำได้ก็จะทำค่ะหนึ่งเรื่องที่ณวันนี้ทำอาชีพศิลปินนักแสดงแล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการนำสัตว์ของพระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็จริงๆเกิดจากช่วงปี2554ที่เกิดน้ำท่วมคือใหญ่มากนะคะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำคือเราใช้ชื่อโครงการว่าพลังคนสร้างสัตว์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโครงการของพ่อเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปลองทำดูแล้วที่สำคัญคือให้เราได้ลงมือทำไปในพื้นที่จริงๆก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงแบบเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอะไรที่เราจะทำได้ในฐานะคนปลายน้ำคือคนกรุงเทพและคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาในเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการทำเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเรื่องของป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างการทำโคกหนองนาโมเดลหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันนะคะซึ่งแพรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ไว้กับประชาชนนะคะซึ่งอาจจะมีคนทำอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่เคยรู้ว่าควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเนี่ยมันคือการที่ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่พอมีพอกินพอใช้แต่ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขจริงๆค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จึงเป็นที่มาในสิ่งที่เรียนรู้นะคะในศาสตร์ของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยทำบ้างโดยการที่ซื้อที่นาค่ะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้คนได้เข้ามาดูว่าจริงๆแล้วในที่นาแบบนี้เราสามารถทำเป็นเหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเป็นโคกหนองนาโมเดลที่เราใช้คำนี้นะคะขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ทำมาเกือบ3ปีแล้วค่ะก็แพนคิดว่ามันได้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่เราเริ่มต้นทำแล้วก็ได้กลับมาเห็นว่าจริงๆข้าวที่เราทานกันทุกวันทุกเม็ดเนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ได้นำมาต่อยอดได้ฝึกจากการจะเกี่ยวข้าวหรือว่าจะแบบดำนาอะไรเงี้ยค่ะอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่เคยทำและเราไม่เคยรู้แต่ถ้าเราลองมาเปลี่ยนตามหรือทำตามดูบ้างหรือแม้กระทั่งทำเกษตรอินทรีย์ทำอะไรดีๆเพื่อชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายที่จะตามมาได้นะคะก็เป็นในอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะสานต่อ

่อในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเอาไว้เยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดนะคะแปลว่าความพอเพียงคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วท่านก็สอนให้เรารู้เสมอว่าบางทีถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้ความสุขเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ไกลค่ะ

ากเรื่องเล่าของพ่อนะคะทั้งหมดที่เราทั้ง12คนได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากคือเราอยากจะเก็บทุกๆเรื่องราวให้มันตรึงอยู่ในใจของเราตลอดนะคะหลายเรื่องราวเหลือเกินที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยเพื่อราษฎรของพระองค์ท่านยิ่งรู้มากยิ่งได้ฟังมากก็ยิ่งเข้าใจพระองค์ท่านมากขึ้นโชคดีเหลือเกินค่ะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินของพระองค์ที่สำคัญที่สุดค่ะเราทุกคนต้องเดินหน้าต่อและพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนเราสามารถที่จะให้พระองค์ท่านเป็นหลักในใจได้เสมอท่านเชื่อนะคะว่าถ้าคนไทยทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของเราและใช้ชีวิตโดยมีพระองค์ท่านเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นลูกของพระองค์ท่านต้องลงมือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะและผืนแผ่นดินที่เราอยู่ประเทศไทยของเราจะเจริญไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดนั่นคือสิ่งที่แพนเชื่อค่ะ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์กับพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกอบผูกใช่ไหม
1: ครับ
2: อบผูกข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำอบผูกนะคร
0: ับ เช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่มาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาว
1: ีในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนี่เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ไม่ใช่ภาษาเราครับ
2: เป็นภาษาอาจารย
1: ์คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิบกี่วันสิบจาเวแต่เดี๋ยวติดอยู่ฟุตีแล้วฟุตีวีก็ติดบ่อจีก็เนื้อมาติดสิริก็ฟุตีติดเลยอ่ะเคาะเจฟุตีตาเวนผุระก็แล้วก็ชอบคิดติ้งก็ยักษ์ฟุบะก็วัดตีวิววัดชีตีเล่อกุศิชีความเพล่าก็เนี่ยเก่ากับคือก็กัดเตล่าอยู่เลยโอ้ยจู่วิววิวก็ค่อยชมว่าจีกัดเตล่าอยู่เลยอกุศิชีตีเล่ขันแล้วก็เนี่ยวิวโอ้ยโอ้ยซาก็เนี่ยหลับพออยู่เลยพอจู่มองซาอยู่เนี่ยตีตาไปเผยนะแต่ก็อกุศิวิกาคือพอฟุกัดเจติอุ้ยเลยเจชีวิตอยู่แล้วเลยก็พอเจ้าชีวิตก็เลยได้เขากับอยู่แล้วเลยกัดติดเด็กแต่ก็เนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเพื่อรับผู้คนอบูหนักพี่เลยก็เนี่ยอาชีพตัวก็มาเพ็มาพี่มาลาตัวเนี่ยจะจ้ามาอีกมาลุเสตัวเนี่ยโอ้ยอบูหนักอยู่เลยโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็ก็จะเข้าคติเราอยู่แล้วเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
1: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างนอกแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
5: เอ๊ะมากัดเชียวมากัดเลย

0: ท่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จู่จี้ตัวมือสุดจ้าฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนตีหมูโควิดชีวิตคือละลายมาให้แนวบ่าววิชีวิตคุยเสลายเสชูนาห้องนาวิชิกาอุกาขอเจียงอุกาจัดเทเลตจัดโยเลนเนจัดคือคนนั้น

0: 好家伙，小二弟弟，你那个弟弟弟大，可以俺大大的红麦个，就为那大个大那不好家呢，不嘛家个那么个老细，还有细节就为可以，那个大的。
1: 人这个学生都有嘞，学生过来，对有嘞嘞，对那个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说没得靠下味，一家是有味，我味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不得不，还有表示味个的嘛嘞，那有腐败的节目，一家靠，还没过就都打味的，啊，你一家要上个路过来一下。一下去呗，家的大鱼，家吃过五块那个，就那边有副铁垫的，就呗，一家里搞过的就呗，家狗呗，这个里里这个里里里，就呗狗个个，别个都打来个个，那的车，我不管那就呗。
2: 全部火发个屁啊！一个吃了
3: 可以。ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
1: อย่าชอบแล้วหิเตเตชิคุดะก็แน่เหล่าพ่อวิเชียวหิทื่อก็ฟูพ่อเวรัชได้อย่ามาบุตโตเวฟูลสุลุลาเวก็ฮาเทเวเลยแน่ใจมาเตียวใจต่อชีก็มาเลยก็ขอยันคือใจต่อก็ฟูเชมาจีว่ากากาใครมามาเชก็โยกติโยก็คติคู่ด่าเลยตีลาเลย
3: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
4: จะพอมาขอจะเวจะขอเลยเก็บเปลวทุ่มาฮะ
5: แล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
4: จุกแกในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้หัวเราเวนี่หมูเชื่อหมูเราเวอยู่
3: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
6: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำอาหารกินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
7: ก็เคยวิชิวิโอก็เคยวิชิวิโอเคยวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปก็เคยวิชิวิโอโอ้บัวชีหายอยู่วิจิโน่วิชาชีวิเตะขอวิเตะโอโอ้เลี้ยวข้าชีวิตแต่ก็โอ้ฟูชีวิโอ

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติไกวนาติติขติติกะแลขติติขติติไกวยะขอดาแล้วหมูเตียแลงาเกียวขอลอกอมูชุเกียวขอไกวยะเนกะเนเนเกชุลอละขอเลชุเกียวขอไกเนกะอุชุเกียวขอละขติขอลอปิไกนะติโลละขติปุยยะ
2: เนี่ยโบสิต
1: เนี่ยก็ชอบคนนับเออชอบคนนับที่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนนับที่ที่เขาจะนับปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มว่าจะอยู่คนนุ่มว่ากันนะโบสิตเจ้าบ่นุ่มว่าจะอยู่เยอะคนนับปุ๋ยที่จับไม่หรอเนี่ยก็จะอยู่นุ่มจะว่าจะคือดูเองเมตุเองแล้วดูอะไรไม่หรอกที่กันนั่นเองเชื่อเขาลอยอ่ะเด็กก็ชูนักก็แล้วก็บูชีฟจักก็ฟูอาเมจักก็ชิกาชิจักก็ชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็
4: ที่ไหน
3: ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้น

0: ต้นปีใหม่สมเด็จปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊กแล้วก็เนื้อเนี่ยให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพ้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
1: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
0: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ่นเนี่ยก็คือติ่นยู่วิลิติ่นยู่วิวิอแล้วมีแกะขอปุยวิลิมีแกะขอชีวิออสิถ้าชมก็ต้องขอติหลายก็เฮาก็ไปชีวิมาบอกได้แล้วมีแกะละก็จ๋าละกูเลยขอชีวิโอเคติโจวิยังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปเชียวปฏิปามาบอกกายของกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเสียห้าที่ห้าแล้วเขาก็ไปก็ลุยก็วิยังมีแก่วิโอขอเชียวเสียนจูวิลิเสียนวิโอคือวิโออย่าปฏิห้าไม่ทัดที่ห้าเลยอย่าปฏิห้าชอบที่ห้าก็ปุ๋ยวิเสียนวิโอกระแทกอ่อนติ่งอย่าก็ยู่เลยเขาก็ไปก็ลุยวิ
2: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: อปอมเนี่ยกะดิดายาดาวิกะมาจบพิโลวิวกาปุตโซเลจะหูวิกะมาติวเนี่ยขอสื่นติ้งอยู่เลยอบอจะต้องกีกะมากายแค่ฝืนฝืนดิแค่ขับขอเจกือดาแม่อย่าหยอดทื้อวิเล่าคอยขอสื่นนู้กูเลยแค่ก็ชมอจบกูติปะเนี่ยสกิทาวิกาละเจียวิแตกก็ยังขอสื่นนู้ท่าฟื้นปีวิดิโอ้วิโอเฮ้ชมอชกูวิโอบุชีเนี่ยโอรูล่าเนี่ยคือวิโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโอ้ก็จะฆ่าเนี่ยวิโอฟุสิเจล่าของวิคาฟุวิแตกเนี่ยสื่นคือกะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็สื่นติเนาะ
2: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวราหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
4: งาโกชิอะยาชิทาชโมไดชิวิโอโอ้ยโอ้ข้าวจุ๋ยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนฟูว่าสานับไปชีวิโอลีเขยกันว่าอะไรเขยกันชีวิตไปติวโอ้ยเนปตู้เนี่ยกับเขาตายชีวิตเราจ้าปืนดัวปืนเวอร์ปืนข้าปืนโอ้ยเนี่ยของกัดจีบีจะบีจบีก็ตายจบีว่าบีจบีลาซาฟูจากกูฟูจากกูฟูกับบีลามิสิจากกูชิกับบีโอ้ยเวอร์บีเวอร์ซื้อทุเรศฮับฮัสทุเรศขอสหัสลัววิจะไม่ดมเอานาโกชิบุชิเสียหาอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีวัดที่เสีย
2: กลุ่มรักลาหู

มีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหุเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดอะกรีนารีครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางอย่างนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะ

0: เพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปี

0: มหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
1: ่ Why you put here
2: anybody and other people can you
1: yeah it's better than throw it away
2: yeah
1: Okay, so let's do it. Go ahead.
2: Okay, thank you.
1: Bye bye.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
0: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบ สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

ับตอนนี้มันของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสน

0: จมากชีสดีกรีดูจากรูปเอานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณนึงเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากCan you tell us what the Stop and Swap is?
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning. And at the end, when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: can show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah. It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pots.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: I see the lamp.
4: Ooh. Little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Huh?
4: But we're going to go inside and see how it is.
2: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
2: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
5: I think that this event, Stop and Swap, can help the city by providing a means to, for them to like give back to their community in a way that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs. You know, you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like, they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more, and reuse is, you know, such a great way to help the environment. And it's just a great way to help the New York City environment by, you know, reducing waste.
0: Yeah.
5: Yeah.
0: And stop that, like, production, right?
5: Yeah, definitely. Production waste, transportation waste, all of that manufacturing costs. So it's just basically, let's reuse items.
6: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์บริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โห
3: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:00

45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อาจารย์วันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูกปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจังเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงโอ้ปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้อย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะย่อนลงไว้ยังเก่า
0: ย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โห
1: ปลาใหญ่
0: เฮ้ยโอ้โห
1: คัง
0: ปลาคังเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้ว
0: โอ้
1: แล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
1: ปากกาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
0: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
2: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: โอ้ปลากดคาง3ตัว
0: 3ตัวเลย
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ่
0: ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคางนะฮะ
1: ปลากดคางครับตัวนี้ปลาเทโพครับ
2: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
0: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
0: อันนี้พุทเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงปลาเข้ามา
0: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
0: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
0: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ท่านช่วยอะไรได้บ้าง
1: ช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลาก
0: ช่วยลากไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลยใหญ่มากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
0: อันนี
1: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
2: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์

0: ที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
1: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
2: มันจะต่างกันครับ
1: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
2: ถ้าสั่งปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
1: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
2: 20กว่าก็มี
1: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
2: ครับ
1: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
2: ดำนวล
1: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคังและปลาสังกะว่านเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสียมาทำให้เราทานแม่เสียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
3: เหมือนเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
1: ๆเหนียวนุ
3: ่มอร่อย
1: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
3: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
3: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
1: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
3: ได
1: ้โอเคจ้า
0: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
3: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
1: เนื้อมันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
3: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก
3: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับ okay. ไปเลยให้ละเอียดไปเลย
3: ให้ละเอียดไปเลย
1: ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
3: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
3: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
3: ใช่เราจะนวดปลาเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
3: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงจ
3: ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้ง
0: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
3: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเน
3: า
1: ะ
3: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆและพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
3: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
3: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
3: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเอาไว
1: ้เราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ตะไคร
3: ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ได้
3: คั่วแล้ว
1: หอมมาก
3: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เส ร็จเรียบร

0: ีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปรากฏครั้งนี้โอ้โหตัวเบลอเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิจ้ะเพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อย
2: ไหมอร่อยค่ะ
1: น
2: ะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสงเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: นี่ขั้นตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่เราก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับเรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิอร่อยมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
2: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่อ่ะเราก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่คู่เลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเ
0: อ๊พอเลยพอเลย
1: เต
0: ็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสัตว์
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: คั่วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่ไปคั่ว
1: ได้ให้ม
0: ัน
1: หอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ฮึบ
0: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
2: ได้แล้วได้แล้ว
0: นี่ได้แล้วได้แล้ว
2: เออ
0: ทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: ะ
2: เดี๋ยวพูดเอง
0: อ๋อได้เอาเลย
2: นี่ไง
0: นี่ไง
2: กิ้ง
0: ไม่ล่มเรือไม่ล่ม
2: อุ้ย
0: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
2: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพูถ่วงให้อย่างดีเลยนะ
0: ไง
2: แล้วทำไมตอนพูทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พูต้องดิ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
2: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวาย

0: ายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉันท์นะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
1: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทศพิธราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนิกรเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อตามหนังสือแต่ออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องและก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนๆนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ช่วงขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์ประทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาและก็นี่ภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างนี้พระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดราชการทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติด้วยและการสาธารณูปการหรือการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดนี้สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชทายาทสืบราชดำรัสมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแพร่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นวางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้แล้วนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
3: เคยได้ยินสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2 อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิฐาธิราชได้ทรง

0: ธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่าสามคำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอ้ความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปธรรมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ ดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟ รวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็ก

0: และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
1: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่3มีนาคม2560ที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนะแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำเดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทธิมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาไทยประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทอยู่หัวเราคงไม่ได้งี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระมหาโชบายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงนี้เรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอฟอร์เรียมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจังหวัดพิจิตรจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและหวงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราชโภบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเศียร9เลยทันทีเพราะทุกคนรักพระองค์มาก
0: ๆพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎรและบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
3: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
4: สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระศกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทย700กว่าปีแห่งสยามประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้รวบรวมผืนแผ่นดินทรงปกป้องทรงพิทักษ์รักษาทรงพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นเอกราชาที่ยิ่งใหญ่มิสามารถหาประเทศใดในโลกเสมอเหมือนทุกพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงพระกตัญญูภาพสูงยิ่งทรงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรและบางพระองค์ทรงรักราษฎรยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองรวบรวมแผ่นดินส่งตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรีชาการยุทธทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเมื่อพระชนมายุ19พรรษาวีรกษัตริย์สมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นพระมเหสีพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ทรงสละพระชนมชีพในสนามรบเพื่อให้ประเทศชาติยังดำรงคงอยู่ต่อไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นเอกษัตริย์แห่งแผ่นดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ประกาศอิสรภาพก่อนทำศึกสงครามทรงกระทำยุทธหัตถีครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายของโลกเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนไม่มีชาติใดกล้าเข้ามารุกรานชาติเราอีกเลยสมเด็จพระเอกาทศรสพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้พระสติปัญญาอันเป็นเลิศทรงต่อด้ามขวานทองจนถึงแหลมมลายูและทรงแผ่อิทธิพลขยายอำนาจมีประเทศราชสวามิภักดิ์ทรงบรรณาการจนทำให้สยามประเทศในยุคของพระองค์เป็นดังเมืองทองของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสองพระองค์ทรงมีพระคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพื้นแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมวางพระราชกุศโลบายอันเป็นเลิศในการกอบกู้แผ่นดินขยายอาณาเขตอันแผ่ไพศาลทรงสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามสุดที่จะหาประเทศใดเสมอเหมือนทรงปกป้องแผ่นดินด้วยชัยชนะในการศึกสงครามทั้งสงครามเก้าทัพสงครามท่าดินแดงและสามศพสงครามตีเมืองลำปางและเมืองป่าซางสงครามตีเมืองทวายสงครามตีเมืองพม่าและสงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพาสยามประเทศได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทรงแก้สนธิสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทุกฉบับสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างสง่างามทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกพระองค์ได้รับการกราบถวายบังคมทูลเชิญให้เป็นองค์ประธานในพิธีสวนสามปลดอาวุธประเทศที่แพ้สงครามเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลกถึงความสง่างามและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ทั่วโลกยอมรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงต่อสู้กับสงครามการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สงครามยาเสพติดและสงครามความยากจนของประชาชนของพระองค์
ตลอดการครองราช70ปีที่ยาวนานที่สุดในโลกจนได้รับการสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากทั่วโลกเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกอยู่ชั่วกาลปวสานของประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจจอมทัพแห่งสยามประเทศมาหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจอันหนักอึ้งในทุกด้านพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจทรงส่งเสริมให้กิจการทหารและตำรวจเจริญรุ่งหน้าอีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจสำคัญของเหล่าทหารหารและตำรวจมาโดยตลอดณสมรภูมิเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าสถานการณ์ภาคใต้หนักเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปยังไม่กลับภาพทุกภาพพระสุรเสียงกระแสพระราชดำรัสท่ามกลางสมรภูมิสร้างความอบอุ่นใจและซาบซึ้งแก่เหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งแม้จะต้องทรงเสี่ยงพยันตรายแต่เพื่ออธิปไตยของชาติและความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มพระกำลังขณะเดียวกันก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระราชองครักษ์ประจำพระองค์ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกแห่งทั่วประเทศความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยังหาที่เปรียบมิได้อยู่ในสายพระโลหิตของพระองค์มาโดยตลอดจากพระบรมชนกนาถสู่พระราชโอรสภาพแห่งความกล้าหาญมิทรงหวาดหวั่นต่ออันตรายกระแสพระราชดำรัสที่บ่งบอกถึงความรักผืนแผ่นดินและประชาชนยิ่งกว่าพระองค์เองยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์มิรู้ลืมดังเช่นเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2516มีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รอยต่อจังหวัดสกลนครและนครพนมขณะที่เฮลิคอปเตอร์ล่วงหน้า2ลำคือเฮลิคอปเตอร์ของแม่ทัพภาคที่2กับเฮลิคอปเตอร์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประสบเหตุร้ายทำให้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำตกผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเสียชีวิตแม่ทัพภาคที่2อาการสาหัสเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของรัชกาลที่9ตามมาติดๆพระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดข้าราชบริพารกราบบังคมทูลฝ่าพระบาทขอให้เสด็จพระราชดำเนินกลับแต่พระองค์ทรงรับสั่งว่าเราเป็นจอมทัพไทยถ้าไม่ลงไปประชาชนกับทหารจะฆ่ากันตายพระองค์ทรงประทับและคลี่คลายปัญหาให้ใช้ความอลุ้มอล่วยรู้รักสามัคคีจึงได้เกิดอนุสาวรีย์รู้รักสามัคคีที่ภูผาน้อยจังหวัดสกลนครนี่คือภาพที่คนไทยซาบซึ้งตื้นตันใจในพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังหาที่สุดมิได้ซึ่งพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณนี้ส่งทอดมายังล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ยังเต็มเปี่ยมจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2519ที่บ้านหมากแข้งตำบล

ธรอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมสถานการณ์ทรงฟังการบรรยายสรุปแล้วทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปแก้ปัญหาด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรงเกรงกลัวพยันตรายใดๆเลยแม้แต่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานพระองค์ทรงตรัสด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ชักช้าไม่ได้ต้องรีบไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารทรงรับสั่งให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงในพื้นที่ที่กำลังมีการปะทะกันพระองค์ทรงวิ่งฝ่าดงกระสุนโดยไม่ทรงเกรงกลัวทรงวางยุทธวิธีการรบให้กับทหารทรงสอนวิธีการใช้อาวุธอย่างคล่องแคล่วทรงเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการและหัวหน้าชุดลาดตระเวนด้วยพระองค์เองอีกพระราชดำรัสหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติและความรักเทิดทูนในพระองค์ว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลอบขวัญให้กำลังใจประชาชนพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนจงเชื่อมั่นว่าทหารจะคุ้มครองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่เหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปประทับอยู่เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองเชื่อเหลือเกินว่าหนูๆเหล่านั้นคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มที่ไปอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระโอรสในพระประมุขแห่งชาติพระองค์ทรงประทับแรมที่นั่นท่ามกลางอันตรายและความหนาวเหน็บของอากาศในคืนนั้นทรงชุดทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวเสวยพระกริยาหารแบบง่ายๆมิได้เป็นภาระแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ทหารหารทรงประทับอยู่จนเหตุการณ์สงบก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ยังตรัสสั่งทหารให้จัดชุดหน่วยคุ้มกันอย่างรอบคอบให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดพระองค์ได้เสด็จกลับมาทรงเยี่ยมประชาชนและทหารที่บาดเจ็บด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้นับจากวันนั้นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับทุกวันนี้ชาวบ้านหมากแข้งและใกล้เคียงยังคงจดจำพระเมตตาพระปรีชาสามารถของพระบรมชนกนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างมิรู้ลืมพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างดั่งสายฝนหยาดรินชุ่มชโลมพื้นแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อปลายปีพุทธศักราช2514สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจการสร้างทางที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสวิทยุแจ้งว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์นำผู้บาดเจ็บจากพื้นที่การสู้รบสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงทราบจึงรับสั่งว่าจึงทรงรับสั่งว่านำเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะไปด้วยในเหตุการณ์นั้นนายทหารผู้ใหญ่ได้กราบบังคมทูลทัดทานว่าที่นี่ไม่มีเสบัญชาการต้องรอเสพระองค์ทรงรับว่าฉันนี่แหละเสในขณะที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือจุดเกิดเหตุมีพลุสัญญาณสีแดงซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายลงไม่ได้ระหว่างที่นักบิน

0: พยายามหาที่ลงที่ปลอดภัยอยู่นั้นทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงทุ้มๆว่าลงไปตรงนี้แหละนักบินจึงตัดสินใจนำเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงตรงกลางป่าที่มีที่ว่างพอจะลงได้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วทรงสาวพระบาทเข้าหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงหิ้วกระเป๋ายาวิ่งตรงไปยังผู้บาดเจ็บยังไม่ทรงกลัวอันตรายเช่นเดียวกันสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงคุกเข่าอยู่ข้างๆผู้บาดเจ็บทรงจับรอบๆแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยไม่ทรงรังเกียจเลยแม้แต่น้อยภาพที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์สุดตื้นตันใจในยามนั้นคือภาพที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประคองทหารผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งอย่างไม่ถือพระองค์พระองค์ทรงส่งถึงมือหมออย่างปลอดภัยนี่คือพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรคนไทยเป็นชนชาติที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงบริบูรณ์พร้อมในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2518ที่อำเภออรัญญประเทศยังมีภาพที่คนไทยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10พระองค์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมานานักจากเหตุการณ์ทหารไทยปะทะกับเขมรแดงที่บุกล้ำชายแดนมีชาวบ้านล้มตายกันมากพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจและทรงแนะนำการวางแผนการต่อสู้ในพื้นที่อันตรายทรงประทับรับฟังการบรรยายบนโรงเรียนกับเก้าอี้นักเรียนอย่างไม่ถือพระองค์เพราะในพื้นที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะเสด็จพระราชดำเนินรู้ล่วงหน้าแค่ชั่วโมงเดียวจึงไม่มีพระเก้าอี้ให้ประทับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงตำหนิแต่ประการใดก่อนจะเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้ทรงรับสั่งกับพลเอกนพดลวัฒโนไทยนายทหารที่กราบทูลถวายรายงานเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้พระสุรเสียงนี้ยังดังก้องอยู่ในหัวใจของเหล่าทหารอบอุ่นและซาบซึ้งเหลือเกินพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงรักประเทศชาติกับประชาชนยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองทรงตรัสเสมอว่าความปลอดภัยและสันติสุขของประชาชนคือเป้าหมายที่สำคัญ
1: จุดยืนของชาติของกองทัพโดยยกความปลอดภัยของราษฎรมาเป็นหลักและการปฏิบัติงานอย่างที่ปฏิบัติงานมาไม่ใช่แต่ว่าถือปืนไปลบไปยิงเขาอย่างเดียวสงครามคือทั้งการเรื่องการมวลชนเรื่องจิตวิทยาเรื่องการข่าวเรื่องการพัฒนาเรื่องการทำให้ชีวิตและพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทุกคนสบายใจและนำทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดอย่างที่พูดว่าทุกคนก็อยู่เป็นนักรบนักรบเพื่อสันติสุข
0: ปัจจุบันแม้ไม่ได้รบด้วยอาวุธแต่พระราชภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพระราชปรีชาญาณอันลึกซึ้งดังเช่น

การรบกับสงครามชีวภาพสงครามเชื้อโรคโควิด-19ศัตรูที่มองไม่เห็นตัวที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกจนบางประเทศประชาชนเสียชีวิตเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ประเทศไทยกลับได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการวางแผนและการจัดการเป็นที่หนึ่งของโลกพระองค์ทรงวางแผนป้องกันและแก้ไขด้วยพระสติปัญญาเป็นเลิศพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกด้านเพื่อปกป้องอาณาราษฎรให้ปลอดภัยเขาตายเท่าไหร่เราตายเท่าไหร่นี่คือบทพิสูจน์พระราชอัจฉริยภาพแห่งพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของปวงชนชาวไทยผู้ทรงห่วงใยประเทศชาติและประชาชนเสมอมาพระองค์ได้พระราชทานอากาศยานสมรรถนะสูงแบบเซสนา 182T จำนวน3เครื่องเข้าประจำการในกองทัพบกเพื่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนพระราชปรีชาญาณในพระองค์จะเป็นครอบแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่จะคุ้มครองปกป้องประเทศชาติและประชาชนให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษฎร์ใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจพระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทย3พระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสุขุมคัมภีรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัสสัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ

จ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมการต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกป้องประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเค็ญดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนลาเวียงจังหวัดสิงห์บุรีครับพาไปทำความรู้จักกับอาหารของชาวลาเวียงและพาไปตะลุยกินอาหารโบราณที่ตลาดบ้านแป้งบอกเลยว่างานนี้ผมอิ่มจนพุงกลางเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนลาเวียงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับและผมก็ยังได้พี่เพชรตัวแทนชาวบ้านแป้งพาผมทัวร์รอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: พี่เพชรครับวันนี้มาเที่ยวชุมชนลาเวียงนะครับที่บ้านแป้งแห่งนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เป็นลาเวียงนิดนึง
2: ใช่ไม่ว่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่นะคะส่วนใหญ่เวลาถ้าเทศกาลนะคะโดยเฉพาะงานยายดอกไม้เนี่ยเขาก็จะหวนล้ำลึก
1: แล้วก็จะใส่ชุดแบบนี้ในงานสำคัญ
0: ในอดีตเกือบ200ปีที่แล้วมีชาวลาเวียงอพยพจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนบ้านแป้งซึ่งคนที่นี่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่อย่างเช่นประเพณีทำบุญเข้าพรรษาที่จะเป็นการนำดอกไม้ไปใส่บาตรพระหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าประเพณียายดอกไม้และยังรวมไปถึงการอนุรักษ์อาหารโบราณเอาไว้ให้เราได้เห็นและได้กินกันจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: พอมาถึงที่ชุมชนบ้านแป้งหรือว่าตลาดบ้านแป้งก่อนที่จะไปเที่ยวชมไปหาของอร่อยกินเนี่ยต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เราอยู่ตรงนี้คือที่ไหนครับพี่เพชร
2: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง
1: พระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งแปลว่าต้องมี
2: รอยพระพุทธบาทจำลอง
1: รอยพระพุทธบาทจำลอง
2: ใช่ค่ะ
1: ของพระพุทธเจ้าอยู
2: ่ค่ะ
1: ที่นี่ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
2: ใช่ของชาวเราเวียงที่นี่แล้วก็ชาวบ้านทั่วไปที่นี่เลยล่ะ
1: ในละแวกนี้ก็จะนิยมมานมัสการกัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอลังการมากเลยอันนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุด้านบน
2: ค่ะ

0: บุญไปแล้วอยากจะอิ่มท้องมาแล้วครับพี
1: ่ต้องไป
0: ตลาดบ้านแป้ง
1: ถูกต้อง
0: ชี้เจ๋งรู้สึกคุณผู้ชมตลาดนี้เขาเปิดทุกวันไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์ก็มาได้ที่นั่นก็จะมีอาหารหลากหลายใช่ไหมครับพี
1: ่เยอะแยะมากต้องไปดูค่ะว่าอะไรบ้างที่จะติดใจ
0: ไปเลยครับผม
1: ค่ะ
0: พี่เพชรครับมาถึงตลาดแล้วอันนี้ร้านแรกเลยกำลังผัดอยู่เลยโอ้โหอันนี้ร้านอะไรครับพี่เพชร
1: ก๋วยเตี๋ยว
2: ผัดไทย
1: ผัดไทยโบราณของ
0: ผัดไทยโบราณ
1: แม่แกะ
0: แม่แกะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ
2: หลายปีแล้วค่ะ
0: เหตุผลที่ใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่เพราะให้สีมันสวยใช่ไหมแม
2: ่สีสวยจ้ะ
0: เคล็ดลับคือผัดไข่แล้วแยกไว้ก่อนอ๋อนี่มีสูตรด้วยคุณผู้ชมใส่เต้าหู้ลงไปใส่ชัยโป้ชัยโป้แม่สีอ่อนมากเลยเหมือนตั้งฉ่ายเลยทำเองเหรอแม่แล้วก็ใส่เส้นลงไป
2: เขามาส่งจ้า
0: โบราณของจริงเขาไม่เคี่ยวน้ำนะเขาต้องปรุงสดๆใช่ไหมแม่
2: จ้า
0: ใส่พริกเยอะมากไม่เผ็ดหรอครับ
2: ไม่เผ็ดจ้า
0: เป็นพริกอะไรครับทำไมไม่เผ็ด
2: พริกใหญ่จ้า
0: อ๋อใช้ตัวพริกชี้ฟ้ามันเลยไม่เผ็ดเน้นสีแล้วเห็นพี่เพชรบอกว่าที่พิเศษกว่านั้นนี่ก็คือเขาจะมีนี่มะเฟือง
1: ใช่ค่ะ
0: เขากินคู่กับมะเฟืองมีมะเฟืองมีมะม่วง
1: มีหัวปลีด้วยนะคะ
0: แล้วก็ไข่ทำไมต้องผัดแยกแม่ผัดพร้อมกัน

0: หอมพริกนะผัดแบบเส้นสุกกำลังดีอ่ะหนึบหนึบอร่อยคุณผู้ชมมันต้องบีบมะนาวอร่อย
1: ได้อีกอารมณ์หนึ่งเลย
0: โอ้ยติดใจเลยอ่ะแล้วผมไม่เคยกินผัดไทยกับมะเฟืองมาก่อนเลยบอกเลยต้องมาลองผัดไทยมะเฟืองอร่อยจริงครับโอ้
1: ร้านหมูปิ้ง
2: โอ้สุดยอดทำไมถึงย่างเยอะขนาดนี้ครับคุณแม่สวัสดีครับผม
3: ขายดีค่ะเลยต้องย่างเยอะ
2: ๆคอหมูย่าง1จานครับคุณแม่
4: ชิมเลยนะครับพี่เพชรอันนี้ไม้ส่วนตัวของใครของมัน
1: เหมือนกันพี่ชอบแบบไม่ต้องจิ้ม
4: ต้องกินแบบไม่จิ้ม
1: ใช่
4: นี่คุณผู้ชมนี่ขนาดเจ้าถิ่นเองนะเห็นยังทนไม่ไหวยังต้องกินนะขนาดเห็นบ่อยๆนะเจ้าถิ่นนะคือมันไม่ได้อร่อยแค่เพียงเพราะว่าแม่เขาหมักอร่อยแต่ผมว่ามันอร่อยเพราะวิธีการย่างเขาจะย่างแบบให้ข้างนอกมันเกรียมแต่ข้างในมันนุ่มสุดยอดนะดูดิแบบจิ้มน้ำจิ้มจิ้มอร่อยอันนี้แค่ออเดอร์ไปกันต่อดีกว่าพี่ไปกันต่อ

0: เพื่อนผมขออนุญาตเอาแมสออกนิดนึงนะครับว
1: ่
0: าเราชิมตลอดทางแน่นอนนะครับผม
1: ไม่งั้นเราปวดตลอดเลย
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดี
3: อันนี้อะไรครับพี่
2: ขนมกล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อนจ้าอ้าวลองชิมก่อนเลย
0: อันนี้ไม่ออกเลยเป็นยังไงอ
2: ่
0: ะ
2: แป้งข้าวเหนียว
0: มันเหนียวเลย
2: แ
0: ม่
2: ต้องแกะเปลือกก่อน
1: แน่นอนมาก
0: โอ้ผมนึกว่าเป็นสูตรลับผมล้อเล่นโอ้มันหอมเหมือนขนมจากแต่ว่ามันไส้เหมือนขนมกล้วย
2: ข้างในจะเป็นกล้วยขยำ
0: หอมมากเลยนะเพราะว่ามันย่างด้วยใบตองมันย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนขนมกล้วยปกติเราจะไปนึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มันจะไม่มีรอยเกรียมๆคุณผู้ชมมันอร่อยตรงรอยเกรียมๆเนี่ยพี่อันไหนเกรียมๆผมขอ
2: โอเค
0: มันอร่อยตรงนี้นะตรงเกรียมๆเลยเนาะพี่เนาะขนมกล้วยปิ้งใส่มะพร้าวอ่อนเวลากินอย่าลืมแกะใบตองนะครับโอเคขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เสียงดังฟังชัดโอ้คุณแม่มาถ
1: ึง
0: ลงแป้งเลยยังไม่ได้สั่งแค่เห็นเดินมาปุ๊บรู้เลยว่าเราจะกินคุณแม่ใช้ไข่เลยครับสีสวยมาก
1: ใช้ไข่เป็ดค่ะ
0: ทำไมใช้ไข่เป็ดอะคะใช้ไข่ไก่ไม่ได้เหรอแม่
1: ไข่เป็ดกรอบดีค่ะ
0: อยากกินหอยทอดไฟแรง
1: ต้องมาบ้านแป้ง
0: ต้องมาบ้านแป้งเออได้อยู่นะพี่เพชรอยากกินหอยทอดไฟแรงต้องมาบ้านแป้งกับพี่บุ๊กนะครับ
1: นี
0: ่แล้วก็ลงถั่วงอกลงไปผัดเล็กน้อยซอสถั่วเหลืองบางๆนิดเดียวไม่ต้องรสจัด
1: กระเทียมหน่อยนึง
0: กระเทียมอีกนิดนึง

0: แป้งแม่ไม่อมน้ำมันเลยครับคุณผู้ชมแล้วกรอบอย่างที่แม่บอกไข่เป็ดมันกรอบเป็นเนื้อเดียวกับแป้งไปเลย
1: น้ำจิ้มแม่หอมมากเลย
0: คือพอกินเข้าไปได้กลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกหอมออกมาเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าเยอะเดี๋ยวขายต่อเลยผมขอตัวนะครับแม่ผมยิ้มตาไปครับพี่เบสเราไปต่อเลยครับผม
2: วางไม่ลงเลยใช่ไหมเนี่ย
1: แม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผมได้ยินชื่อเสียงมานานมากเขาบอกว่าต้นตำรับขนมเบื้องยวนคือที่นี่เลย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: แม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
3: 50กว่าปี
1: 50กว่าปีแล้ว
3: ตอนนี้ยายอายุ84
2: ยังแข็งแรงอยู่
1: เตาถ่านแบบนี้มาตลอดสุดยอดคุณผู้ชมขนมเบื้องยวนเนี่ยมันมี2แบบแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเป็นแบบใส่ไข
3: ่ห่อไข่ค
1: ่
3: ะ
1: ห่อไข่ลงไปกับแป้งนะครับผมแล้วแบบบานๆแบบนี้แบบไม่ใส่ไข่โหดูการห่อนี่แบบมืออาชีพสุดๆโหมีแบบรีดขอบด้วยนะคือไม่ได้ห่อแค่ธรรมดานะคือห่อแบบอย่างเนียนอ่ะไม่ใช่ว่าไปเรียนมาจะทำได้ความชำนาญเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ชมน่ากินมากราดฉ่ำๆแบบนี้ไปเลยมันจะได้ซึมเข้าไปข้างในจะบอกนะครับว่าความอร่อยของมันคือแป้งที่กรอบมากๆอย่างที่บอกนะไข่เป็ดเนี่ยมันช่วยให้กรอบด้วยคุณแม่เขาไม่ทำไส้หวานมากเพราะมันมากินกับอาจารย์แล้วมันตัดกันพอดีขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ
2: นะคะ
1: โอ้พี่เพชรอันต่อมานี่อะไรครับเนี่ยไอศครีม
2: กะทิมะพร้าวอ่อน
1: ของคาวมาเยอะแล้วมาต่อของหวานกันหน่อยมีเครื่องนะครับก็มีโอ้มีเครื่องหลายอย่างอุ้ยพี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ก่อนเลยมะม่วงหาวมะนาวโห่มันเหมือนมะยมแต่ข้อดีกว่ามะยมตรงที่มะม่วงหาวมะนาวโห่มันเนื้อเยอะกว่าเนื้อของไอศครีมนะครับมันจะไม่ข้นกะทิเกินไปไม่รู้ผมเดาถูกไหมมันเหมือนกับมีน้ำมะพร้าวผสมอยู่ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะมีน้ำมะพร้าว
1: คือพี่เขาใช้กะทิด้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวด้วยผมบอกเลยว่าร้อนๆนะสักถ้วยนี้พลังมาเลยคุณผู้ชมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับหมูสเต๊ะนะครับหมูสเต๊ะขึ้นชื่อมากโหแล้วย่างไฟแรงเลยนะคนย่างกับไฟอะไรแรงกว่ากันครับผม
3: คนย่างแรงกว่าน
2: ี
1: ่ขึ้นจากเตาร้อนๆมาดู
3: จ
1: ิ้มซะก่อน
3: ได้เลยค่ะ
1: น้ำจิ้มแบบเข้มข้นมากมาเลยครับพี่เพชรมาน ุ่มจริงๆคุณผู้ชมนุ่มมากเลยอุ้ยแล้วน้ำจิ้มแบบผมชอบเคล็ดลับน้ำจิ้มคุณแม่มากเลยผมรู้เลยว่าถั่วเนี่ยต้องตำด้วยมือคือเหมือนกับให้เคี้ยวไปแล้วเจอถั่วอยู่ในน้ำจิ้มเป็นเม็ดๆอ่ะ
3: กรุบเลย
1: กรุบเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่มาแนะนำหมูเส้นอร่อยๆให้เราครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้ของกินที่นี่เยอะจริงๆพี่เพชรแบบกินกันไม่หวั่นไม่ไหวขายอะไรครับ
5: ขายต้มยำทอดมันเผือกฟักทองค่ะ
1: อร่อยอ่ะน้ำจิ้มเข้มข้นมากคุณผู้ชมหอมกลิ่นมะขามเปียกนะครับแล้วก็หอมหัวถั่วป่นแต่กินแล้วชอบมากเลยปกติเนี่ยผมจะกินเผือกทอดหรือมันทอดเนี่ยมันเป็นของว่างเหมือนอยู่กับกล้วยทอดพี่เพชรแต่พอเอาเผือกทอดหรือมันทอดแบบนี้มาจิ้มกับน้ำจิ้มในแบบเต้าหู้ทอดอ่ะอร่อย

0: ผู้ชมแม่ขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะเป็นไอเดียแบ่งปันคนอื่นเนาะเผื่อใครขายพวกกล้วยทอดเผื่อข้าวมันทอดรู้สึกว่าขายไม่ค่อยดีลองดูขายแบบเผื่อทอดมันทอดเนี่ยแบบมีน้ำจิ้มอร่อยแม่คิดได้ยังไงเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: แล้วจ้ะ
0: โอ้โหนอกจากจะมีของกินมากมายแล้วยังมีนี่แบบร้านโปรดผมเลยนะพี่เครื่องครัวโบราณแบบเนี้ยอันนี้เจ้าของร้านสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็คือจะเป็นร้านที่ขายเครื่องครัวแบบโบราณแสดงว่าร้านนี้มีแบบมาแต่ดั้งแต่เดิมผมไม่ทันนี่คือน้ำอัดลมสมัยโบราณแกะมันจะอยู่ข้างบนและน้ำมันอยู่ข้างล่างพอเวลาจะกินเนี่ยมันจะมีลูกนะกิ้งกิ้งไอ้ลูกนะกิ้งกิ้งกิ้งตัวนี้เวลาจะกินเราต้องกระแทกปุ๊บแล้วลูกมันจะหล่นลงไปแล้วแก๊สมันจะลงไปรวมกับน้ำโอ้สมัยก่อนเขาเรียกไม่รู้ผมเรียกโซดาป๊อปอะไรโอ้โหนี่มันรุ่นแบบส
1: ุ
0: ดยอดนี่หาไม่ได้นะผู้ชมโอ้นี่ผมว่าผมโดน2อันนี้จริงๆนี่คือ new normal นะครับ
1: ถูกต้อง
0: new normal แบบไทยกินแบบไม่ต้องแชร์กันไม่ต้องแบ่งกันของใครของมันมีฝาปิดปลอดภัยเก็บความร้อนได้อยากได้ของฝากไปฝากลูกสาวลูกสาวผมเนี่ยเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่เลยคุณแม่ว่าจะต้องเป็นภาชนะแบบไหนถึงจะเข้ากับเขาครับ
1: ถาดค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนทำไมคุณแม่หยิบถาดคุณแม่รู้ได้ไงว่าลูกสาวผมชอบกินถาด
1: ที่นี่เขาก็นิยมถาดค่ะ
0: เดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวคุณผู้ชมนี่สีแดงสดใสแบบนี้เหมาะกับเขามากนะสาวสวยสุดเซ็กซี่ปะด้วยดอกไม้แบบนี้กินกันแค่นี้ยังอิ่มไม่พอพี่เพชรก็เลยพาไปกินของหวานกันต่อเห็นว่าร้านนี้เป็นร้านขนมโบราณที่ทํากันแบบรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าอันนี้คือบ้านพี่เพชรด้วยพี่เพชรเป็นสะใภ้บ้านนี้อันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรครับ
3: สุค่ะ
0: พี่สุก็เป็นสะใภ้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะสะใภ้เล็ก
0: อ๋อสะใภ้เล็กแล้วสะใภ้ใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่เหมือนหนังไทยโบราณเลยอ่ะอันนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ย
3: ทองหยิบค่ะทองหย
0: ิ
3: บ
0: เนี่ยเพราะทองหยิบเขาทำแบบนี้เหรอนี่เพิ่งรู้ครับเป็นครั้งแรกข้างในนั้นคือน้ำเชื่อม
3: ใช่ค่ะ
0: เคล็ดลับในการทำพวกขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองให้อร่อยเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับ
1: ของเราม
3: ันใหม่เนาะ
1: มันใหม
0: ่ไข่ต้องวันต่อวันขนมต้องทำวันต่อวันไม่เก็บไว
3: ้ใช
0: ่แล้วในตัวน้ำเชื่อมเนี่ยมันเป็นน้ำตาลทรายหรือมันมีเคล็ดลับอะไรพิเศษไหมครับ
3: น้ำตาลทรายกับน้ำปกตินี่แหละค
0: ่
3: ะ
0: มันแปลกอย่างนึงอ่ะผมสงสัยนะพี่เพชรกับพี่สุผมถามนิดนึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดเนี่ยมันก็เอาไข่มาหยอดในน้ำเชื่อมเดียวกันแต่ทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกันล่ะ
1: ขนมแต่ละอย่างอ่ะความเข้มข้นของน้ำเชื่อมน้ำตาลที่ผสมกับน้ำค่ะมันจะไม่เท่ากัน
0: อ๋อแปลว่าเราไม่ได้ใช้น้ำเชื่อมเดียวกันกับขนมทุกชนิด
1: ไม
0: ่อ้าว
1: ไม่ค่ะ
0: อันนี้ผมเข้าใจผิดมาตลอดนะแปลว่าอันนี้คือถ้าทำทองหยิบก็คือต้องเป็นหม้อทองหยิบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะทำฝอยทองต้องเปลี่ยน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยพี่เพชร
1: ค่ะ
0: ผมอยากลองชิมแบบที่มันยังไม่ลงถ้วยที่เป็นแผ่นๆนะมาชิม
1: ได้ได้ได้เลย
3: พี่จะใจเย็นๆหน่อย
0: โอ้โหเหมือนฟองเต้าหู้แช่ในน้ำเชื่อมมันจะอร่อยนะเมื่อกี้ที่พี่สู่บอกความสดใหม่ของไข่อ่ะมันหอมมากเมื่อกี้ผมกินทองหยิบไปแล้วต่อมาเป็นทองหยอดกลิ่นของทองหยอดมันคือกลิ่นอะไรมันไม่เหมือนกับ
3: มี
1: แป้งจะอบกลิ่นมาแล้วเขาจะเป็นแป้งทองหยอดโดยเฉพาะ
0: มันจะเป็นแป้งทองหยอดคือแป้งเขาจะมีกลิ่นเพราะผมรู้สึกว่าเวลากลิ่นแล้วมันเหมือนกลิ่นมะลิหรือคล้ายกลิ่นอบควันเทีย
1: น
0: แต่ว่าจางๆนะไม่แรงมากไม่ขนุนไส้ถั่วที่ผสมมะพร้าวนิดๆป่ะ
1: ใส่มะพร้าวเลยค่ะ
0: ใส่มะพร้าวเลย
1: ไม่ใช่ว่าใส่กะทินะคะใส
3: ่
1: มะพร้าวขูด
0: ใช่พอกินเข้าไปแล้วมันมีเนื้อมะพร้าวกรุบๆด้วยผมว่ามันอร่อยดีคุณผู้ชมมันมีลักษณะของความเป็นแพมันไม่ได้เหมือนเป็นเส้นกระด้างเนาะพอกินเข้าไปมันเป็นแพอยู่ในปากคุณผู้ชมแล้วมันค่อยๆละลายแบบละมุนแล้วไม่หวานมากคุณผู้ชมดูสีก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาใช้ไข่เป็ดแบบเข้มข้นขนาดไหนใช้ไข่เป็ดดีนะเห็นเขาบอกว่าที่นี่ต้องเลือกไข่ใช่ไหมครับ
1: ใช้ไข่ไร่ทุ่ง
0: แล้วเรื่องของสีล่ะครับคือไข่ไร่ทุ่งเนี่ยเนื้ออร่อยแล้วแน่นแล้วถ้าสี
1: สีถ้าเป็นช่วงไร่ทุ่ง
0: จะดูแบบธรรมชาติมากกว่าใช่ไหมพี่สุก็ใจดีให้ผมได้ลองทำขนมทองหยิบมาดูกันครับว่าทองหยิบฝีมือผมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าหยอดไม่เป็นมันจะไม่กลมตามมันไป
1: นั่น
0: โอ้ใช่พอลงตรงนี้ปุ๊บมันวิ่งไปเลยนะ
3: ต้องตามมันให้ทัน
0: โอ้โหต้องหมุนตามนี่ยังมีติ่งอยู่เลยเราต้องหมุนตามมันไปเรื่อยๆถึ ถือว่าสอบผ่านไหมคร
1: ับสอบผ่าน
0: เวลาเราหยอดโล่งๆอ่ะมันเรื่องนึงไงแต่เวลาพี่สู่หยอดมันต้องเรียงกันนี่ไงอันนี้แหละยากเนาะทองหยิบครับคุณผู้ชมทำยังไงครับพี่แตะน้ำเชื่อมนิดนึง
3: มันจะได้ไม่ติดมือค่ะใช่แล้วก็อารมณ์
0: คุณผู้ชมผมจับเบาๆแค่ขอบตรงนี้ก็เละแล้วว่าต้องรอยังนานแค่ไหนครับก่อนมันจะใช้ได้
3: ให้มันเย็นสักนิดนึงมันก็จะอยู่ตัวแล้วค่ะแล้วก็แคะไปใส่กล่องได้เลย
0: สุดยอดมากเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สู่มากเลยครับจะขอบคุณยังไงล่ะครับผมเยอะ ขอบคุณครับ บอกได้เลยว่าตลาดบ้านแป้งมีอาหารให้เราเลือกกินทั้งคาวและหวานเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังสังขยาโบราณก๋วยจั๊บน้ำข้นสละลอยแก้วขนมหมี่กรอบส้มตำปลาทอดลอดช่องเต้าหู้นมสดมะพร้าวอ่อนถ้ามาเที่ยวสิงห์บุรีก็ต้องมาลองกินกันให้ได้นะครับพี่เพชรครับเมื่อกี้ไปเที่ยวตลาดมาแล้วคราวนี้ขอมาเดินเที่ยวในหมู่บ้านบ้างบรรยากาศดีมากแล้วผมก็เห็นแบบว่าชาวบ้านที่นี่เหมือนเขาจะปลูกเหมือนทำเกษตรเล็กๆใช่ไหมเหมือนมีชะอมมีมะตูมแล้วก็อันนี้ผมคุ้นๆมันคือต้นอะไรครับ
1: แสดงว่าช่างสังเกตอันนี้มะกอกกินใบ
0: มะกอกกินใบมันคืออันเดียวกับมะกอกป่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เขาทำส้มตำ
1: นั่นแหละค่ะ
0: แต่ว่าที่ผมไปเจอต้นมันสูงมากอย่าง
1: น
0: ี้เลยนะ
1: อันนั้นน่ะเขาปลูกเพื่อกินลูกแต่อันนี้เขาปลูกเพื่อขายยอด
0: เขานิยมปลูกพวกผักกินยอดกันนะครับพี
1: ่ถ้าถามพี่อ่ะพี่เป็นคนชอบกินน้ำพริกก็น่าจะใกล้เคียงกับชาวบ้านทั่วไปก็คือถ้าเขาชอบกินแบบน้ำพริกปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องปลูกผักอะไรก็ได้ที่สามารถเอาไปกินกับน้ำพริกของเขาได้
0: แปลว่าเขาคิดง่ายๆคือเขาปลูกแบบที่คนในชุมชนกินนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องปลูกแล้วไม่ต้องไปขายใครไกลขายในชุมชนเราก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าผมเคยกินพี่มันจะอยู่กับเวลาเรากินพวกข้าวแกงอ่ะแกงใต้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: นั่นแหละเขาจะเอาไปแหนมกับน้ำพริกพวกนี้ค่ะ
0: ไม่ได้ยืนดูข้างหน้าเหมือนไม่เยอะข้างในเยอะนะ
1: เยอะมาก
0: เขาจะเด็ดประมาณไหนพี
1: ่ค่ะเวลาเขาตัดเขาจะตัดเกือบถึงโคน
0: อันนี้เราไม่มีกรรไกรเราเลยเด็ดแต่ข้างบนเนา
1: ะ
0: เด็ดถึงตรงที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่ะสังเกตง่ายๆแล้วมันจะได้แตกใหม
1: ่ค่ะ
0: คุ้นๆแต่ว่าจำแน่รสชาติเป็นยังไงไม่ได้ชิมนานขอชิมหน่อย
1: แต่พี่ชอบใบขนาดนี
0: ้ใบอ่อนๆมันคล้ายๆมะม่วงเปรี้ยวคุณผู้ชมแต่ถ้าใบใหญ่ๆแล้วแสดงว่าพี่ชอบกินแบบฝาดๆหน่อยใหญ่ๆจะฝาดนิดนึงแล้วเปรี้ยวน้อยกว่าคือในพื้นที่ชุมชนเขาอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่สวนใหญ่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมก็เลยว่าเขาเลยเลือกปลูกผักที่มันใช้พื้นที่น้อยอ่ะอย่างผักขายยอด
1: จากที่เขาปลูกกินแล้วพอมันเยอะขึ้นเนี่ยมันสามารถขายมันสร้างรายได้ให้เขาได้ด้วยไงคะ
0: แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ที่เราดูตรงนี้ไม่ถึงไร่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วโอ้ที่ดูนี่ตรงนี้ประมาณ50ตารางวาเองมั้งไม่ถึง100ตารางวาด้วย
1: ถ้ามาแถบนี้นะคะใครไม่มีอะไรทานเนี่ยเดินขอได้เลยเผลอๆไม่มีกับข้าวก็เขาทำก็แบ่งกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่คือความเป็นชุมชนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ที่เราแบบว่าเหมือนกับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนี่ความน่ารักมากเลยเก็บวัตถุดิบกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลากินกันอีกแล้วครับแต่อาหารจานนี้ไม่ใช่ว่าจะหากินกันง่ายๆนะครับเพราะแม่บอกว่าต้องมากินที่ชุมชนลาเวียงเท่านั้นครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
0: แม่นูใช่ไหมครับผมแม่นูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: แม่นูกำลังสไลด์แตงไทยอยู่จ้า
0: แล้วคุณแม่เอามาสไลด์เพื่อทำอะไรครับเนี่ย
2: ยำยวนจ้า
0: แปลกมากคุณผู้ชมแค่เห็นอันแรกที่มาก็ตกใจแล้วคือมีแตงไทยอ่อนไม่เอาเปลือกเอาเปลือกออกใช่ไหมไม่ได้เหมือนแม่ฝานเอาแต่ข้างในแล้วก็ไม่เอาเม็ดด้วยไม่เอาเม็ดตรงกลาง
2: ใช่จ้ะ
0: แล้วก็จะมีแครอทไม่เอาเปลือกเหมือนกันแล้วแม่ก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งแห้งนะครับใส่หมู3ชั้นใส่อกไก่ใส่ไข่ต้มเห็ดหูหนูฟองเต้าหู้กระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลทรายน้ำกะทิถั่วลิสงหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อม

จานเดียวอ่ะโหมันมีรสแบบเป็น10รสชาติอ่ะอร่อยจริงคุณผู้ชมทุกครั้งที่ตักเข้าปากทุกคำที่ตักอ่ะไม่เคยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องมันต่างกันตลอดเวลาที่เรากินเข้าไปแต่จริงๆแล้วที่เด็ดจริงๆที่แม่บอกแตงไทยมันจะกรอบแล้วมันไม่เละแต่แตงกวาเวลาเรายำพวกนี้มันจะเละแล้วมันจะแฉะที่สำคัญคือมันหอมแตงไทยสุกกินกับกะทิก็หอมแตงไทยดิบยำกับน้ำกะทิแบบนี้ก็หอมครับผู้ชมหอมมากๆอร่อยมากๆและก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้นะครับผมเจอใบมะกอกที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับกับได้คอหมูย่างสุดเด็ดมาจากตลาดบ้านแป้งครับคุณผู้ชมผมก็เลยได้ไอเดียว่าลองเอาแกงส้มที่มีรสเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์แต่ว่ามาเติมกะทิลงไปลองดูนะครับว่าเป็นแกงส้มกะทิใบมะกอกจะออกมารสชาติเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปด้วยกันเลยใส่กะทิลงไปเล็กน้อยครับครับผมจะผัดพริกแกงส้มกับกะทินะครับให้ตัวพริกแกงนั้นหอมสักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงให้กะทิแตกมันนะครับเราจะกินรสชาติเปรี้ยวๆนะครับไม่อยากให้ออกมันมากผัดแบบนี้นะครับให้พริกแกงสุกสักนิดนึงคุณผู้ชมหอมๆน่ารับประทานครับแล้วก็ค่อยๆเติมหัวกะทินะครับแต่ว่าเติมทีละน้อยๆนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้หอมแต่พยายามคนตลอดนะครับจะได้ไม่แตกมันเยอะโอเคพอรู้สึกว่ามันหอมได้ที่ดีแล้วนะครับพริกแกงสุกดีแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปได้เลยครับพอเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวหมูย่างลงไปครับแล้วก็ใส่ใบมะกอกป่าลงไปครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวชิมรสชาตินิดนึงนะครับคุณผู้ชมจานนี้ต้องชิมนะครับเพราะว่าเราจะกะความเปรี้ยวของใบมะกอกไม่ได้ครับคุณผู้ชมก่อนที่จะปรุงนะครับพอชิมดูแล้วนะถ้าเกิดออกเปรี้ยวแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมะขามเปียกแต่ถ้ายังไม่เปรี้ยวนะครับอาจจะเติมน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะเข้ากับรสชาติของแกงกะทิได้ดีครับผมแม่ปิ่นโตที่เราซื้อมาจากตลาดวันนี้

0: ถึงเวลาชิมแล้ว
1: อันนี้ปลาสับ
0: ขอชิมเลยแล้วกันนะครับ
1: ได้ค่ะเขาผัดด้วยนะคะ
0: อ๋อเป็นปลาสับแบบสุก
1: ใช่ค่ะ
0: หอมเครื่องเทศมาก
2: อร่อยครับ
1: เป็นไงคะ
0: คือจะบอกว่าปลาสับที่เนี่ย มันอร่อยด้วยเครื่องสมุนไพรต่อมาให้พี่เพชร1ปิ่นโตของผม1ปิ่นโตให้แอบดูก่อนเลยเป
1: ิ
0: ดเลยคร
1: ับ
0: ผมพี่ข้างบนเราจะเป็นแกงและข้างล่างเป็นข้าวสวยพี่ใช่คอหมูย่างที่ตลาดมาแล้วลองเอามาแกงกับใบมะกอกเพราะผมชิมใบมะกอกตอนที่ไปเก็บกันนะครับผมรู้สึกว่ามันมีรสเปรี้ยวผมเลยลองทำเป็นแกงส้มใส่กะทิพี่
3: มีความเป็นแกงส้มแต่มันมีความกลมกล่อมของกะทิ
0: มันหอมมากเพราะพริกแกงส้มมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่วันมันมาเจอความมันจากกะทิเราปรุงรสออกหวานหวานมันมันแล้วมาเจอเปรี้ยวอ่อนๆจากใบมะกอกนะแต่ที่อร่อยอย่างนึงคือเพราะหมูย่างขาดไม่ได้จริงต้องมีหมูย่างเพราะว่ากลิ่นควันไฟมันลงไปอยู่ในแกงด้วยแล้วมันอร่อยครับ
3: พี่ต้องจำไว้หน่อยหมูย่างเครื่องแกงส้มกะทิและที่สำคัญขาดไม่ได้คือยอดมะกอก
0: มาต่อด้วยของหวานอันนี้เป็นกายศาสตร์นะครับกายศาสตร์เนี่ยเป็นของดีของชุมชนที่นี่เหมือนกันเป็นของวิสาหกิจชุมชนถ้าใครมาเที่ยวตลาดบ้านแป้งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เขาจะกวนให้ดูเลยแล้วก็ตักขายกันใหม่ๆเลยคุณผู้ชมคือความพิเศษของขนมกายศาสตร์มันก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แต่ความพิเศษจริงของตลาดบ้านแป้งนะคือว่าเขาจะกวนให้คุณใหม่ๆกายศาสตร์ใหม่ๆมันจะกรอบมันจะไม่เหนียวมันจะไม่ติดฟันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใช่อยากกินกายศาสตร์ใหม่ๆก็ลองมาโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคุณจะได้มาดูเขากวนแล้วก็ชิมกันเลยอันนี้สุดยอดจริงๆอร่อยมากๆอันนี้เป็นไฮไลท์มากเขาเรียกอะไรนะบัวลอยเลยนะพี
1: ่บัวลอยยวน
0: นี่อร่อยครับน้ำกะทิเข้มข้นหอมงา
1: อันนี้เป็นที่ติดอกติดใจของคนที่ได้มาชิม
0: ผมว่าใครมาชิมต้องติดใจเพราะอะไรคุณผู้ชมเวลาเรากินบัวลอยนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมกินบัวลอยเยอะจะรู้สึกว่ามันหวานไปแต่พอมันเป็นไส้อันนี้คือเข้าปากถั่วมันเนียนแล้วมันละลายไปเลยแต่มันไม่ได้ละลายแบบหายไปเลยมันกลับมีรสเผ็ดร้อนจากพริกไทยส่งท้ายมา
1: ไส้มันก็จะคล้ายๆกับไส้ของขนมเทียนนะคะ
0: มันตัดรสชาติหวานของบัวลอยได้ดีมากแล้วแป้งด้านนอกมันหนึบเนี่ยมันเลยทำให้อันนี้เป็นบัวลอยที่คุณกินแล้วคุณไม่เลี่ยนคุณไม่เบื่อทำไมถึงเรียกบัวลอยยวนเพราะว่าเราเป็นลาวเวียนเราไม่ได้เป็นยวนถ้ายวนต้องเป็นมอญถูกไหมครับ
1: บางคนเนี่ยเขาให้ข้อสันนิษฐานนี้เขาบอกว่าลาวกับเวียดนามจะใกล้กันและเหมือนเป็นเมืองพี่เมืองน้องด้วยอาจจะเป็นวัฒนธรรมเดิมที่ทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีทำ
0: มันไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ผู้ชมก็เลยตอบเป็นเรื่องราวไม่ได้แต่ว่าจากที่คาดก็คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นความใกล้เคียงของประเทศของภูมิประเทศนะครับที่ติดกันก็เลยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาหารกันผมจะบอกว่าวันนี้ผมชอบมากเลยนะผมมีความรู้สึกว่าตลาดบ้านแป้งมันเป็นตลาดโบราณจริงๆเป็นตลาดชุมชนจริงๆที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาขายของกันเอาสิ่งที่ตัวเองมีเอาภูมิปัญญาที่ตัวเองมีออกมานำเสนอ
1: ใช่
0: มันมีเสน่ห์มากครับพี่แล้วเราก็ได้มารู้จักกับอาหารของชาวลาวเวียงซึ่งพอกินแล้วมีเอกลักษณ์มีทั้งความคล้ายของอาหารประเทศลาวที่ผมเคยเจออย่างเอาะหลามจะ

0: แกงหรือเป็นขนมต่างๆที่คล้ายทางเวียดนามมันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรืออย่างเช่นที่ยำที่มีฟองเต้าหู้ที่มีความเป็นอาหารจีนเข้ามาผสมถ้ามาเที่ยวที่นี่มันคือชุมชนที่มี3วัฒนธรรมไทยลาวแล้วก็จีนนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่นอนครับพี่เพชรวันนี้ขอบคุณพี่เพชรมากครับที่พาผมโอ้โหเที่ยวทั้งวันเลยวันนี้แต่ต้องบอกว่ามันเป็นการเที่ยวที่แบบมีเสน่ห์มากจริงเรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสถึงชุมชนแบบแท้ๆสัมผัสวิถีชีวิตของเขาจริงๆแล้วก็อาหารวันนี้คุณผู้ชมดูสิ โอ้โหสุดยอดเลยครับไม่รู้พุงผมกับพุงลูกสาวผมตอนนี้ใครจะใหญ่กว่ากันนะครับคุณผู้ชมวันนี้อิ่มจริงๆครับเอาละครับขอลาไปก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับพี่เพชรขอบคุณครับแล้วลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีนะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ไข่ดาวนะใครจะใหญ่กว่ากันเนี่ยผมไข่ดาวไข่ดาวนี่อันนี
2: ้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาบิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วสุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มด้วยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัด โดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาติซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาติสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้ในการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับเป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างก็ยังไปเจอเคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ขอผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นน่ะพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปแล้วเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็เริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพ

เรียบแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยก็คือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็เริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วๆไปครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตาม

นี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วหรอเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วจรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มเนี่ยเยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

แต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนออกไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับ

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่างๆ
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่

0: ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที่
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันทรงมีพระราชปารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามประกอบกิจทางศาสนาได้
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จ

0: ระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข
1: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่หนึ่งซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
2: ใจกันแตกเลยทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
3: มีอะไรกันเหรอหลาน
1: ๆพวกเราทำใจกันแตกครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
3: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
4: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดนี้ขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
3: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
2: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
1: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุข
4: ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริงๆ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่า

เวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับจากเมืองซันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงเมืองสตาวังเกอร์ครับในเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมศักราช2450ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จประพาสสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสตาวังเกอร์นี้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ

0: สตาวังเงอร์เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของนอร์เวย์ในปีพุทธศักราช2509รัฐบาลได้ตั้งฐานขุดเจาะสำรวจน้ำมันในทะเลเหนือที่เมืองนี้ซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าของสตาวังเงอร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมของนอร์เวย์และเป็นเมืองส่งออกน้ำมันอันดับ2รองจากซาอุดิอาระเบียสตาวังเงอร์เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ว่า
1: เมืองสตาวังเคอร์นี้แปลกจากที่อื่นๆในเมืองนอร์เวย์ทั้งสิ้นคือห่างจากภูเขาขนาดสูงใหญ่ที่ควรจะเรียกว่าบรรพตเป็นแต่ลูกเนินสูงๆต่ำๆคล้ายประเทศยุโรปอื่นๆโดยมากที่ตัวเมืองคือตลาดทั้งนั้นเป็นที่สูงๆต่ำๆกว่ากันมากกว่าตอนข้างบนถนนมักจะชันและไม่สู้กว้างแต่ถ้าเรือลงเขื่อนเรือกำปั่นจอดได้มากมีตลาดนัดขายกันกลางแจ้งคนประชุมแน่นตั้งพันบ้านเรือนก็เป็นตึกเป็นเรือนไม้ทำนองออดเด้

เวลา5ทุ่มคืนวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เข้าจอดที่ท่าเรือใกล้กับโรงแรมวิกตอเรียพระองค์ประทับบนเรืออ่าวเบียนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบกในเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นและได้เข้าประทับที่โรงแรมวิกตอเรียแห่งนี้ระหว่างที่รอฝนหยุดตก

ปัจจุบันโรงแรมวิกตอเรียจัดเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2443และยังคงอนุรักษ์การตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นอาคารแห่งแรกในเมืองที่มีลิฟต์ไฟฟ้าใช้และที่ห้องประทับนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแม้ในวันนั้นพระองค์จะประทับในห้องนี้เพียงแค่15นาทีแต่ก็ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบรรยากาศของเมืองท่ามกลางสายฝนจากห้องที่ประทับห้องนี้

0: สถานที่สำคัญของเมืองสตาวังเงอร์ที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์โดมเชียเคอร์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินในแบบแองโกนอร์แมนใช้เวลาในการสร้างถึง25ปีและสำเร็จในปีพุทธศักราช1668
1: แรกตรงไปที่วัดโบราณซึ่งได้สร้างตั้งแต่เมื่อคริสต์ศักราช1100ตอนล่างเป็นศิลาไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่นักทำกิ้งเกลี้ยงที่ที่จะพึงดูมีธรรมาสน์ไม้สลักเป็นตัวเด่นๆทาสีอย่างสดคล้ายของไทยเรามีกรอบลายสลักเป็นรูปคนเด่นอย่างเดียวกันข้างในเขียนปางพระเยซูต่างๆเป็นของแฟมิลี่โบราณทำบุญอย่างสร้างพระติดไว้ในห้องสองข้างซึ่งเป็นที่พำนักอาจารย์ผู้เทศนา

ส่วนที่สวยงามที่สุดภายในโบสถ์คือธรรมาสที่ประดับและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและมีกรอบรูปสมาชิกในครอบครัวของนักบุญที่สร้างโบสถ์นี้ซึ่งธรรมาสและกรอบรูปดังกล่าวเป็นผลงานของศิลปินชาวอังกฤษชื่อแอนดรูว์สมิธซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201

ในปีพุทธศักราช2458เหตุการณ์ไฟไหม้เมืองสตาร์วังเกอร์ทำให้โบสถ์เสียหายอย่างหนักได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ในแบบโกธิกส่วนที่ต่อเติมภายหลังเมื่อ50ปีที่ผ่านมาคือส่วนที่ตกแต่งด้วยกระจกสีและไม้กางเขนเดิมของเมื่อ100ปีก่อนจะไม่มีรูปพระเยซูแต่ไม้กางเขนใหม่นี้ทำขึ้นเมื่อ67ปีที่แล้ว

0: พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินจากโบสถ์โดมเชียเคอร์เพื่อทอดพระเนตรกิจการประปาของเมืองซึ่งดำเนินการกักเก็บน้ำและแจกจ่ายให้แก่ชุมชนภายในเมือง
1: มีบึงใหญ่เป็นที่สำหรับขังน้ำฝังท่อมาแต่ลำธารที่ไกลให้น้ำมาขังอยู่ในบึงนั้นแล้วจึงสูบขึ้นไปบนสระอันก่อด้วยศิลาสองสระติดกันตั้งอยู่หลังเนินสูงแล้วฝังท่อจากสระนั้นลงไปใช้ในเมืองทั่วไปที่ขอบสระนี้แลเห็นหมู่เมืองได้ถนัดบ้านเรือนโตประมาณ1/3ของเมืองเบอร์เคน
0: แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีเวลาประทับในเมืองนี้ไม่ถึง1 วันแต่ตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของเมืองประชาชนต่างมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีกันทุกที่จากนั้นเวลา3 โมงของวันที่27 กรกฎาคมพระองค์ได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดที่ซึ่งเรืออ่าวเบียนจอดรออยู่ซึ่งเส้นทางรถไฟระหว่างสตาวังเกอร์ไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน
1: เวลา3 โมงขึ้นรถไฟออกจากสตาวังเคอร์รถสายนี้แปลกกันกับรถสายข้างเหนือนั่งสบายดีแต่ระยะทางที่มานั้นเป็นต่างๆได้ความว่าจะต้องลอดปล่องถึง44 ปล่องดูเหมือนรถไฟในเมืองนอร์เวย์ไม่ระอิดระอาในการที่จะต้องเจาะปล่องดีกว่าจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังเขาและจะทำสะพานก็เปลืองกว่าเจาะจึงได้เจาะเสียบเป็นพื้นปล่องยาวๆก็ไม่มากสักเท่าใดเป็นปล่องสั้นๆโดยมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเฟเก้ฟยอร์ดต่อไปยังเมืองเบรวิก

พระองค์ทรงบรรยายสภาพบ้านเรือนของชุมชนชาวเบรวิกไว้ว่าบ้านเรือนเป็นฝากระดานทั้งนั้นตั้งซอกแซกไปตามระหว่างเขามีอ่าวเข้าไปสำหรับจอดเรือเล็กได้จำนวนมากหนทางลดเลี้ยวเคี้ยวคดจำได้ยาก

วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย4โมงเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเข้าจอดที่ท่าสตักเฮลเล่แห่งนี้ซึ่งพระองค์ต้องประทับเรือเล็กเพื่อข้ามฟากไปยังตัวเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบริเวณท่าเรือดังกล่าวไว้รวมถึงภาพบรรยากาศของชาวเมืองเบรวิกที่นำเรือมารอรับเสด็จในลำน้ำ

ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของเมืองได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟเมืองเบรวิกสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งหนึ่งของเมืองปัจจุบันตัวอาคารแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมและใช้เป็นสำนักงานของการรถไฟแห่งเมืองเบรวิก

0: จากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์ที่สำคัญของเบรวิกแห่งนี้ก่อนจะวกกลับมายังถนนสายหลักของเมืองเพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของชาวเมืองซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสที่ต่างๆชาวเมืองเบรวิกต่างสนใจมาเฝ้าชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากผู้ชายมักเปิดหมวกส่วนผู้หญิงถวายคำนับดังพระราชนิพนธ์ไกลบ้านความว่า
1: ตั้งแต่พอเรือจอดจนเวลานี้จะ5 ทุ่มแล้วเรือเล็กมาจอดล้อมอยู่รอบเรือทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ร้องรำทำเพลงต่างๆเล่นกันอยู่กลางน้ำมีเรือสติมลันบรรทุกผู้หญิงมาแล่นรอบๆเรือหลายรอบลงปลายนำดอกไม้ช่อมาให้มีรูปเมืองเบวิกเขียนว่า Lady of Berwick ให้ King of Siam

ถึงแม้ว่าเมืองเบรวิกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆนะครับที่พระองค์ได้ใช้เวลาในการเสด็จประพาสเพียงสั้นๆเท่านั้นแต่ว่า100ปีให้หลังครับชาวเมืองเบรวิกนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปถึงเมืองเบรวิกนะครับก็จะได้พบกับอนุสรณ์แห่งใหม่ซึ่งชาวเมืองได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นครับ

0: วันนี้คือวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประเมืองเบรวิกเมื่อ100ปีก่อนเช้าวันนี้สมาคมประวัติศาสตร์แห่งเมืองเบรวิกได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนเรียกชื่องานว่าไทยเดย์เป็นงานที่ชาวเมืองเบรวิกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
1: I'm a historian. I research in old history of Breivik, and for many many years ago, I saw that in the old papers that King Tjuve Longkorn has visited here in 1907, and I go back to all the newspapers from different papers here in Breivik. And there was a story from the beginning coming. We have more records of King Tjuve Longkorn than the other kings. it has been a part of the history of this little old town because it was a great happening. The king from a strange land far away suddenly came here. So people are, they wrote in the papers and later in schools. At the elementary school, the young women, young boys and girls, they write this storybook about the king Tjuve Longkorn in Breivik, and this story went from father to son. So that's why the many people in Breivik knows that the king Tjuve Longkorn was here 400 years ago. It's a part of the local history.
2: สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็คือความริเริ่มอันนี้เนี่ยเริ่มจากเมืองของเขาเองก่อนนะฮะโดยสมาคมที่เรียกว่าสมาคมประวัติศาสตร์ของเบรวิกนะฮะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอดีตสถานที่แห่งนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นสถานที่คล้ายๆศาลาว่าการของเมืองเบรวิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะเขาได้เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากว่าเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จที่เบรวิกนะฮะ100ปีครบรอบ100ปีพอดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่28พอดีซึ่งสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากก็คือทั้งเมืองเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2,000 คนแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าแทบจะออกมาทั้งเมืองเลยนะฮะมาร่วมนะตั้งแต่พิธีตอนเช้านะฮะแล้วก็เดินพาเหรดไปที่มิวเซียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
0: นอกเหนือจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสแล้วสิ่งสำคัญที่ชาวเมืองเบรวิกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นคือการสร้างอนุสรณ์แห่งการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: For my view, so the king traveled here in his wagon with his crown prince and all the people in Breivik they were crowded around him, giving him flowers andIn the beginning, I thought it was a strange a king coming from the far distance. But I think they like him. And he was an old story about an old lady giving him some flowers. And the king said to his crown princes, give the 10 kroner to that old lady.And that 10 crowns were much more than the old lady had seen for months. So all the people around there said that it's a very kind king. Today was very, very fine. And the people amused themselves, the people, the weather, and all the Thai ladies with their fine costumes. So I think the people of Breivik had a very fine day. I liked it. And,I think I look forward to such a meeting again.
2: การวางศิลาและก็แผ่นจารึกครั้งนี้เนี่ยโดยเมืองของเขาเองเนี่ยนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คนรู้จักประเทศไทยให้คนคุ้นเคยกับประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมไทยที่อยู่ในเบรวิกอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะนำมาซึ่งความใกล้ชิดกันโอกาสธุรกิจการค้าเลย

0: อนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเป็นโอกาสสำหรับเมืองเขาด้วยเพราะว่าก็จะเป็นทำให้เมืองเขาเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาชมรวมทั้งคนไทยที่จะมาที่นี่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: กิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหากแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเล็กๆแห่งนี้กับประเทศไทยอันห่างไกลให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรุ่งเช้าของวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเฉียนหรือสกีนรถไฟใช้เวลาประมาณ40นาทีก็เดินทางมาถึงยังจุดหมาย

พระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟเมืองเหยินเสด็จพระราชดำเนินยังคลองเทเลมาร์กเพื่อประทับเรือโดยสารต่อไปยังเมืองโนโตเดน

0: วันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือวิกตอเรียลำเดียวกันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเพื่อเสด็จประพาสครองเทเลมาร์กครองซึ่งชาวยุโรปส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลก
1: Einige Infos zum Telemarkskanal und den Fähren Bevor die Schleusen gebaut wurden
0: ครองเทเลมาร์กสร้างขึ้นโดยการระเบิดหินเพื่อเปิดเส้นทางจากเมืองเฉียนสู่หมู่บ้านดาเลนอันเก่าแก่ของนอร์เวย์ใช้เวลาในการสร้างกว่า5ปีและเสร็จในปีพุทธศักราช2435เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์รวมถึงผู้คนที่อยู่ตอนบนและตอนล่างของดินแดนเทเลมาร์กเข้าด้วยกันแต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเดินเรือในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่ต่างกันถึง72เมตรได้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าถึงการเดินทางในลำคลองสายนี้ไว้อย่างละเอียดว่า
2: เรือเป็นเรือที่เราได้เช่าทั้งลำชื่อเรือวิกตอเรียยาว100ฟีตกว้าง17ฟีตมีห้องบนดาดฟ้านั่งได้สบายดีในการที่จะเดินเรือไฟขึ้นไปให้ได้เขาจึงได้ขุดศิลาเป็นคลองพื้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆ3ชั้นมีประตูกั้นทั้ง3ชั้นข้างคลองแลพื้นคลองเป็นศิลาแท่งล้วนเวลาเข้าไปในคลองชั้นล่างและเห็นประตูข้างบนเขินพ้นน้ำมีธรณีบานประตูใช้ไม้สนอย่างไม้ฉำฉาเมื่อเรือเข้าไปในคลองแล้วจึงเปิดน้ำจากช่องที่บานประตูให้ไหลลงมาหนุนเรือสูงขึ้นจนประตูหลังสูงกว่าน้ำอยู่เพียงศอกเศษจึงเปิดประตูหน้าเลื่อนเรือขึ้นไปทีละขั้นๆเช่นนี้จนครบ3ขั้นจึงถึงพื้นทะเลสาบชั้นบนพื้นน้ำชั้นล่างกับชั้นบนผิดกันถึง36ฟีตประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตลอด3ชั้นทะเลสาบชั้นบนเรียกว่านอร์เซอร์มีซีนารีงามมาก

ัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อจะสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการเดินทางผ่านคลองสายนี้ซึ่งบรรยากาศทุกอย่างยังคงเหมือนที่ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450เรือวิกตอเรียได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินทางจากเมืองเฉียนมาถึงเมืองโนโตเดนอดีตเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่

0: โนโตเดนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นเมืองแรกที่มีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทพลาสติกแห่งแรกของประเทศที่เมืองนี้แต่กิจการสำคัญคือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินของบริษัทนอสไฮโดรในปีพุทธศักราช2448โดยพลังงานสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกันปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองนี้เป็นช่วงรอยต่อที่โนโตเดนกำลังพลิกโฉมหน้าจากเมืองชนบทเป็นเมืองอุตสาหกรรมทุกหนแห่งเต็มไปด้วยคนงานที่กำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่จำนวนมาก
1: ที่โนโตเดนนี้เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่กำลังก่อตึกปลูกเรือนไม้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่นั้นคือโรงพวกคนทำงานร้านรวงต่างๆก็พลอยติดมากขึ้นด้วยแต่เป็นเวลาระหว่างก่อสร้างทั่วไปทั้งนั้นอีกสัก3ปี

อาจกล่าวได้ว่าเมืองโนโตเดนนั้นเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดอีกเมืองหนึ่งในการเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าที่เมืองนี้แหละครับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืองนั่นก็คือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินกิจการนี้มีความสำคัญยังไงในยุคสมัยนั้นและเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยากขี่บ้าง
2: หนูค
0: ่ะใครเคยขี่แล้วยัง
2: มี
0: ใครก็อ้าวตอนนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
2: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำควายทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายที่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปในที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องกลแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรต่ออะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาไอ้ของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่ออะไรใส่แปลงผักเป็นไงลูก
1: เอกคุณปู่ค่ะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลือฟื้นพิธีนี่เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแรกนาขวัญนะครับมีพราหมณ์เดิมมาทำพิธีศาสนามีอพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสุนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะซึ่งปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรต่ออะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
3: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
1: คว
2: ายกับการทำนา
1: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
2: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทำบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
3: ลุงน้อยครับคำว่าการสอนกับชีวิตเนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
2: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนการสอนกับชีวิตการสอนเนี่ยก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คำว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์
1: ครับ
2: คือพันธุ์มูล่าบ้ากับพันธุ์ปักปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
1: จะทำอะไรกันต่อคะ
2: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดิทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนการสอนกับชีวิตนะครับครับเชิญเลยครับ

0: ครับวิทยาจบลงพอดีมีคำถามอะไรจะถาม
1: มีค่ะ
2: มีครับผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
0: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างเงี้ยจะทำเองทั้งหมดเลย
3: แล้วจะไถนานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
0: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนนึงก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านแล้วก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
4: คุณลุงคะแล้วให้หนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือยอยอยอ

0: หยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระบือเดินเราพาสายเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
1: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยัง

0: เทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ตเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่นี่จะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
1: มาค่ะ
0: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดไปธรรมดาแค่บังคับกับมือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
2: เด็กๆเก่งกันจังเลยนะครับ
3: เอ้ยทำได้แล้วครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
1: ไถคาดไว้ทำอะไรอะคร
0: ับอ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
3: คร
0: ับ เชิญเลยครับ
3: เฮ้ยเฮ้ย

0: โอเคเจ๋งมากครับสมมุติให้ตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือนี่ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ไปนะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อ
0: ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่แบบเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไปเลย
0: นะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ

0: ี้ยดินที่ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
1: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
0: เอาอีก
1: เอาอีก

0: โอเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินคร
1: ับ
0: ไปเชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที
0: ่
2: ม
0: ัน จะรู้เชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: อ๋อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดินเดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอกส
1: ่
0: วนผสมก็จะมีฝา
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับใช่เลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหร
0: ือ
1: ถอดเลย
0: ถอดรองเท้า
3: ใช้ฝางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเป็นเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นไงครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ้าวพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับคือปั้นได้ดินลักษณะนี้แล้วนะครับ30เราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับ
1: คร
0: ึ่งหนึ่งเราก็หนีบลงหนีบลงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค
2: ่
1: ะ
2: คุณลุงครับแล้วบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอคร
0: ับ โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: แล้วถ้าเกิดข้างนอกมันเย็นข้างใน
0: ก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะคะก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเป็นคนเรานี่ครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุก
2: สนุกค่ะ
3: สน
2: ุ
3: กค่ะ
4: ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับ

0: ลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
3: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะ
5: ผมมาไถนามาทําบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจําลําบากอะไรยังไงอ่ะครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโหมสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปอ่ะครับผมกลัวมากเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปแล้วผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเค้าให้เหมือนทําเป็นผสมกันน่ะกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทําได้ครับแต่พอไปๆมาๆมันทําได้จริงๆอ่ะครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ําลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
6: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมไม่ยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภช

พัฒนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันวัตถุโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่โรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะ

0: รคซึมเศร้าถือว่าเป็นโรคที่ติดอันดับ1ใน10ที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพสูงสุดกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นภาระทางสังคมอย่างแท้จริงนะคะหากคุณพิมพ์ข้อความนะคะในมือถือเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ใน Twitter พิมพ์ข้อความว่าโรคซึมเศร้าจะเจอเลยค่ะว่าเราจะมีทวิตมากมายเลยนะคะข้อความทุกๆนาทีเลยที่มีคนมาแชร์เล่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์สุขภาพฐานะการเงินคือทุกๆคนเนี่ยอยากจะระบายเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกอัดอั้นอยู่ยิ่งเป็นทางพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอาจจะไม่มีใครรู้จักตัวตนเขาที่แท้จริงทำให้เขากล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองนะคะพอเห็นข้อความเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราลองไล่อ่านดูจะเห็นว่ามันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมืดมนและหดหู่ในความมืดมนและหดหู่นี้นะคะกับคนพบว่ามีแสงสว่างค่ะแสงสว่างอย่างแรกนะคะก็คือเราจะพบว่าการที่ผู้คนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งก็ถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแต่เขาออกมาแชร์มาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือเรื่องของการรักษาแสงสว่างอย่างที่สองนะคะก็คือการที่โอเคการใช้แฮชแท็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความหมายที่ดีมากเพราะว่าคนเริ่มรู้จักกับโรคนี้นะคะถึงแม้อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแต่มีการตระหนักรับรู้ถึงคำว่าโรคซึมเศร้าแล้วก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงคนอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่เป็นยังไงแล้วพวกเขามีความรู้สึกยังไงก็เหมือนกับว่าได้แชร์ความรู้สึกแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะอบันก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่าเขากำลังอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่อาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าปฏิเสธอ่ะไม่อ่ะเราเข้มแข็งกว่านั้นนะคะเราแข็งแกร่งกว่านั้นฉันไม่อ่อนแอหรอกโรคซึมเศร้าเลยเนี่ยฉันไม่เป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะต้องทำได้ขอให้เราแค่เข้มแข็งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียใจเศร้าแค่นั้นแหละทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือรวมไปถึงความเข้าใจผิดอย่างเช่นที่ว่าโรคนี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องอุปทานหมู่นะคะปลดชนวนป่วนใจวันนี้อาบันรวบรวมข้อสงสัยและคำถามทุกข้อเลยนะคะรวมไปถึงอคติหรือว่าเอ๊ะมันตกลงเป็นอุปทานหมู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราเป็นโรคนี้เราจะรักษาอย่างไรได้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาบันรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดและจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอแอบบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าคุณหมอเองก็มีเรื่องราวที่คุณหมออยากจะมาแชร์เป็นความในใจที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังค่ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยครับเซิร์ช Google นะฮะแบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
0: เวลามีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอค่ะที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นโรคซึมเศร้าในจำนวนที่เขามาหาเนี่ยมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ตีเป็นว่า10คนเนี่ยมีสัก7คนที่เป็นที่เหลือก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันเยอะทำให้คนเราเนี่ยมีความสงสัยแล้วมาหาแพทย์เร็วขึ้นสมัยก่อนนี่ป่วยมาเป็นปีกว่าจะมาไม่สบายใจรู้สึกเครียดอ่านเอ๊ะเราเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าก็เลยมาที่พอคุยไปเนี่ยเอ้าไม่ใช่คือเป็นโรคอื่นเป็นความเครียดซึมเศร้าจากปัญหาการปรับตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าโรคซึมเศร้านี่คือโรคปอดบวมคนไข้เขามีอาการไอขั้นเนื้อขั้นตัวเขาเอ๊ะเขาจะเป็นปอดบวมหรือเปล่าเขาก็มาหาในผมตรวจดูเอ้าไม่ใช่เป็นหวัดอาการก็เป็นได้ทั้งโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มากกว่านั้นบางคนอาจจะเป็นโรคไบโพล่าก็ได้เขาจะมีอารมณ์2ด้านสลับกันบางช่วงเขาจะมีอาการซึมเศร้าแต่พอหายไปสักพักนึงอาการกลับมาเป็นอีกด้านนึงคือเป็นด้านคึกคักอารมณ์ดีมากกว่าปกติอย่างนี้เขาจะมาหาเราที่ช่วงซึมเศร้าก็วินิจฉัยเป็นไบโพล่าบางคนก็อาจจะเป็นจากโรคทางกายก็ได้นะครับโรค SLE
0: คืออะไรคะโรค SLE
1: โรคภูมิแพ้ตัวเองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้โรคเนื้องอกบางอย่าง เนื้องอกในสมองก็ทำให้มีอาการซึมเศร้าได้ไปมีผลกับสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือทานยาบางตัวก็ทำให้ซึมเศร้าได้นะมีผลกับเรื่องของสารสื่อประสาทหรือแม้แต่ยาบ้านี่นะฮะช่วงที่เขาหยุดยาบ้าเนี่ยก็มีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องซักประวัติอีกเยอะถึงจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก
0: ลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ดีที่ช่วยให้คนได้ตระหนักรู้คุณหมอตรวจจริงๆก็คือจะเจอว่าส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็น
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายอาการที่คุณหมอเล่าคือมันมีอาการร่วมคล้ายๆกัน
1: อยู่
0: ด้
1: วยใช่
0: ไหม
1: คะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราอยากจะทำการแบบประเมินตัวเองหรือว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยมันมีวิธีไหนในการที่เราจะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ก็คือตอนนี้เรามีแบบประเมินโรคซึมเศร้าสั้นๆประมาณ9ข้อง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้เราดูจากมือถือได้เลยนะคุณอบันลองดูมือถือ
0: มือถือใช่ไหมคะแล้วเข้าที่ไหนยังไงคะคุณหมอ
1: Search Google นะฮะคำว่า

0: แบบประเมินโรคซึมเศร้ารามาธิบดี
1: ค่ะ
0: มันก็จะขึ้นเลย
1: อ๋อเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะแบบทดสอบภาวะซึมเศร้างั้นอบันขออนุญาตลองทำเลยนะคะเพราะว่ามันสั้นๆแป๊บเดียวในช่วงสัปดาห์
0: ก็ดีเหมือนกันผู้ชมจะได้ทราบด้วยว่าข้อมันเป็นยังไง
1: เดี๋ยวรบกวนคุณหมออาจจะช่วยอธิบายเสริมในแต่ละข้อหรือว่าข้อที่คุณหมอช่วยอธิบายนะคะคำถามก็คือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหนข้อที่1เบื่อทำอะไรอะไรก็ไม่เพลิดเพลินอันนี้
0: เบื่อไปหมด
1: เบื่อไปหมดเลยใช่มั้ยคะ
0: เบื่อไปหมด
1: อันนี้อบัน0ไม่เลยข้อที่2ไม่สบายใจซึมเศร้าหรือท้อแท
0: ้มีอารมณ์เศร้านะครับ
1: ค่ะ
0: บางคนก็ร้องไห้บ่อย
1: ค่ะ
0: สะเทือนใจอ่อนไหวง่ายอันนี้ก็ดูว่าถ้าเป็นแทบทุกวันอย่างนี้เราก็ให้คะแนนเต็มมาเลื่อนม
1: ัน
0: จะมีเป็นสเกลเลื่อนนะฮะ
1: ถ้าเกิดว่าอบันชอบดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือแล้วมันเศร้าแล้วเราร้องไห้นี่คือนับไหม
0: อันนี้คนไข้ก็ถามผมบ่อยอย่างนี้ถือว่าธรรมดาเขาเรียกว่าเศร้าซึ้งเศร้าซึ้ง
1: ข้อที่3หลับยากหรือหลับตื่นๆหรือหลับมากไปถ้านอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็น่าจะปกติ
0: อันข้อนี้เจอบ่อยมากคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรียกว่าจะมีปัญหาด้านการนอนแทบทุกรายโดยเฉพาะนอนหลับแล้วมาตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ข้อนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะให้คะแนนเต็ม
1: เป็นเพราะว่าเขาเครียดเหรอ
0: เพราะว่าพอซึมเศร้ามากมันจะมีผลกับเรื่องของไอ้สารสื่อประสาทที่ควบคุมเรื่องการนอนการตื่นก็มีผลมาก
1: โอ้นี่เป็นอาการที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยของโรคซึมเศร้าเหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง
0: อ
1: ันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับไปออกกำลังกายมา
0: เพลียล้าไม่มีแรง
1: ถ้าเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนจะเหนื่อยง่ายนี่คือนับไหมคะ
0: อันนี้ไม่นับ
1: ข้อที่5เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปไม่นับความตะกะใช่ไหมคะ
0: ไม่นับ
1: ข้อที่6รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง
0: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า low self esteem
1: อ๋อค่ะ
0: คือรู้สึกตัวเองแย่คนไข้ก็จะบอกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นมองอดีตจะเห็นแต่ความผิดพลาด
1: ข้อที่7สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
0: อ่านหนังสือก็อ่านไม่จบพอเป็นรายละเอียดก็อ่านไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: นิตยสารก็อ่านนิดๆหน่อย
1: ๆอย่างนี้คือฟังดูคล้ายๆกับโรคสมาธิสั้นเลยป่ะคะ
0: เป็นอาการสมาธิสั้นความใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะข้อที่8พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรือกระสับกระส่ายจนท่านอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย
0: เขาจะเมอลอยไม่ค่อยพูดเงียบลงขรึมลงบางคนก็หงุดหงิดกระวนกระวาย
1: ข้อสุดท้ายค่ะคิดทำร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี
0: คิดไม่อยากอยู่มาก้ำกึ่งกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่น
1: ค่ะ
0: เขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยู่ก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณหมอคำถามมีแค่9ข้อเองจริงๆใครๆก็ทำได้เลยนะคะสะดวกมาก
0: ที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ามีอาการดังกล่าวหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามีเยอะเป็นแทบทุกวันคราวนี้คะแนนจะขึ้นเยอะเลยที่ผมพบคนไข้มาหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่บางวันเป็นนิดหน่อยเช่นวันนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะว่าแฟนไม่มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกซึมเศร้ารู้สึกน้อยใจรู้สึกเครียดถ้าเขาประเมินช่วงนั้นอ่
1: ะ
0: เขาก็รู้สึกโอ้คะแนนเขาเยอะเลยแต่พอให้เขาประเมินแบบแฟร์ๆเลยนะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆคะแนนมันจะอยู่แค่0หรือ1 0หรือ1เพราะมันมีน้อยวันมาก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำแบบสอบถามเนี้ยต้องคิดว่าใน2สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าวันใดวันหนึ่งก็นับแต่คือดูคุณภาพของทั้ง14วันที่ผ่านมาว่ามันมีความเข้มข้นของอาการเหล่านี้มากน้อยขนาดไหน
0: ผมก็ไม่สบายใจนิดนึงเวลาเห็นในคอมเมนต์โอ้ยของเรา20ของเรา30แต่เราก็ยังแฮปปี้นะก็คือเขามีแนวโน้มที่จะให้เยอะๆๆๆ
1: ค
0: ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราใช้ในการประเมินโรคคือเป็นแทบทุกวันในตลอด2สัปดาห
1: ์ถ้าอย่างงั้นนะคะอบันได้1คะแนนค่ะ
0: คุณอบันก็สุขภาพจิตดี
1: ใช่ค่ะโอ้อย่างนี้แนะนำนะคะท่านผู้ชมควรจะลองไปทำแบบสอบถามดูนะคะ
0: ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าท่านมีความเสี่ยงหรือว่าท่านมีอาการที่น่าจะเป็นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าก็มาปรึกษา
0: เราจะให้คำแนะนำ
1: คือเราเห็นทั้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเซเลบคนที่ดังๆเลือกจบชีวิตตัวเองถึงฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะพอเราเห็นข้อความเราเห็นข่าวเยอะๆแล้วมันก็เกิดความหวาดกลัวไปหมดเลยค่ะว่าหรือเราเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน
0: มันก็เป็นดาบสองคมนะก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้กลัวมากเกินไปอาการซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมเหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮ
1: ะ
0: คนเรามีผิดหวังมีดีใจมีเสียใจบางช่วงเราก็รู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้เศร้าแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆนะมันขนาดนั้นหรือเปล่า
1: เราทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามีอาการซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังจะไม่ใช่ เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป
0: ใช่เหมือนกับอาการไออ่ะเราก็มีไอกันได้ใช่มั้ยไม่ได้เป็นปอดบวมใช่มั้ยครับ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ก็ต่อเมื่อคุณไอทุกวัน
1: ค
0: ุณมีไข้คุณมีอะไรอย่างเงี้ยอาการแค่ซึมเศร้าอย่างเดียวไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่คนเค้าฆ่าตัวตายเงี
1: ้
0: ยไปถามทุกรายก็จะซึมเศร้าแต่เค้าไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
1: ฮะ
0: แต่เค้าซึมเศร้าเค้าเสียใจจากเรื่องอะไรต่างๆก็ได้
1: คือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นจะฆ่าตัวตาย
0: ก็เป็นส่วนน้อยนะคร
1: ับเป็นส่วนน้อยใช่มั้ยค
0: ะเป็นส่วนน้อยด้วยนะคร
1: ับนี่เป็นสิ่งที่สังคมตอนนี้จะชอบผูกโยงว่าเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าป่ะเดี๋ยวเค้าฆ่าตัวตายแน่เลย
0: จะเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอันนึงที่เริ่มจะแพร่หลายนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักคนไข้ผมที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะเค้าพูดเลยนะว่าเค้ารู้สึกเบื่อชีวิตนะแต่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะเขาห่วงลูกเขายังมีความหมายกับครอบครัวอยากจะเรียนว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ๆมาถึงเรื่องของสาเหตุของโรคซึมเศร้าบ้างในคนไข้ที่เขาได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่อาการซึมเศร้าธรรมดาเข้าขั้นเป็นโรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
0: หลักๆเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เป็นหนักๆแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกหลายๆครั้งเนี่ยเป็นจากเรื่องของสารสื่อประสาทที่ทํางานบกพร่องไปแต่ประเด็นสําคัญก็คือตอนที่เขาเริ่มเกิดอาการครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องกระตุ้นเรียกว่า 90% มีเรื่องกระตุ้นทั้งนั้นนะฮะเรื่องกระตุ้นก็เช่นความผิดหวังเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องพวกนี้อ่ะมาตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: อ๋อ2ปัจจัยร่วมกัน
0: สองปัจจัยร่วมกัน
1: ที่นี่บอกค่ะ 90% เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นแล้วก็ 10% เนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทใช่มั้ยคะ 10%
0: บางคนจะอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลย
1: แล้วไอ้สาเหตุที่สารสื่อประสาททํางานบกพร่องนี้มาจากอะไรอ่ะคะ
0: ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของทางด้านพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะบางส่วนพ่อแม่เป็นแต่บางส่วนเป็นจากเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เขาทานยาบางอย่างเขาไม่สบายเขาป่วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของยีนตัวที่ทางสร้างสารสื่อประสาทก็เปรียบเทียบกับโรคทางด้านร่างกายทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจเช่นเบาหวานเงี้ยบางคนพ่อแม่เป็นเบาหวานถ้าเป็นกรรมพันธุ์แต่บางคนก็เป็นขึ้นมาเองก็ได้เป็นเพราะว่ามีเรื่องของพันธุกรรมที่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันมีอาการแสดงตอนที่เขาอายุมากขึ้น
1: ค่ะ
0: นะโรคซึมเศร้าก็เหมือนกัน
1: ในทางทฤษฎีเนี่ยกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟคไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจอปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเจอสงครามหรือว่าเจออะไรต่างๆนานาทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
0: เป็นได้อันนี้ก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าจากความกดดันจากภาวะแวดล้อมเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการพยากรณ์โรคจะดีคือเป็นแล้วหายโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำเนี่ยจะว่าศูนย์ก็ว่าได้นะเพราะว่าของเดิมเขาดีไงแต่เขามาเจอเรื่องหนัก
1: ๆ
0: พอเขาฟื้นตัวเขาก็ปกติแต่คนที่เป็นแล้วเป็นอีกเนี่ยคือคนที่เขามีตัวความผิดปกติที่มันจะปล่อยมาเป็นช่วงอันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันนะก็คือทำให้บางคนเข้าใจผิดนะฮะบอกว่าทำไมเธอไม่หายสักทีล่ะต้องดีขึ้นแล้วทำไมเธอเฟลอีกล่ะ
1: ใช่ทำไมอ่อนแอจัง
0: มันเป็นขึ้นมาเองก็ผมก็จะปลอบใจนะครับว่าคุณไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมครับมันเป็นขึ้นมาเอง
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่ตัวเค้าอยากจะเป็นซะเมื่อไหร
1: ่อ่ะมันสงสัยอย่างนึงค่ะว่าเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยดูแบบผมมีอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเค้าเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้ดิเรื่องแค่นี้เองใครเค้าก็แบบพูดถ้าสู้แล้วหายทําไมถึงไม่ทําตัวให้เข้มแข็งมองสิ่งดีๆในชีวิตบ้างสิอนาคตก็มีอย่าอ่อนแอสิอย่างเงี้ยคำพูดอย่างนี้คุณหมอคิดว่ายังไงคะ
0: ถ้าใช้ในช่วงเริ่มต้นได้ผลนะฮะ
1: อ
0: าจจะได้ผลแต่ถ้าเขาป่วยแล้วนะฮ
1: ะ
0: ถ้าผมเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพเลยนะอย่างคนไข้ที่ขาหักอ่ะเราบอกว่าลุกขึ้นมาวิ่งสิ ทำไมคุณไม่วิ่งอ่ะต้องเข้มแข็งนะครับวิ่งนะครับ นะเราไม่ทำเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำไม่ได้อ่
1: ะ
0: แต่ตรงนี้มันยากตรงที่มันเป็นเรื่องของสื่อประสาทใช่ไหม
1: คะ
0: มันอยู่ข้างในอ่ะยังมีที่แย่กว่านั้นอีกนะฮะคือเขามีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองอยู่แล้วว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับคนอื่นนี่ไงฉันทำไม่ได้อะพ่อต้องผิดหวังฉันอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยนะมันก็ซ้ำวนลูปเดิมอีกแล้วนะน้ำมันเดือดอ่ะระอัดไว้ข้างในแน่ๆเต็มไปหมดอ่ะแค่เปิดให้ระบายอ่ะนั่นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่ง
1: ของการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะมีกระบวนการอย่างไรคะคุณหมออ
0: ย่างคุณอบันถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาเลยผมก็จะถามเป็นยังไงครับมีเรื่องไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าคุณบันเล่าเป็นมาตั้งแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงนะครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ คุณบันก็จะร้องไห
1: ้ค่ะ
0: ผมก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้ก็เสร็จแล้วก็เล่าตอนนั้นเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็จะฟังเล่าต่อสิครับตอนนั้นรับยังไงมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนะก็จะถามจนได้อาการของโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะดูว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมถามดูว่ามีโรคทางกายไหมมีการใช้ยาไหมเป็นโรคไบโพล่าไหม
1: ดูหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะ
0: ถ้าผมสงสัยผมก็จะส่งเจาะเลือดส่งเอ็กซเรย์ท่านก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงนะไม่ใช่อย่างอื่นที่แฝงมาแต่แล้วก็จะคุยเขาว่าเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคุณเป็นโรคเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษาในช่วงแรกที่เป็นมากๆเนี่ยเรื่องการรักษาด้วยยาสำคัญมากยาเดี๋ยวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คนกลัวยามากเลยค่ะกลัวผลข้างเคียงต่างๆนานาว่ายิ่งกินยิ่งเพี้ยนแน่เลย
0: ยานี่ไม่ติดนะฮะหนึ่งไม่ติดสองก็คือไม่ใช่ยานอนหลับ
1: ไม่
0: ต้องกล
1: ั
0: วกินแล้วจะหลับไม่ได
1: ้ซึม
0: ยาซึมเศร้าทุกวันเนี่ยกินได้ระยะยาวไม่มีผลต่อตับต่อไต
1: ไม่มีผลเสียด้วยกับร่างกาย
0: อันตรายมากกว่าพาราเซตามอลนะ
1: ถ้าอย่างนั้นคือน่าจะสบายใจได้แล้วนะคะ
0: พาราเซตามอลแล้วห้ามกิน2เม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ห้ามกินติดต่อกันเกินกี่วันอะไรน
1: ะ
0: แต่ตัวนี้กินได้แต่ว่าการตอบสนองของยาในคนไข้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วใช้เวลา2อาทิตย์จะเริ่มดีขึ้นผมก็จะบอกคนไข้ในช่วงแรกบางคนทานแล้วง่วงบางคนทานแล้วมีการพะอืดพะอมถ้าเป็นน้อยๆก็ทานต่อเดี๋ยวอาการร่างกายปรับตัวยาได้ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นมากเป็นไม่ไหวเลยอาเจียนถึงขนาดอาเจียนง่วงทั้งวันอย่างนี้หยุดยาไปก่
1: อ
0: นแล้วก็มาบอกผมครั้งหน้าคนไข้หลายคนพอไม่กินยาเฮ้ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วกลัวคุณหมอว่า
1: คุณหมอดุว่าทำไมเราไม่กิน
0: ว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรนะฮ
1: ะ
0: มีอาการอะไรก็มาคุยกันได้ยาเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมีประมาณ20ตัวก็เรียกว่ามีผลแตกต่างกันคนไข้คนนี้กินตัวนี้ไม่ได้เอามีอีกตัวนึงอยากจะเรียนว่าให้เวลาหมอนิดนึง 2-3 อาทิตย
1: ์อ๋อก็ไม่นานมากนะคะคุณหมอ
0: ไม่นานมากพอมาหาหมอคิดว่าพอทานยาสัก 4-5 วันก็จะดีขึ้น
1: อ๋อใจร้อน
0: ก็ต้องใช้เวลานะฮะ
1: นอกเหนือจากที่คุณหมอซักถามข้อมูลดูปัจจัยตรวจร่างกายกับว่าให้ทานยาที่เหมาะสมที่คุณหมอดูแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องของบางคนชอบได้ยินคำว่าจิตบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะครับเราเรียกว่าจิตบำบัดให้การแนะนำปรึกษาซึ่งคนไข้เรียกว่าเกินครึ่งนึง 70-80% ก็จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวป
1: ั
0: ญหากับครอบครัวเราก็จะคุยกันเนี่ยว่าตรงไหนที่ทำให้เขารู้สึกแย่ตรงไหนที่เขารู้สึกรับไม่ได้บางรายก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองคุยด้วยสามีภรรยาเราก็จะเชิญมาคุยในฐานะที่เป็นคนสำคัญทำให้คนไข้ดีขึ้นแค่สาเหตุนะฮ
1: ะ
0: แต่เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยได้ก็มาให้คำแนะนำว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไวกับเรื่องนี้นะครับถ้าเวลาคุยตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหน่อยตรงนี้ต้องงั้นอย่างนี
1: ้อาจจะระวังเรื่องไหนที่ต้องเซนซิทีฟที่แบบว่าคุณหมอทราบแล้วว่าถ้าพูดไปเขาอาจจะยิ่งกระทบกระเทือนหรือให้คอยช่วยเป็นกำลังใจให้ต่างๆนี้ใช่ไหมคะการรักษาสามารถที่จะใช้แค่การทานยาอย่างเดียวหรือว่าจิตบำบัดอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ประกอบ
0: เราจะประเมินคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะประเมินเป็น3ระดับนะเล็กน้อยปานกลางรุนแรงประเมินโดยดูจากความสามารถในการทำหน้าที
1: ่
0: ต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า work love play การงานความรักการเล่นใช่ไหมก็คือทำงานได้ไหมถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยก็คือไปทำงานได้แต่ฝืนถ้าปานกลางก็เริ่มไปก็ซึมหลับบางวันก็ไม่ไปถ้ามากๆก็คือไม่ไปเลยหายไปเลย
1: ไม่ไหวเลย
0: ถ้าด้านสมรรถภาพไม่น้อยก็เริ่มหงุดหงิดพอคุมอารมณ์ได้ถ้ามากๆเลยก็คือไม่เอาใครเลยถ
1: ้
0: าเป็นแม่บ้านก็จะหงุดหงิดกับลูกอารมณ์เสียฉุนเฉียวง่ายบางคนก็เก็บตัวมากถ้าในแง่ของเพลงก็คือบางคนก็เรียกว่ากิจกรรมที่ทำเพื่อผ่อนคลายอะไรน
1: ี
0: ่ไม่เอาหมดเลยก็เขาไม่สามารถที่จะหย่อนใจได้ก็จะดูจากประมาณ3ด้านนี่นะ
1: ต้องดูทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้า2ด้านนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าด้านเพลงหรือด้านเล่นสนุกนี่เต็มที่อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะไปด้วยกันก็พบทุกด้านแล้วก็จะเป็นค่อนข้างนานเสร็จแล้วก็จะดูว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นเล็กน้อยปานกลางมากถ้าเป็นเล็กน้อยนี่ส่วนใหญ่หายได้เองโดยการให้คำแนะนำปรึกษาถ้าปานกลางเนี่ย เริ่มยากละอันนี้อาจจะบางรายอาจจะต้องกินยาละแล้วร่วมกับการให้คำแนะนำปรึกษาการให้ทำจิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้าเป็นหนักขั้นรุนแรงอันนี้ต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นเวลามาหาแพทย์นี่เราก็จะประเมินการรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน10คนก็รักษา10อย่างจะเป็นการรักษาที่เฉพาะคน
1: คุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยในการรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะถือว่าอาการหลุดพ้นจากขีดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยค่ะ
0: แล้วแต่เลยนะฮะความรุนแรงของอาการก็ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นหนักเป็นแรง
1: ค่ะ
0: แต่ดีขึ้นเร็วก็มี อย่างผมมีเคสนึงอ่ะโอ้โหเป็นหนักมากร้องไห้ค่ําครวญนะเค้าเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50รู้สึกแย่รู้สึกเฟลให้ยาไปทานเป็นมากนะฮะพออีกสัก2อาทิตย์นัดเข้ามาแล้วดีค่ะสบายเลยไม่รู้ตอนนั้นคิดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: กับ
0: อีกเคสนึงเป็นไม่มากให้ยาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
1: อ้าวเพราะอะไรคะคุณหมอ
0: คือการตอบสนองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ซับซ้อนมาก
0: ซับซ้อนมากถึงบอกว่านี่ไงฮะให้เวลาหมอหน่อยเพราะในรายที่ยังดีขึ้นไม่เท่าที่ควรเนี่ยเราก็ต้องมาดูเอ๊ะตรงไหนที่

0: องข้ามไปหรือเปล่าหรือมีประเด็นไหนต้องให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกไหมบางรายต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนก็มีซ
1: ึ
0: ่งเนี่ยเราจะเน้นเขามากๆเลยว่าอย่าเพิ่งทิ้งหมอนะมาหาหมอก่อนนะมาคุยกันก่อนนะอะไรเงี้ยการรักษาที่ล้มเหลวหรือการรักษาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยส
1: ่
0: วนใหญ่เป็นเพราะว่าคนไข้ท้อเลิกไปก่อน
1: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท้อแล้วก็มาหาคุณหมอแล้วทำงานร่วมกันจนหาสูตรที่ลงตัวได้เนี่ยค่ะคุณหมอสามารถพูดได้เลยไหมคะว่าโอกาสในการหายของเขาเนี่ยสูงเลย
0: สูงมาก
1: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วมันมีความหวังแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำด้วยซ้ำนะคะคือคนที่มีอาการต่างๆเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องบอกคุณหมอว่าคุณหมอจะมาดุนะแต่ว่ามาคอยช่วยกันทั้งรับฟังแล้วก็ให้ข้อแนะนำรวมถึงการเรื่องของการให้ยาด้วย
0: ทำงานด้วยกัน
1: คุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วอบันก็คิดว่าคุณหมอคงน่าจะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเวลาเขามาเล่าอาการให้คุณหมอฟังเขาก็คงร้องไห้แล้วก็เล่าเรื่องที่แบบโอ้โหมันกระทบกระเทือนจิตใจเขามันเป็นเรื่องที่ดาร์กโหดหูมากคุณหมอเองนี่เคยเศร้าตามไหมคะ
0: ตั้งแต่รักษามานะเคยรู้สึกเศร้าคนไข้เนี่ยครั้งที่สองครั้งเองบ้างคือแต่เข้าใจหมดนะเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจความทุกข์เขาเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องจัดการด้วยตัวเขาเองพอเราให้คำแนะนำในนั้นเราช่วยเหลือก็เต็มที
1: ่
0: แต่พอจบแล้วเราไม่เอามาคิดต่ออันนี้เป็นอันที่การเทรนเป็นจิตแพทย์3ปีหรือ4ปีเนี่ยฝึกตรงนี้ฮะฝึกเรื่องการรับฟังการเข้าใจคนไข้การมีใจอยากจะช่วยเหลือคนไข้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกตัวเราเองออกจากเขานอกเหนือจากเรื่องของการรับฟังคนไข้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองด้วย
1: มันถึงในเรื่องของข้อแนะนำให้กับคนใกล้ตัวค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะช่วยเขาให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างอะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคำพูดมันก็สำคัญบางคนเจตนาดีแต่ว่ากลับไปให้คำแนะนำแบบสู้ๆนะมันเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกหรือว่าเข้าใจชีวิตเธอมันแย่มากจริงๆด้วยอะเป็นฉันก็ไม่ไหวเราจะทำยังไงดีคะว่าเวลาถ้ามีคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาอยู่ข้างๆเราอะเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่คอยช่วยเหลือเขาได้อะคะ
0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเขาต้องการมากที่สุดคือคนที่เข้าใจเขาหลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็รู้ว่าปัญหานี่มันแก้ยากมันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะการช่วยเหลือดับแรกคือรับฟังเขาญาติหลายๆรายมาบอกว่าเนี่ยฟังเขาก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยไม่อยากคุยกับเขาเพราะว่าฟังแล้วก็อึดอัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองแต่อยากจะเรียนว่าไม่ต้องให้คำแนะนำก็ได้
1: แค่รับฟัง
0: แค่รับฟังก็ช่วยได้เยอะๆแล้ว อยากจะบอกว่าสภาพมันเหมือนกับกาน้ำที่น้ำมันเดือดอะและอัดไว้ข้างในแน่นๆเต็มไปหมดอะแค่เปิดให้ระบายอันนั้นคือการช่วยที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะการฟังนี่ powerful มากมีพลังมากหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าจิตแพทย์ต้องพูดเก่งแต่จริงๆจิตแพทย์ต้องฟังเก่งเราจะช่วยคนไข้ได้เราต้องฟังร
1: ับ
0: ฟังเข้าใจบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องคุยก็ได้น
1: ะ
0: แค่นั่งข้างๆเขาก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: วันนี้ได้ความรู้ได้เทคนิคได้ข้อแนะนำแล้วก็ทำให้อบันเนี่ยเข้าใจคนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีอาการซึมเศร้าคือยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคด้วยนะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยอบันเชื่อว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยได้เยอะมากสำหรับคนที่การในค่อนข้างแบบปานกลางหรือว่าหนักแล้วอาการเริ่มต้นเนี่ยก็มาหาปรึกษาคุณหมอก็ยังได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้คร
1: ับ
0: ได้
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอบันก็จะต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
2: ครับยินดีครับ
1: ตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อบันและคุณหมอก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์ตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบ่ข้ามกับลองท้วนเบิ่งแน่ท้วนว่าลองท้วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท้วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท้วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอ้ฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่แล้วอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้าสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้า
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็นไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่
1: พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพอกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกาแฟว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกัวเหนียวทําให้ง่อยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่ทั้งสีเขาบวกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่แล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาห่อเบิดพอห่อเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาห่อเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาห่อเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาสิได้เตรียมลอยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้ลอยสรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเข้าบ่หูครับเข้าต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเข้าทำการเกษตรเข้าอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันบ่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไสมาใส่

0: เมษาพฤษภาก็พบกันเงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกรกฎาคมสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายชมพู่เป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
1: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
0: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: กับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะซี่เวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้บ้านหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมูเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสเปะสปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในสวนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: ธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บอันลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปตอนลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ีงามเลยโอ้กินมันอย่างที่
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ ของดี

0: การพบเพื่อนนะพบกันนะพบแตกต่างเนี่ยขันห้าว่าแตกต่างคนอีสานเนี่ยพื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชมพูนี่ปลูกอะข้าวเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท้บ่อขายได้บ่อยังลินจีนี่เขามาเห็ดเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อทำบ่อแล้วขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลินจีพันแท้บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกล้าเพราะมันสิกล้าวะกล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไรแต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะหลักฐานอย่างนี้ไว้มากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษคือภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจักสาร
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ควังพระชนีชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
6: การที่ถวายงานกับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
3: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป์
7: พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
3: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
8: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
9: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมไปถึงท่านผมตาไหลทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะท่าน
4: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
10: ้รักพระองค์ท่านมากๆที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
11: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
12: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
13: รับพระอุทธรรมที่สุดในโลกค่ะ
0: ทรงเพียรสารงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
3: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8,000 ษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

ช่วงเวลาที่แผ่นเกิดคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ61พรรษาค่ะและในช่วงเวลานั้นพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักมากเหมือนเดิมทั้งที่หากวัดจากอายุการทำงานของคนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วอายุ60เนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มได้พักผ่อนคือต้องเกษียณอายุจากการทำงานแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์ท่านค่ะและพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักเหมือนเดิมมาตลอดจนกระทั่งพระชนมายุ72พรรษาคือในปี2538ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเริ่มมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์นะคะเริ่มเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลเป็นหลักและไม่ได้ทรงงานหนักเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพนจะมาเล่าในช่วงเวลาการทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงปี2543ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าแม้พระองค์ท่านจะมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์แต่งานต่างๆของพระองค์ท่านยังคงสมบูรณ์และยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดค่ะ

และเรื่องแรกที่จะเล่าวันนี้นะคะคือเรื่องที่ทรงพลิกฟื้นพื้นดินให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่จังหวัดนครนายกหลายคนนะคะมักจะคิดว่านครนายกคือนครที่เต็มไปด้วยผู้นำแต่ความจริงแล้วเนี่ยคำว่านายกในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าผู้นำหรือหัวหน้าแต่หมายถึงที่ดินที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งเสื่อมโทรมปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพดินนะคะที่คุณภาพต่ำแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่เสมอจนทางการเนี่ยต้องยกภาษีที่ดินให้นี่จึงเป็นสาเหตุค่ะที่พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่านายกแต่เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะต้องทำนาหาเลี้ยงชีพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจึงทรงหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งจากการศึกษานะคะพระองค์ท่านทรงพบว่าที่นี่มีปัญหาดินเปรี้ยวเหมือนกับดินพรุที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพระองค์ท่านจึงทรงโปรดให้หน่วยงานราชการนะคะนำประสบการณ์จากการทำโครงการแกล้งดินมาปรับใช้แก้ปัญหาค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ทรงสังเกตด้วยว่ากระแสการไหลของแม่น้ำนครนายกนะคะที่ไหลมาบรรจบกันนะคะกับแม่น้ำประจินบุรีกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ละปีเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นถึง 1,540 ล้านลูกบาทเมตรทีเดียวค่ะถ้าว่าน้ำกว่า 90% นะคะไหลลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์และยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำอีกด้วยค่ะจึงทรงพระราชดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเป็นแก้มลิงนะคะเก็บไว้ในยามที่ขาดแคลนน้ำป้องกันน้ำท่วมและช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไปพร้อมในคราวเดียวกันค่ะโดยมีรับสั่งกับชาวบ้านนะคะว่าอย่าขายที่เพราะข้าวเป็นอาหารที่ต้องกินกันเก็บที่นาเอาไว้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้แล้วจะเปลี่ยนชื่อจากนครนายกเป็นนครนาสมบูรณ์ค่ะจากนั้นนะคะจึงเกิดโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นค่ะซึ่งเมื่อดำเนินการสร้างนะคะพระองค์ท่านทรงติดตามและก็ห่วงใยนะคะตั้งแต่เรื่องที่ตั้งของตัวเขื่อนโดยมีพระราชดำริย้ำว่าต้องไม่สร้างบนพื้นที่ป่าอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านค่ะและที่สำคัญตัวเขื่อนจะต้องสูงมากเพื่อจะได้จุดน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างเต็มที่ค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงใส่พระทัยโครงการนี้มากแม้จะเพิ่งหายประชวรนะคะเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยที่ประทับที่วังไกลกังวลก็ยังเสด็จมาวางศิลาฤกษ์เปิดเขื่อนด้วยพระองค์เองหรือแม้แต่อุปกรณ์การสร้างเขื่อนต่างๆนะคะด้วยความที่ตัวเขื่อนเนี่ยสูงมากหากสร้างไม่ดีเนี่ยอาจจะพังทลายลงมาได้ค่ะจึงโปรดให้ใช้คอนกรีตนะคะมาผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอย่างกากถ่านหินนะคะจนได้วัสดุที่มีความทนทานมากๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเขื่อนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงอธิบายว่าเขื่อนนี้เนี่ยใช้หลักการสร้างที่แหวกแนวเพราะนอกจากจะสร้างด้วยเทคนิคที่ใหม่ที่สุดแล้วนะคะยังเป็นเขื่อนที่สร้างใกล้กรุงเทพมากๆค่ะซึ่งปกติแล้วหาที่สร้างเนี่ยได้ยากลำบากมากรวมทั้งเสียงคัดค้านจากชาวบ้านน้อยเทียบกับโครงการอื่นๆนะคะที่สำคัญพอสร้างแล้วเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะระบบชลประทานในกลางซึ่งไม่เคยมีโครงการไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนได้สำเร็จนะคะและเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2547ค่ะเขื่อนแห่งนี้นะคะก็ช่วยจัดการน้ำและปัญหาดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะแม้จะยังใช้ชื่อว่าเป็นจังหวัดนครนายกเหมือนเดิมแต่นาข้าวของที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีความสุขค่ะจนแทบลืมความหมายดั้งเดิมของชื่อนครนายกไปหมดเลยช่างหัวมันค่ะแพงเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะช่างหัวมันเป็นชื่อที่คนไทยทุกคนเนี่ยคือแทบเคยได้ยินกันมาโดยตลอดครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนะคะช่างหัวมันใครหลายคนก็อาจจะงงค่ะแต่ความจริงแล้วชื่อนี้เนี่ยสะท้อนถึงพระราชดำริอันลึกซึ้งของพระองค์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ราษฎรนำมันเทศมาถวายให้พระองค์ที่วังไกลกังวลค่ะ
ซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ทรงมีรับสั่งให้นำมันเทศเนี่ยไปวางไว้บนตาช่างในห้องทรงงานแต่แล้วค่ะก็มีเหตุให้พระองค์ท่านต้องเสด็จกลับกรุงเทพโดยที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันเทศที่มีผู้ถวายอีกเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งนึงก็ทรงพบว่ามันเทศยังอยู่บนตาช่างนั้นไม่ได้เน่าตายแต่กลับมีใบงอกออกมาค่ะทรงคิดได้ขนาดว่าไม่มีดินไม่มีน้ำมันเทศยังสามารถงอกใบได้

ดังนั้นพื้นที่ที่แห้งแล้งก็น่าจะต้องปลูกได้เหมือนกันจึงโปรดให้นำมันเทศนะคะไปใส่กระถางปลูกไว้แล้วก็ไปหาพื้นที่ทดลองปลูกมันเทศค่ะซึ่งก็คืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะและต่อมานะคะจึงกลายเป็นที่ที่ตั้งโครงการช่างหัวมันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

0: จากมันเทศนะคะพระองค์ท่านยังทรงโปรดให้รวบรวมพืชเศรษฐกิจในอำเภอท่ายางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยค่ะเช่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะข้าวไร่ข้าวโพดยางพาราสับปะรดมะพร้าวแก้วมังกรกระเพราพลิกโดยเฉพาะมะนาวนะคะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยล่ะค่ะรวมไปถึงตระกูลมันนะคะเช่นมันเทศญี่ปุ่นมันเทศออสเตรเลียมันต่อเผือกมันปีนังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวค่ะเพราะคนไทยต้องกินข้าวจึงต้องสามารถทำนาได้ด้วยทรงย้ำนะคะว่าไม่ให้ใช้สารเคมีหรือหากต้องใช้ก็ต้องมีปริมาณที่น้อยมากที่สุดค่ะซึ่งในช่วงแรกค่ะต้องช่วยกันปรับปรุงดินกันยกใหญ่เลยค่ะถึงขนาดที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปกลับกว่า20กิโลเมตรเข้ามาวันหนึ่งนะคะถึง13เที่ยวเพราะในพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำไว้ใช้เลยค่ะพอผ่านไปอีกหนึ่งปีนะคะพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีค่ะด้วยพันไม้ต่างๆชาวบ้านมีการศึกษานำความรู้กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมีพระราชดำริให้ทำฟาร์มโคนมฟาร์มไก่และติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า20ต้นค่ะเพื่อใช้หมุนเวียนในไร่นะคะและบางส่วนเนี่ยก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าที่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าคืนตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนค่ะนอกจากเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการช่างหัวมันแล้วค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้อีกอย่างสิ่งนั้นก็คือว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุใกล้ๆจะ81พรรษาค่ะช่วงวัยนะคะที่หลายคนคิดว่าควรจะต้องพักแต่พระองค์ท่านยังคงทรงงานเช่นเดิมค่ะในปี2552ค่ะคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าการเสด็จมาประทับของพระองค์ในครั้งนั้นจะมาเพื่อรักษาพระสุขภาพของพระองค์เองแต่พระองค์ท่านก็ยังโปรดให้สร้างห้องทรงงานของพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชเอาไว้ด้วยค่ะโดยสิ่งที่ท่านยังให้ความสำคัญอยู่เสมอนั่นคือเรื่องน้ำเมื่อต้องเสด็จมาประทับที่สิริราชในหลวงรัชกาลที่9ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำคอมพิวเตอร์และก็ระบบ IT เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบ real time คือตลอด24ชั่วโมงหรือเรียกว่า Weather 901ค่ะมาติดตั้งที่ห้องประทับหากมีข่าวพายุก่อตัวขึ้นที่ไหนเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ตามก็จะสามารถรับสั่งและชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีค่ะครั้งหนึ่งเกิดเหตุระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องคือดูข้อมูลไม่ได้พอรุ่งขึ้นก็มีรับสั่งให้องคมนตรีไปแจ้งดร.รอยยลจิตดอนค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคะในงานขณะนั้นว่าอาทิตย์ที่แล้วทีวีของฉันหายซึ่งทรงเปรียบเทียบว่าระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์นั่นเองและสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะดึกขนาดไหนก็ตามพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็นห่วงพวกเราเสมอค่ะหรือในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะเมื่อปี2554ทุกคนได้รับผลกระทบมากมายแม้จะทรงประชวรอยู่แต่ก็เสด็จมาทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกๆวันค่ะนอกจากที่พระองค์ท่านจะทรงคอยดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำอยู่เสมอเพื่อที่จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีก็ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่พระองค์ท่านยังทรงให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงอยากฝึกให้ประชาชนรู้จักการนำข้อมูลต่างๆไปจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนของตัวเองมีครั้งหนึ่งนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้จัดการประกวดโมเดลต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะโดยให้แต่ละชุมชนลงมือวางแผนวิธีบริหารน้ำและปฏิบัติจากความเข้าใจซึ่งมีชุมชนส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะต่อมานะคะทางสถาบันเนี่ยได้ถวายเทปวิดีโอการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทอดพระเนตรค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำมาเล่าต่อว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเทปบันทึกการประกาศรางวัล พระองค์ท่านทรงมีพระพักตร์ที่ฉายถึงความสุขพระทัยอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทรงเห็นชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยวิธีง่ายๆและใช้เงินไม่มากถึงแม้เรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นก้าวย่างที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทรงพยายามทำมาตลอดหลายปีที่ทรงงานมาค่ะสำหรับคนกรุงเทพค่ะปัญหาจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่คือใหญ่มากแล้วก็แก้ไม่หายสักทีคือเรามองเผินๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินค่าน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียมากกว่านั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาฉุกเฉินกับที่ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลและด้วยเหตุนี้แหละค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณรอบๆสิริราชนะคะตั้งแต่ในคราวที่สมเด็จย่าเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลและในปี2554ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมาประทับเพื่อรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลก็ยังทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนในเรื่องปัญหาจราจรอยู่เช่นเดิมค่ะและมีพระราชดำริให้ทำโครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นะคะนำแผนที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของโรงพยาบาลเนี่ยมาถวายและคำนวณจำนวนประชาชนที่เดินทางผ่านศิริราชซึ่งประมาณได้ว่าวันละเนี่ยกว่า 100,000 คนค่ะเฉพาะคนไข้ที่เข้าออกกันประมาณหมื่นกว่าคนแล้วจากนั้นเนี่ยจึงโปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสำรวจและก็ออกแบบโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงนะคะการจราจรรอบๆโรงพยาบาลค่ะแม้สุดท้ายพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะได้ทอดพระเนตรความสำเร็จของหลายๆโครงการเพราะบางโครงการเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการดำเนินการบางโครงการก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการหรือว่าเริ่มก่อสร้างและหลายโครงการเพิ่งรื้อฟื้นเพื่อกลับมาทำใหม่เมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานในการแก้ปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการแก้ปัญหานี้เนี่ยเป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจราจรในภาพรวมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดในอีกมุมนึงการแก้ปัญหาเพียงจุดเดียวเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่อื่นๆโดยรอบไปได้ด้วยค่ะและที่สำคัญชีวิตของผู้คนที่มายังโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นทุกวินาทีจึงหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่มีระบบจราจรที่ดีก็ย่อมหมายถึงว่าทำให้ผู้ป่วยมาถึงมือคุณหมอได้อย่างรวดเร็วขึ้นและหมายถึงการช่วยเหลือคนได้อย่างมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจนะคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลายๆคนจะทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวกลืนอะไรก็ไม่ลงซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้พระชนชีพช่วงหลังๆอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องเสวยพระโอสถมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อมูลนิธิทันตนวัตกรรมและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มทำโครงการอาหารเจลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากผู้ป่วยอัมพาตโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนี่นะคะรวมไปถึงคนที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเมื่อปี2552ค่ะพระองค์ท่านจึงทรงให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากทีมนักวิจัยผลิตขั้นแรกได้สำเร็จนะคะประมาณ 8-9 รสประกอบด้วยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานข้าวหอมมะลิก๋วยเตี๋ยวไก่มะม่วงชานมลิ้นจี่วุ้นกะทินะคะก็ได้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหารเหมือนกันเพื่อมีพระราชวินิจฉัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เสวยทุกรสและมีพระราชดำรัสตอบกลับมาว่าทรงชอบรสต้มยำกุ้งมากและไม่โปรดเสวยก๋วยเตี๋ยวไก่เท่าใดนักค่ะเพราะว่าไม่ค่อยหอมนะคะน่าจะทำรสชาติข้าวมันไก่มากกว่าจะได้หอมมากขึ้นค่ะและที่สำคัญทรงมีพระราชดำรัสย้ำกลับมาด้วยนะคะว่าจำไว้นะเวลาทำอาหารให้คนป่วยเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้วจิตใจจะต้องดีด้วยถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้จิตใจเขาก็จะยิ่งแย่มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยค่ะแม้จะทรงประชวรแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงคิดหนทางที่จะทำให้การประชวรนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะสำหรับพระองค์แล้วเนี่ย
1: ทุกเวลาในชีวิตของพระองค์คือหน้าที่ที่มีต่อประชาชนค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านแม้กระทั่งพระองค์ท่านป่วยแต่พระองค์ท่านก็ยังนำความเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นงานเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยทุกๆคนรวมถึงประชาชนของพระองค์ท่านด้วยค่ะ

มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญตลอดพระชนชีพนะคะคือเรื่องของการศึกษาเพราะทรงเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนแก่ประชาชนค่ะแม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนชีพก็ทรงมีพระราชดำริถึงการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปี2555ขณะที่พระองค์ท่านประทับอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันหนึ่งทรงรับสั่งนะคะเรียกให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าทรงเป็นห่วงโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารค่ะทรงห่วงใยสวัสดิภาพของครูตลอดจนถึงนักเรียนที่ยากจนค่ะจึงมีพระราชประสงค์นะคะที่จะสร้างโรงเรียนแต่ก็ให้ทำอย่างเงียบๆนะคะคือไม่ต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรือว่าบอกล่วงหน้าอะไรทั้งสิ้นคืออยากให้ไปแบบผู้ใหญ่ใจดีไปแค่รถคันเดียวเพียงแต่ว่าหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ประหยัดเวลาค่ะจากนั้นนะคะคณะองคมนตรีก็แบ่งงานกันตลอด5ปีโดยสรรหาโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมค่ะได้ประมาณ155โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อถวายรายงานแล้วนะคะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าทรงมีเงินที่ประชาชนเนี่ยทูลเกล้าถวายมาจำนวนมากอยากจะนำคืนกลับให้ประชาชนแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัดที่สุดและใช้วัสดุในพื้นที่แต่ต้องคงทนและแข็งแรงค่ะนอกจากนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงขอให้เลือกเด็กนักเรียนโรงเรียนละ2คนขึ้นมาเพราะทรงอยากจะให้เรียนจนจบเท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่นะคะและก็ขอให้นำความจากพระองค์ท่านเนี่ยไปบอกเด็กด้วยว่ามีพระราชประสงค์ที่จะเห็นเด็กที่เรียนดีนั้นเป็นคนดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับครูนะคะทรงขอให้ช่วยคัดเลือกครูที่เก่งขยันและส่งให้เงินพิเศษหรือว่าส่งเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครูเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องสัญญาว่าอย่าเพิ่งย้ายอย่าทิ้งเด็กและอย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงฝากไว้เป็นลำดับท้ายๆเพราะถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่บุคลากรดีๆที่ทุกคนช่วยกันสร้างก็ยังคงสานต่อเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอีกนานแสนนานค่ะ

ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำต่อได้สานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำได้ก็จะทำค่ะหนึ่งเรื่องที่ณวันนี้ทำอาชีพศิลปินนักแสดงแล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการนำสัตว์ของพระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็จริงๆเกิดจากช่วงปี2554ที่เกิดน้ำท่วมคือใหญ่มากนะคะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำคือเราใช้ชื่อโครงการว่าพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโครงการของพ่อเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปลองทำดูแล้วที่สำคัญคือให้เราได้ลงมือทำไปในพื้นที่จริงๆก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงแบบเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอะไรที่เราจะทำได้ในฐานะคนปลายน้ำคือคนกรุงเทพและคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาในเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการทำเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเรื่องของป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างการทำโคกหนองนาโมเดลหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันนะคะซึ่งแพรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ไว้กับประชาชนนะคะซึ่งอาจจะมีคนทำอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่เคยรู้ว่าควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเนี่ยมันคือการที่ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่พอมีพอกินพอใช้แต่ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขจริงๆค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จึงเป็นที่มาในสิ่งที่เรียนรู้นะคะในศาสตร์ของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยทำบ้างโดยการที่ซื้อที่นาค่ะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้คนได้เข้ามาดูว่าจริงๆแล้วในที่นาแบบนี้เราสามารถทำเป็นเหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเป็นโคกหนองนาโมเดลที่เราใช้คำนี้นะคะขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ทำมาเกือบ3ปีแล้วค่ะก็แพนคิดว่ามันได้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่เราเริ่มต้นทำแล้วก็ได้กลับมาเห็นว่าจริงๆข้าวที่เราทานกันทุกวันทุกเม็ดเนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ได้นำมาต่อยอดได้ฝึกจากการจะเกี่ยวข้าวหรือว่าจะแบบดำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่เคยทำและเราไม่เคยรู้แต่ถ้าเราลองมาเปลี่ยนตามหรือทำตามดูบ้างหรือแม้กระทั่งทำเกษตรอินทรีย์ทำอะไรดีๆเพื่อชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายที่จะมาได้นะคะก็เป็นในอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะสานต่อในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเอาไว้เยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดนะคะแปลว่าความพอเพียงคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วท่านก็สอนให้เรารู้เสมอว่าบางทีถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้ความสุขเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ไกลค่ะ

ากเรื่องเล่าของพ่อนะคะทั้งหมดที่เราทั้ง12คนได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือเราอยากจะเก็บทุกๆเรื่องราวให้มันตรึงอยู่ในใจของเราตลอดนะคะหลายเรื่องราวเหลือเกินที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยเพื่อราษฎรของพระองค์ท่านยิ่งรู้มากยิ่งได้ฟังมากก็ยิ่งเข้าใจพระองค์ท่านมากขึ้นโชคดีเหลือเกินค่ะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินของพระองค์แต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเราทุกคนต้องเดินหน้าต่อและพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนเราสามารถที่จะให้พระองค์ท่านเป็นหลักในใจได้เสมอท่านเชื่อนะคะว่าถ้าคนไทยทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของเราและใช้ชีวิตโดยมีพระองค์ท่านเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นลูกของพระองค์ท่านต้องลงมือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะและผืนแผ่นดินที่เราอยู่ประเทศไทยของเราจะเจริญไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดนั่นคือสิ่งที่พันเชื่อค่ะ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับ

0: ลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตามข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็ออกทีวี
2: อ๋อภาษาเราคือเราเรียกออกฟูใช
1: ่
2: ไหม
1: ครับ
2: ข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำออกฟูนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั่นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาเรา
1: ครับไม่ใช่ภาษาลาหู
2: เป็นภาษาอาจารย์รู
1: ้คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเจ้าเวสิงกุยสิงเจ้าเวแต่ตีติเนาะฟุตีแล้วฟุตีเวอติงปอจิโกเนียวมาติชิลิอฟุทีติเลอะขอเจอฟุติตาเวนปุละโกแกโกชอคิติงโกดาฟุบะโกวะติวิวะชิติเลโอกุชิชิโกมปุละโกเนกาคือโกกะเตลาเวลิโอฮิโจเวอุยโกควะชมอจิกะเตลาเวลิโอกุชิชิโอติเลคาเลโกเนวิโอฮิอุซาโกเนลาพอเวลิพอจมูกเสาเวียติดตาไปแผลนะแต่ขอว่ากูเสียวกันคือพอฟุกันติเจติอุ้ยเลยติเจชีวิตอยู่ละเลยก็พอเจ้าของเสียวกูเลยไปหากันอยู่ละเลยกันกันติดเดะแต่ขอเนี่ยอบูติขัดติโลติขัดเปื่อยลาบุกโออบูหนาพี่อยู่เลยก็เนี่ยอาศัยตัวกันมาแผลมาพิมาลาตัวเวียจะแจกจะมาอีกันมาลุเสตัวเวียโอ้ยบุญนะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาห้องเราอยู่วิก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอก็แต่เขาคติเราอยู่ไรเนี่ย
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: เอ้พ่อไอ้หนูกูเป็นจังว่าไอ้ปลาหกกินเลย
5: หรอโอเคพ่อตาตัวไม่ปลาเออเสียงเลยไอ้หอที่จะกลับไปเรื่อย
2: ๆมีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: ฮะลูกข่างเอ๊ะปากกาเชียว
5: ปากกาเลย

0: ่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: ถ้าคือเราหัดตีเราคือเรายันยันหนูไอเวียนตีหมูก็มีชีวิตคือละลายมาให้แนวเบาวิชีวิตคุยเสียหลายเสชูหน้าห้องหน้าวิชิกาอุกาขอเจ้าก็จะเทเลตจะจวดเลยน่าจะคือคนไหนวิจิตรวิชมจิตาปอตีกีไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิจิตร

0: 叫小二弟，你那个去直播，我不是家嘞，我做那个嘞，不家是家的，不家娃家的，那个不是家的，老的弟弟弟大，那个我大大的后面个，就为那大个大那不好家呢，我不买家个那么个老是，还有细节就为后面那个大的。人佢哋個學生都要嚟，學生過嚟，啲嗰啲啲啲家嚟嚟，哦，依家攞依家，預備啲嘛，依家先做依家復白嚟，所以冇得考試，依家先做，我未做啦，依家先試喎，依家回來未得啲背啲背，佢個表示依家啲嘛咧，你又復家啲借，冇依家考，係咪掛只都打嚟啲，啊，依家又想牛羅湖過嚟一下。一下去呀，家的大鱼家吃过，回来过，就那边附近点的就呗，一家里搞的就呗，那个狗呗，这个里里都有里里里，就呗狗个过，别个都打来个个那的车，我不管那就呗。
1: 就不管八个币啊，一个十个币。
2: 那晚神宴ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
0: อย่าชอบแล้วหิเตเตวิชกุนดาลกว่าแน่เราพ่อไปเชียวหิทื่อกว่าฟูพ่อไปรัดได้อย่างมาบุตโตไปฟูลสุลุลาไปกว่าฮาเพไปเลยแน่ใจไปมาเดียวใจโตชิโกะมาเลยก็ก็ยังคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากากาใครมามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ด่าเลยติลาเลย
2: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: จะพอมาขอเจ้าเวจะขอแลกเก็บเปลือกมา
4: ฮะแล้วแหละข้าพ่อกับเราแล้ว
3: โจ๊กแกเนี่ยพ่อเว้ยมึงน่ะพ่อเว้ย

0: และวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
1: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การแล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
2: กาเคยชีวิตกาเคยชีวิตเคยจริงทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเคยชีวิตโอ้บ่ชีหายอยู่จริงนู้วิชาชีวิตเตะขอไปเตะโอ้เลี้ยวข้าชีวิตเตะแต่กูอ้ผู้ชีวิตเตะแต่ว่าชาติเลติเตะกูเปกาตู้เปตู้ปีวิชีวิตอบูชิโลเวโกเนลาวยาปอบูชิโลเนขอเทฮอเตเตอิกะคือเนกะคืออิจิอะคืออิจิโอจามาปุโดมาปุวะมาปุกามาปุเตเลติจุปุติปาติเลออยาโดหอยฮาตาปิเจคติเลชิบะทาคาเกอหอยฮากะติจุปุติปาติขอติปอวิจิโอกะขอติชิเวมึงขวายอาชาติเชโกอดิบามานาวิชิโยเนลาวญิริโยเคกาติลาวิโกย
3: ยานิโมเตชิเตเวโกโกปูราชิยาอติอะไรเนขอทินงาขอเลยอะพาโกตุอะสุโกตุอะนา
0: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายยวยขอดาแล้วหมูเตียแลงาเกียวขอลอกูมุสุกิขอกายยวยเนกะเนเนกิสุลอลาโกเลสุกิขอกายเนกะอุสุกิขอลขติขอลอปิกายนาติโลละขจับปุยย
2: เนี่ย
1: บุษิตาเนี่ยก็ชอบคนนะเอ๊ะชอบคนนะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชินาคนเนี่ยก็ชอบคนนะที่ๆก็จะนาปุเรก็จะเพ็บจะปัวอยู่นะที่นมาจายคนมากันเอาบุษิจบนูก็จายยกอลาปุที่จับไว้เนาะนี่ก็จายมีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเมตวีราตัวเมลก็ชิกานั่นเนี่ยชักเกาะโลเวเดี๋ยวก็ชูนักการะก็บุษย์ฟุจักก็ฟัวไม่จักก็ชิกาจักก็ชิกาเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลอง

0: พระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลางหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลางหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสุดท้ายปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สอกหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสอกหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก
1: ็
0: ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมทัยปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่นะพี่น้องลางหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
1: ทั้งหมดมีกี่วันคร
0: ับ ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ราหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวราหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
3: เช่นติ่นอย่างก็ติ่นยู่วิลิติ่นยู่วิวิวยังมีแก่ขอปุยวิลิยังมีแก่ขอชีวิวอาชิท่าชมุกต้องขอติลาวิก็เขาก็ไปชีวิวมาบอกกันแล้วยังมีแก่เราก็จ่าเราคุณลิขอชีวิวโอเคติดจูวิยังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเสียห้ากาเลยเขาก็ไปเชียวปฏิปามาบอกกันก็กล้าแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเสียห้าที่ห้าแล้วเขาก็ไปขอก็ลุยก็วิยังมีแก่วิโอขอชีวิวเสียนจูวิลิเสียนวิโอคือวิโออย่าปุติห้าไม่ทัติห้าเลยอย่าปุกติห้าชอบติห้าก็ปุยวิเสียนวิโอกระแทกอ่อนติ่งอย่าก็ยู่เลยเขาก็ไปขอก็ลุยวิ
2: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
3: พอพ่อเมียกาอีดิดายาดาวิกามาจบพิโลวิหรือกาปุตโซเลจะหูวิกามาติวนี่ขอสื่นติ้งอยู่เลยพอบอจะต้องวิวิกามาไกลแค่ฝุ่นฝุ่นเลยแค่ข้าวเจือกูดาวแม่ยันยอดทื้อวิเล่าพอขอสื่นลูกแค่ก็ชมอชกูที่ป่าเนี่ยสกิทาวิการาจิยาวิแต่ก็ยังขอสื่นลูกท่าฟื้นปีวิลิโอวิโอเฮ้ยชมอชกูวิโอบุชีเนี่ยเอาลูลาเนี่ยคือวิโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยก็กระตาเนี่ยวิโอฟุสิเจระของวิการาวิแต่เดี๋ยวสื่นคลิกอ่ะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีขอสื่นติ้งเนา
2: ะเราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวราหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
4: งาก็ชีอยากวิทาชมว่าชีวิตโอ้โหข้อจุ้ยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนฟูว่าสานาบาชีวิตโอลีเขยจัวเลยเขยตีชีวิตไปที่โอ้เนเปตูเลยกะเขาตายชีวิตจ้าปืนดัวปืนเวอาปืนข้าปืนโอ้เนข้อกะจีบีจะบีจบีข้อตาจบีว่าบีจบีลาชาฟูจากกูฟูจากกูฟูกับีลามิสิจากกูชิกับีคนเนี่ยวิววิสทุเรศฮับีฮัสทุเรศขอสหัสลัววิจำเป็นต้องไม่อ่านอ่านกูชิบุชิเสียหายอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟูตีว่าตีเสีย
2: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาแม่จือหากยังไม่สิ้นดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผมนี่คีโคพ่อโรงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
2: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
3: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลาเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ40-50ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2.9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงละปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำนี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10 กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นจุมพอแล้วครับ10 กว่าลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูขณะไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มังไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่เนาะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาว่าเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็ปลาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
1: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่อถึงมือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาและผมจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ถาโต
3: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจพัง

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับผมคิดว่าจากทุกๆตอนเรื่องราวต่างๆมันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแม้กระทั่งคุณหมอเล่าให้ฟังแชร์หลายๆกรณีศึกษาเนี่ยเห็นเลยว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยแก้ปัญหาสังคมได้จริงๆผมเลยอยากให้คุณหมอเนี่ยอยากให้เห็นภาพกว้างเข้าไปอีกว่าในเรื่องขององค์กรคุณธรรมที่มาสนับสนุนเรื่องของจิตอาสาเนี่ยในลำดับต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือในแม้กระทั่งในปัจจุบันตอนนี้จะมีโครงการอะไรที่จะทำต่อไปบ้างครับ
1: คือประสบการณ์ที่อย่างตอนก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังเรื่องของอย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยจุดแข็งอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มันทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้อันนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะอย่างเช่นคำว่าธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เราไม่ต้องใช้คำว่าธรรมาสมก็ได้พูดง่ายก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้หากมีกระบวนการในการจัดทับความดีแล้วเกิดการรวมตัวกันความจริงเรื่องแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาพูดเลยเพราะวิถีแห่งชีวิตในคนในสมัยดั้งเดิมซึ่งบ้านเราเองสังคมไทยเรากันเองเวลาที่เราใช้ชีวิตตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะมารวมตัวกันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาในการที่จะพูดคุยซึ่งกันและกันถึงเวลาปุ๊บก็มารวมตัวกันแล้วก็เกิดจิตอาสานั่นแหละแบ่งปันซึ่งกันและกันใครไม่มีตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถทุกสุขก็สามารถมาแบ่งปันได้
0: ครับ
1: การรับฟังเนี่ยนะก็ยังเป็นจิตอาสาได้นะเช่นสามารถรับฟังความทุกข์ของคนอื่นได้แบ่งปันในทำให้เขาจากที่มีความทุกข์มีความเครียดแต่พอรับฟังเสร็จเขาคลายความทุกข์เขาก็กลับไปมีชีวิตชีวาของเขาสามารถทำงานได้ภาพในลักษณะแบบนี้มันเป็นวิถีดั้งเดิมที่เราเห็นมากันตลอดเลยความจริงถ้าเราวันนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าชุมชนหลายชุมชนก็ยังมีชุมชนในลักษณะอย่างนั้นน่ะจะเห็นเลยว่าเขาสามารถรวมตัวกันได้ดีและกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเจริญเติบโตขึ้นเป็นชุมชนคุณธรรมได้เหมือนที่เราใช้คำว่าองค์กรคุณธรรมองค์กรในที่นี้ก็หมายถึงชุมชนคุณธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพอเพียงจิตอาสามีวินัยสุจริตอะไรทั้งหลายมันเกิดขึ้นบนข้อตกลงที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันได้ทันทีแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดเองต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเราจะบอกว่าไม่มีความเป็นสังคมเมืองไม่จริงเพราะตอนนี้เรากลายเป็นสังคมดิจิทัล
0: ใช่ครับ
1: แล้วทุกคนก็ใช้โซเชียลมีเดีย
0: แน่นอน
1: แล้วทุกคนก็เลิกสมาคมกันสมาคมกันผ่านระบบไลน์อันนี้มันไม่ได้ซื้อใจได้นะ